0: มีรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10อดีตสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ9บรรดารองประธานกรรมาธิการห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนขันแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วมท่านนางสุนทรสัญญจักรกล่าวว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและความเข้าใจภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติยกสูงขีดความสามารถให้สมาชิกสภาแห่งชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าทั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขให้บรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันซึ่งกองประชุมจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนในแต่ละหัวข้อคือบทบาทของรัฐสภาในการคุ้มครองรัฐโดยกฎหมายความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติสภาแห่งชาติจากนโยบายไปสู่กฎหมายขบวนการนิติบัญญัติในการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสร้างกฎหมายในทางปฏิบัติสภาพการรัฐสภาของลาวการติดตามกฎกาของรัฐสภาหับประกันความหับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามกฎกาในลาวเครื่องมือขบวนการในการจัดตั้งปฏิบัติการนำใช้การติดตามกฎกาในการจัดตั้งปฏิบัติเครื่องมือสิ่งท้าทายและประสบการณ์จากรัฐสภาการเป็นตัวแทนและการปกครองแบบมิส่วนห่วมการเป็นตัวแทนแบบรวมศูนย์และกลไกทางสถาบันการพัวพันกับรัฐสภาสากลและการทูตรัฐสภาบุริมสิทธิ์การพัฒนาแห่งชาติและบทบาทของระบบสภาการเสื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเงินสาธารณะการสนทนาทางนโยบายตามหัวข้อทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสังคมการจัดตั้งปฏิบัติสนองงบประมาณและการติดตามกวดกาบุริมสิทธิ์แห่งชาติทัศนะในการลงพบปะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทัศนะการประกอบคำเห็นและสักถามในกล่องประชุมสมัยสามัญของสภาทัศนะการลงติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตอนท้ายท่านนางสุนทรสัญญจักรได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มใส่คนคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนที่นำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ให้รับรู้เข้าใจแจ้งและลึกซึ้งเพื่อหับประกันการเฮ็ดหน้าที่การเมืองของตนให้น้ำมือดีขึ้นกว่าเก่าสมกับความไว้วางใจในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน
1: กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจะสุ่มใส่พันธุ์ขยายมติกล่อมสุ่มใหญ่ครั้งที่3ของกระทรวงให้เป็นแผนดำเนินงานไปพร้อมกับการเผยแพร่และเสื่อมซึมมติดังกล่าวเพื่อเป็นบอนอิงในการนำพาปฏิบัติแผนพัฒนาเวียดนามเทคโนโลยีและการสื่อสารรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลฮอดปี2030ท่านสันติสุขสิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้รู้ว่าจะสุ่มใส่สืบต่อศึกษาภูมิสุขยู่และนำพาแนวคิดความเป็นเจ้าการหัวคิดประดิษฐ์สร้างกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบของสมาชิกพรรคพนักงานทุกขั้นเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานด้วยบาทก้าวบุกทะลุอันใหม่คณะพรรคและสมาชิกพรรคต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคและกฎหมายของรัฐอย่างเข้มงวด
2: เพิ่มทวีการนำพาที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามพระบทบาทส่งเสริมการประกอบส่วนในการปรับปรุงก่อสร้างพรรคที่ตามกฎกาและสุกยุ่งขบวนการแข่งขันทักษะและพัฒนาเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคและพนักงานทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองและด้านวิชาเฉพาะปรับปรุงระบบแบบแผนวิเทศเวียกของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงบนหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเข้มงวดยกสู่ข้อพิสูจน์ของคณะพรรคในการปฏิบัติแผนดำเนินงานมดสมัยที่3ของตนและมีระบบการรายงานอย่างเป็นปกติเพิ่มทวีการติดตามกฎกาและจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานแต่ละด้านอย่างมีจุดสุ่มมีการตีราคาประเมินผลและการรายงานสภาพอย่างเป็นปกติ
1: ท่านสันติสุขสิมลาวงศ์ให้รู้ตื่นว่าคณะพรรคกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารต้องหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านสุขยุ่งส่งเสริมการประดิษฐ์สร้างสิ่งใหม่ๆที่สอดคล้องกับแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีหลักการของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พรรครัฐมอบหมายให้ก็คือวิสัยทัศน์ของกระทรวงวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: โอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบดุลมณีที่นครหลวงจันทน์ทานลิตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อสุ่มใส่การขุดค้นและคุ้มครองแหล่งไร้หับภายในอย่างวิทยาศาสตร์และมีจุดสุ่มโดยเฉพาะไร้หับจากแขนงการบินพลเรือน และรถไฟติดพันกับการปฏิรูปบรรดารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอันพ้นเด่นแม่นปรับปรุงนิติกรรมและระเบียบการในการคุ้มครองการจัดเก็บรายรับโดยรับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติติดตามกวดกาและรายงานให้มีความหัดกุมโปร่งใสและสามารถกวดสอบได้ไปเคียงคู่กับการเพิ่มทวีการคุ้มครองและติดตามสุกโยการเก็บรายรับรวมทั้งการค้นคว้าอัตราการเก็บรายรับให้มีวิทยาศาสตร์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
3: รับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติติดตามกฎกาและงานมีความหัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ไปเคียงคู่กับการเพิ่มทวีการคุ้มครองและติดตามสุกยุการเก็บรายรับรวมทั้งการค้นคว้าอัตราการเก็บรายรับให้มีวิทยาศาสตร์และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันขาดหมายสู้ซนให้สามารถเก็บรายรับของคะแนนการเพิ่มขึ้น 5% ต่อปีสร้างแผนปฏิรูปและดำเนินขบวนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจการบินลาวรัฐวิสาหกิจก่อสร้างคมนาคมรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางรถไฟรัฐวิสาหกิจสำรวจออกแบบและวิจัยวัสดุก่อสร้างให้สำเร็จไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้รัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาการกระทรวง
0: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่มว่าในตอนหน้าจะเพิ่มทวีบทบาทของแขนงโยธาธิการและขนส่งในการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศให้หลายขึ้นอำนวยความสะดวกในการลงทุนของภาคเอกชนเข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งได้รับการปรับปรุงเวียกงานการอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งอื่น
1: ๆในวันที่25พฤษภาคมนี้อยู่ที่นครหลวงพนมเปญได้มีพิธีลงนามในขอบการศึกษาร่วมเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการเสื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าลาวกัมพูชาจุดประสงค์ของโครงการศึกษาดังกล่าวแม่นบนพื้นฐานแผนงานการมือด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 เพื่อสร้างตลาดไฟฟ้าอาเซียนที่มีความเป็นเอกภาพฉะนั้นเพื่อหันเอาแผนงานการมือดังกล่าวให้กลายเป็นการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงโดยเฉพาะการศึกษาการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าข้ามแดนระหว่างลาวและกัมพูชาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อแน่ใจเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนพลังงานสะอาดและการคุ้มครองแหล่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับลาวรวมทั้งจะช่วยให้ไฟฟ้าลาวสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงไฟฟ้าข้ามแดนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเทคนิคและกฎหมายสากลโครงการศึกษาดังกล่าวมีได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกในพิธีได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของท่านวิกเตอร์โจนาหัวหน้าองค์การกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาท่านนางสันติสุขพิมพจันทร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียนของลาวหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเสร็จลงนามโดยท่านเวียงทองศักดาลาห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวดร.เปรียงจุรสาผู้อำนวยการใหญ่ไฟฟ้ากัมพูชาและท่านราซิบดาวุฒผู้อำนวยการศูนย์พลังงานอาเซียนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
0: วันที่25พฤษภาคมนี้กรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยน2ฝ่ายระหว่างกรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบลาวกับกรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพันเอกเพชรดาวงแก้วกัญญาหัวหน้ากรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองลาวและท่านพันเอกวูวันกวนห้องหัวหน้ากรมตำรวจกวดคุณเข้าออกเมืองเวียดนามพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้สองฝ่ายได้แสดงความสมซื้อต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศยันมาได้ในระยะผ่านมาก็คือผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างสง่างามสองฝ่ายได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีต่อมากผลอันยิ่งใหญ่ที่ยันมาได้ถึงว่าสภาพการภาคพื้นและสากลจะมีการผันแปรไปอย่างซับซ้อนไวว้าและคานคะเนในยากก็ตามแต่สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือหอบด้านระหว่างลาวและเวียดนามแม้นสืบต่อได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งในทุกขุมเขตเวียกงานเป็นต้นแบ่งการพัวพันทางด้านการเมืองเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการร่วมมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ2ภาค2รัฐการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเวียกงานกวดคุณเข้าออกเมืองครั้งนี้แม่นปฏิบัติภายใต้บทบันทึกของกองประชุมร่วมมือรักษาความสงบครั้งที่16ของการนำส่งกระทรวงป้องกันความสงบลาวเวียดนามและการนำภาครัฐที่สำคัญในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษการร่วมมือหอบด้านวางแผนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางเวียกงานกวดคุณเข้าออกเมืองร่วมกันโอกาสนี้2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนเวียกงานวีซ่าเฉพาะร่วมกัน เป็นต้นการสร้างกลไกการหัวมือการฝึกอบรมก่อสร้างพนักงานการสนองอุปกรณ์เทคนิควิชาเฉพาะและสร้างตั้งจุดประสานงานในคงเขตเวียกงานกวดค้นเข้าออกเมืองของ2ฝ่ายให้มีความกลมเกี่ยวกันหลายขึ้นพร้อมทั้งสุญญการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสภาพการสาธิตทดลองกำลังสันติบาลถึงเวหาในบางเที่ยวบินการค้าระหว่าง2ประเทศการสร้างบรรดานิติกรรมเพื่อปฏิบัติร่วมกันในการรักษาความสงบและความปลอดภัยของเที่ยวบินระหว่าง2ประเทศจากนั้นในพิธี2ฝ่ายได้ลงนามบทบันทึกการร่วมมือเพื่อสืบต่อเวียกงานที่ได้ปรึกษาหารือกันในกองประชุมครั้งนี้ต่างนาฝ่ายลาวเซ็นโดยทานพันเอกเพชรดาววงแก้วกัญญาหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองลาวและต่างนาฝ่ายเวียดนามเซ็นโดยพันเอกวูวันกวันห้องหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองเวียดนามพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
1: ปัจจุบันแขวงอัตปือมีเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้หลายกว่า80ส่วนห้อยรวมเอา3ประเภทป่าที่มีเนื้อที่ทั้งหมดหลายกว่า 868,772 เฮกตาร์ในนี้ป่าป้องกันแห่งชาติ3แห่งมีเนื้อที่ 319,630 เฮกตาร์ป่าสงวน1แห่งเนื้อที่ 171,240 เฮกตาร์และอุทยานแห่งชาติ1แห่งเนื้อที่ 45,141 เฮกตาร์ป่าผลิตจำนวน3แห่งเนื้อที่ 21,458 เฮกตาร์ปลูกไม้อุตสาหกรรมในเนื้อที่ 25,248 เฮกตาร์และนอกจาก3ประเภทป่ามีเนื้อที่หลายกว่า 96,339 เฮกตาร์ท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในนามเป็นใจกลางจัดตั้งพันธุ์ขยายเวียกงานปลูกป่าและฟื้นฟูป่าในแต่ละปีเห็นว่าเวียกงานปลูกป่าฟื้นฟูป่าปกปักรักษาป่าไม้เฮ็ดให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ตามพิษสีเขียวและยืนยงสำหรับปีนี้จะสู่ส่วนฟื้นฟูป่าให้ได้เนื้อที่ 11,100 กว่าเฮกตาร์โดยจะเล็งใส่3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิตติดพันกับการปลูกไม้ฟื้นฟูป่าและปลูกไม้ให้มากเพื่อเป็นสินค้าของประชาชน
4: ก็เข้ากับได้ทบทวนว่าสภาพดินป่าใหม่เนื้อที่ดินป่าใหม่ดังกล่าวถูกทำลายโดยการสีนำของการนำของแพงของเขาจะเล็งใส่การปลูกพื้นผู้ป่าใหม่ที่พันกับการส่งเสริมปลูกใหม่ให้มากเป็นสินค้าแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าฮั่นสันเวียกดังกล่าวนี่ถือว่าเป็นเวียกสำคัญนะเขาก็ได้เฮ็ดท่องเวียกคู่ขนานกันอันนึงมันเอาการปลูกพื้นผู้ป่าที่พันกับการปลูกลงทุนปลูกใหม่ให้มากเป็นสินค้าของพ่อแม่ประชาชนและอันที่สองมันพวกเขาเฮ็ดเวียกงานจัดสรรที่ดินป่าใหม่ตามมติ57ของสภาแห่งชาติตามแผนนี่มันพวกเขาจะได้เฮ็ดจัดสรรที่ดินขั้นต้นนี้ให้แล้วให้ได้80ป้ายกว่าบาทใน5เมืองแล้วมาฮอดปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะสีนำขันแขวงและแบ่งความรับผิดชอบให้แก่เมืองในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัวเลขดังกล่าวนี
1: ้ท่านกงใจศิดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าพรรคและรัฐบาลย้ำใดก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากป่าไม้ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนหลายเหตุให้สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งพรรครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมเป็นจำนวนหลงหลายในแต่ละระยะติดพันกับเวียกงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้ป่าไม้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่น
0: ในระหว่างวันที่21หาคม2พฤษภาคมนี้กรมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้สมทบกับคณะกรรมการคุ้มครองเคมีแขวงเซสมบูรณ์ลงติดตามได้สุกโยเวียกงานคุ้มครองเคมีประจํา6เดือนต้นปีอยู่บริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดการลงติดตามสุกโยในครั้งนี้ผู้ต่างหน้าบริษัทได้รายงานย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบริษัททั้ง2โครงการเป็นต้นแมนการนําเข้าเคมีประจําไตรมาสที่1ของปีนี้ได้นําเข้าเคมีทั้งหมด35รายการรวมมูลค่านำเข้าประมาณ2ล้านกว่าดอลลาร์สำหรับการคุ้มครองเคมีธาตุเคมีไซยาไนด์ทางบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดได้ลงนามในหลักการคุ้มครองธาตุเคมีไซยาไนด์สากลซึ่งเป็นหลักการจำกัดธาตุไซยาไนด์ที่ได้นำใส่เข้าในการผลิตคำโดยสถาบันคุ้มครองธาตุไซยาไนด์พร้อมนี้ยังมีระบบสั่งเก็บเมี่ยนธาตุเคมีแต่ละประเภทที่สอดคล้องตามเทคนิควิชาการและมีพนักงานเฝ้าประจำโดยใส่สุดป้องกันและผ่านการฝึกอบรมทางด้านระเบียบการคุ้มครองการนำใส่เคมีอย่างมีความปลอดภัยนอกนี้การจำกัดสิ่งเสียดเหลือแม้นได้แยกเป็นแต่ละประเภทซึ่งประเภททั่วไปที่สามารถ นำกลับไปใส่คืนใหม่แม้จะถูกนำไปผลิตใส่คืนสิ่งเสียเหลือที่บ่สามารถใส่คืนได้จะถูกส่งไปกำจัดอยู่บอนทิมตามเทคนิคและสิ่งเสียเหลือที่อันตรายแม้จะนำส่งไปกำจัดอยู่โรงงานนอกสนามปัจจุบันได้ใช้บริการของบริษัทสวรรค์ EMC จำกัดนอกจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองเคมีก็ได้ลงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆอยู่ทั้ง2โครงการคือห้องการควบคุมการเฮ็ดเวียกของเครื่องจักรสร้างเก็บรักษาธาตุเคมีทั่วไปสร้างเก็บรักษาธาตุไซยาไนด์ห้องล้อมแห่ธาตุและสถานที่จำกัดสิ่งเสียเหลือเคมีอันตรายที่นำใส่แล้วในตอนท้ายหัวหน้าคณะทีมงานได้เน้นนักให้บริษัทสืบต่อเอาใจใส่ติดตามและคุ้มครองการเก็บรักษาธาตุเคมีการนำใส่ธาตุเคมีและการจำกัดสิ่งเสียเหลือเคมีอันตรายที่นำใส่แล้วให้มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบการวางออกอย่างเข้มงวดต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศจะร้อนเอาหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง 18-32 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาว5ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า15ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง 27-35 องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24-36องศาสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า15ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21-32องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26-36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17-36องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นหานฟังข่าวกีฬา
1: วันที่22พฤษภาคมนี้อยู่ที่กรมกีฬาระดับสูงได้จัดกรมประชุมปรึกษาลือและรับฟังการอุดมของทานกิ่งมโนพรมมหาไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้ที่นำเวียกงานกีฬากายกรรมทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวเพื่อก้าเกียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในพิธีทานศรีจันทร์จิตตปัญญาหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงได้รายงานการก้าเกียมความพร้อมว่าในการเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในเทื่อนี้มีทั้งหมด17ประเภทกีฬาซึ่งได้แบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทกีฬาที่ใช้งบประมาณของรัฐประกอบมีกีฬาวูซู่กระต้อยูโดมวยสากลเทควันโดแลนลานลอยน้ำคาราเต้โดและจูจิซูส่วนประเภทกีฬากุ้มตนเองด้านงบประมาณหับใช้ประกอบมีกีฬาอีสปอร์ตยิมนาสติกช็อปเทนนิสเบสบอลปิงปองดอกปีไก่เทคบอลและฟันดาบมหอดปัจจุบันได้สำเร็จการลงทะเบียนประเภทกีฬาและหลายสื่อผู้เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ท่านหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงได้ตอบคำถามเจาะจิ้มของบรรดาผู้ตั้งหน้าสหพันธ์กีฬาแห่งชาติได้สอบถามทุกอย่างเพื่อให้หายข้อสงสัยและหาวิธีแก้ไขในต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรมมหาไสยเน้นนักให้ผู้รับผิดชอบทั้ง17สหพันธ์กีฬาแห่งชาติเอาใจใส่ระเบียบวินัยรอบด้านพร้อมทั้งเรื่องระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมและในการแข่งขันมีความเป็นระเบียบและเน้นให้ถูกต้องหลักการตามกติกาสากลอย่าถือเบาอย่าประมาทคู่ต่อสู้ในระยะการแข่งขันเพราะพวกเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วและเหตุให้นักกีฬาบ่สามารถยัดเหรียญมาได้ และท่านยังอวยพรให้คณะพิศอบรวมถึงนักกีฬาทุกประเภทกีฬาประสบผลสำเร็จและญาติเหรียญคำกลับมาสู่ประเทศชาติสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้แม้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19กันยาหาวันที่4ตุลาคม2026โดยมีบรรดาประเทศอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด45ประเทศซึ่งในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ปี2023ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ23กันยาหา8ตุลาคม2023ลาวแม้นส่งเข้าร่วมทั้งหมด16ประเภทกีฬาญาติได้ทั้งหมด3เหรียญทองจากกีฬากระต้อถือจัดอยู่ในอันดับที่35ของอันดับเหรียญคำและจัดอยู่ในอันดับที่30ของประเภทเหรียญรวมใน45ประเทศเข้าร่วมและมี7ประเทศที่บ่ได้เหรียญ
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงเคหะและการพัฒนาตัวเมืองและชนบทของจีนเปิดเผยว่าจีนตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขี้เหงื่อในครัวเรือนในตัวเมืองให้หลายกว่า 76% ภายในท้ายปี2030การประกาศเป้าหมายนี้สอดคล้องกับการเปิดตัวสัปดาห์คัดแยกขี้เหงื่อในครัวเรือนในตัวเมืองแห่งชาติครั้งที่4ของจีนซึ่งดำเนินไปเริ่มแต่วันที่25หาวันที่31พฤษภาคมนี้กระทรวงคุ้มครองสิ่งเสียเหลือได้จัดกองประชุมระดับชาติเกี่ยวกับการคัดแยกขี้เหงื่อในตัวเมืองที่นครหลวงปักกิ่งในปีนี้หน่วยงานดังกล่าวจะสืบต่อสุกยุบเป้าหมายของการคัดแยกและลดพรสิ่งเสียเหลือการนำใช้สิ่งเสียเหลือขึ้นใหม่และการกำจัดสิ่งเสียเหลืออย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงขอบนโยบายเพื่อควบคุมและคุ้มครองวัสดุรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพหลายขึ้นและเพิ่มอัตราการฟื้นฟูสิ่งเสียเหลือสิ่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสุกยุบการพัฒนาตัวเมืองที่มีคุณภาพและก้าวไปสู่เป้าหมายในการสร้างประเทศจีนที่สวยงามมาฮอดท้ายปีกายนี้จีนมีโรงงานเผาขี้เหงื่อ 1,137 แห่งทั่วประเทศโดยมีกำลังจัดการขี้เหงื่อรวมกัน 1,180,000 ตันต่อวันขณะที่มี15ภาคพื้นระดับแขวงรวมทั้งปักกิ่งเจ้อเจียงและซานตงได้ลดพรปริมาณขี้เหงื่อในครัวเรือนที่ต้องการถิ่มลงเหลือศูนย์อย่างสำเร็จผลและยังได้บรรลุมาตรฐานการควบคุมมลพิษที่เข้มงวดที่สุดในโลก
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่23พฤษภาคมนี้ศูนย์ป้องกันควบคุมพยาธิแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกได้ร่วมกันจัดกองประชุมแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์โดยได้เปิดเผยแผนการป้องกันและรับมือกับพยาธิอีโบลาที่พร้อมแพร่ระบาดอยู่กงโกและอูกันดาแผนการดังกล่าวจะปฏิบัติเป็นเวลา6เดือนนำใช้งบประมาณ319ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมเอาทั้งหมด55ประเทศสมาชิกสหภาพแอฟริกาข่าวยังฮู้ตื่นว่ามี10ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงคือสุดานใต้รูวันดาเคนยาซัมบีแอฟริกากลางตังซานีเอธิโอปีอังโกลากงโกและบูรุนดีแผนการดังกล่าวยังซี่เห็นว่าส่งวางที่ใหญ่ที่สุดในการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่แอฟริกาในครั้งนี้แม้นยังบ่มีวัคซีนและยาปิ่นโปใดๆที่ได้รับการอนุญาตฉะนั้นเวียกงานป้องกันและควบคุมต้นตอแม้นอาศัยการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิการกักกันผู้ติดเชื้อการติดตามสังเกตอาการของผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อพยาธิและการมีส่วนร่วมของเขตชุมชน
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชารายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมยามกัมพูชาในไตรมาสทำอิฐของปีนี้มีทั้งหมด1ล้านกว่าคนลดลง 44.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนหลายที่สุดรองลงมาเป็นเวียดนามและสหรัฐอเมริกาท่านทองเมงดาวิดห้องภูมิในการศูนย์ศึกษาจีนอาเซียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกัมพูชากล่าวว่าการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการหยุดจึ้งทางเศรษฐกิจผลกระทบของข้อขัดแย้งชายแดนกัมพูชาไทยและข้อขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางเหตุให้ราคาน้ำมันเสื่อมไฟเพิ่มขึ้นและเที่ยวบินลดลงทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน4เสาค้ำที่สนับสนุนเศรษฐกิจของกัมพูชานอกเหนือจากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มเกิบสินค้าเพื่อการเดินทางกสิกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในปี2015ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเยี่ยมยามกัมพูชาอยู่ที่ 5,570,000 คนและสร้างและรับได้ทั้งหมด 3,870 ล้านดอลลาร
0: ์ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญศิษฐ์และสมภวันมาวงไซอ่าน
6: เออนี่ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ้
6: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
9: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
8: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
9: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
8: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
9: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
9: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
8: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
9: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
8: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
9: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
8: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
9: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
10: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
6: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
11: แม่นล่ะบ่หลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
6: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
11: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผิดตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลจริงสุขสบายเดินทางฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7ขึ้น11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันที่17ของเดือนพฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าเมื่อแรงวานนี้ก็คิดว่าจะมีฟ้าฝนสุรทาจะสื่อตกลงมาเท่าไฟกระดบเนื้อมีลมพัดผ่านท้องฟ้าแมบเลื่อมคล้ายๆคือจะมีฝนตกแล้วก็มารับกลับหายไปอันนี้ว่าเฉพาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะมีสภาพบินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปเนี่ยรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสารของพวกเราทุกคงเขตเรียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเรียกงานเพื่อเฮ็ดให้แผนบุคทรุสี่ด้านเส้นว่าบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ปรากฏผลเป็นจริงสู่ส่วนเฮ็ดเห็นเวียงงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบบ้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียงงานความสืบต่อสร้างผลงานต่างๆไว้กำลังพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนี้ต้นก็แม่นวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ54ปีวันต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU ครบรอบ137ปีและอื่นๆอีกทั่วประเทศเนาะฉะนั้นเห็นได้เพื่อเทศไทยการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสืบต่อดำเนินไปด้วยบาดเก้าที่นักแน่นพวกเฮาต้องได้ออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานเร่งไส้เวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลในเมื่อสร้างเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลแล้วการค้าขายต่างๆก็เส้นกันแต่ว่าสิ่งสำคัญการใส้กันจ่ายพวกเฮาก็ต้องเบิ่งรายรับรายจ่ายไปเคียงคู่กันอันนี้ถือว่าเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ฮ้อนแฮงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮานั่นก็คือราคาสินค้าอยู่ตามตลาดถีบตัวสูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็อ้างว่าราคาหนิงติงปั่นป่วนของราคาน้ำมันแต่เดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันมันก็ปกติแล้วกันหนิงติงก็บ่แฮงปานใดแต่ว่าสินค้าบ่ยอมลงหมายความว่าผิดปกติขึ้นแล้วบ่ลงผิดปกติหากว่าเข้าไปในตลาดผักนางอ่างยากก็มีตั้งแต่มัด 5,000 10,000 กีบอาหารสุกก็เนื่องละ 20,000 กีบข้าวเหนียวพอดีกินผู้นึงก็ 20,000 กีบปิ้งซีนปิ้งปลาก็หนิงติงเช่นกันปิ้งนึงก็ประมาณ 20,000 กีบข้าวเปียกเฟือถ้วยละ 50,000 กีบข้าวคั่วจานละ 50,000 กีบเช่นกันว่าเรื่องอาหารว่าเรื่องการจัดตั้งเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเรียนติดมีการลงการกวดกาอยู่ตามตลาดกวดกาห้านอาหารการกินแต่พวกค้าขายเขาก็ว่าปฏิบัติยากเขาซื้อแพงเดี๋ยวนี้คนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ต้องได้จัดสรรรายรับรายจ่ายขันสั้นอยู่บ่รอดเดือนนอกจากรายรับเป็นรับเงินเดือนแล้วพนักงานทหารตำรวจก็ต้องได้สร้างรายรับเพิ่มหรือว่าเพิ่มพูนผลิตผลปลูกผักแนวจำเป็นเส้นว่าหมักเพชรผักหอมบัวสีไข่หัวข้าหมักนาวขี้หูดหมักฮุ้งพอได้เจือจุนในตลาดคาบเข้าหันมาสู้เรื่องการควบคุมราคาสินค้าก็ต้องยอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติลำบากเพราะว่ามีสาวค้าขายบางคนบ่ค่อยให้การห่วมมือเท่าที่ควรถ้าเบิ่งในแง่พฤติกรรมตัวจริงแล้วจะเห็นว่ามีข้อหนึ่งที่ต้องได้แก้ไขอย่างเด็ดขาดตามคำเห็นของหลายคนนั่นก็คือมอบความรับผิดชอบเด็ดขาดให้เจ้าของตลาดได้จัดสรรตลาดผู้จัดการห้างขายเครื่องทั้งใหญ่และน้อยทั้งหลายต้องมีการเซ็นสัญญาผูกพันว่าหากชาวค้าขายบ่ปฏิบัติตามแจ้งการเรื่องราคาสินค้าหากกวดพบเห็นก็ต้องลงโทษทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งผู้ค้าขายและผู้คุ้มครองตลาดหรือห้างค้าเหตุในนี้จะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบในการคุ้มครองหัดกลุ่มขึ้นตื้มเพราะในพฤติกรรมตัวจริงแล้วชาวค้าขายขึ้นราคาก็บ่สามารถเฮ็ดให้ตามลำพังใจหากบ่มีตัวช่วยทำท่าเสยแบบลักษณะบ่ฮู้ฮอนเฮือนาวลักษณะคือลมพัดโผล
ถ้าว่าฟังเบิ่งคำคิดน้ำเห็นแต่กระบวนการส่วนห้อยดอกผู้คุ้มครองเพิ่นก็มีมาตรการอยู่แต่พ่อค้าสาวขายเห็นแก้ได้ย่างเดียวมันก็เกิดมีการสวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าโกงหลักตาซิงในที่สุดหากผู้คุ้มครองบ่เข้มงวดเข้มแข็งผลที่สุดการสวยโอกาสก็หมดไปในที่สุดส่วนการหลงกวดกาปั๊บหมายของเจ้าหน้าที่การค้าก็ดีแต่มันก็บ่เข้มงวดต่อผู้คุ้มครองต่อผู้ค้าขายฉะนั้นจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่มั่นลงกวดกาเข้มงวดหากทดลองคือคำเห็นยังที่ทางรายการได้เสนอมานั้นก็อาจจะเป็นไปโดยดีแต่ก็ยอมรับว่าการลำบากน้อยหนึ่งในครั้งทำอิฐอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นของรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันพุธวันที่27พฤษภาคม2026ให้ท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการเท่าไฟกระรอบให้บัวท้องสิทธิสมบัตินำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:48 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาวของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานว่ารวมกันเป็นทั่วประเทศว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้สุมใส่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานว่าจะเป็นเวียกไห่เวียกนาเวียกหัวเวียกสวนหรือว่าเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ทัตกรรมตำแพนเวียกข้าวเวียกไข่ดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มหนำสำราญรุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวเพื่อเกี่ยมเงินไข่ดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นอยู่ในระยะที่พวกเขาสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคถ้าพวกเขาหักหวนคืนเบิ่งในระยะ5ปีที่ผ่านมาที่พวกเขาสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติปฏิกวางประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคนั้นได้มีการโดยเฉพาะกระแม่นสภาพแวดล้อมของโลกได้มีการผันแปรไปอย่างซับสนเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงอยู่ในโลกสภาพการสากลนาเก่านั้นก็แน่นอนย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อพรรคและต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกนั้นยังได้ประเสริฐหน้ากับสภาพความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างนักน่วงหอบด้านรวมทางการกระทบย่างหายแห้งจากโควิด-19 กระนำเข้าอย่างต่อเนื่องเนียนนิดเลียนติดในเวลาเดียวกันนั้นความย่อท้อในสังคมก็เกิดขึ้นตามๆมาแต่ว่าพรรคก็ได้เด็ดเดี่ยวแก้ไขทุกๆความท้าทายสามารถเทใช้ทิศทางคาดหมายสู่ส่วนที่วางออกได้รับการจัดตั้งปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานเช่นว่าด้านดีประเทศชาติสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอันนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจถึงว่ามีความยุ่งยากแต่ก็มีท่วงท่าขยายตัวอย่างต่อเนื่องประชาชนบรรดาเผ่ามีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั้งมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคและการคุ้มครองบริหารของรัฐรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยในระดับ 4.4% คาดหมายวางไว้ก็เป็น 4% ขึ้นไปนอกจากนั้นในเมื่อว่าถึง GDP ต้องหัวคนบรรลุได้ถึง $2,000 ตามแผนการก็เป็น $2,880GNI ตัวคนบรรลุได้ถึง $1,985 สหรัฐแผนการเป็น $2,280 สหรัฐนอกจากนั้นอัตราเงินเฟ้อลดลงจาก 2.96 ส่วนห้อยในปี2022มาเป็น 8.3 ส่วนห้อยในปี2025ชีวิตการเป็นอยู่ด้านวัตถุจิตใจของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าๆอัตราความทุกข์ยากได้ลดลงจาก 18.3% ในปี2019มาเป็น 15% ของประชากรทั้งหมดในปี2025องค์การจัดตั้งและระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงสู่คุณภาพใหม่ซึ่งได้ตั้งหน้าเสริมขยายปฏิบัติพระบทบาทของตนได้อย่างเป็นเจ้าการได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐตามขั้นท้องถิ่นต่างๆสหายเลขาธิการใหญ่หรือว่าสหายเลขาพรรคโดยเฉพาะก็ได้มีเอาใจใส่ในการคุ้มครองการบริหารประเทศชาติเหตุประเทศชาติมีความเจริญหุ่งเหืองศรีวิไลทัพฟัดกระดบและนอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงโครงการจัดตั้งในนั้นได้สร้างตั้งองค์การปกครองตาแสงเป็นขั้นการปกครองรุ่มสุดการเคลื่อนไหวคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของบรรดาองค์การรัฐก็ได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิภาพกว่าเก่าลดจำนวนกระทรวงจาก19ภาคส่วนยังเหลือ15ภาคส่วนลดขั้นกรมได้43กรมและลดขั้นแผนกขั้นแขวงได้13แผนกการพัฒนาร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรสากลได้รับการยกระดับและขยายตัวสู้ลวงเลือกนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนและประเทศชาติที่แท้บทบาทอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับได้รับการเสริมสูงสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลประเทศชาติสืบต่อได้รับการปรับปรุงให้นักเรียนก้าวเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดหมายที่วางไว้ส่วนว่าสาเหตุด้านดีย้อนการที่นำพาอย่างเข้มแข็งถูกต้องแท้ถึงและทันการของคณะบริหารศูนย์กลางภาคคณะ

ในการซอกหาทางออกและวางมาตรการอันจำเป็นในแต่ละระยะอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจึงเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นทันทีประเทศชาติเริ่มประเทศชาติได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นท่านฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเรียกงานว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรตลอดถึงปวงสลอของพวกเขาเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เรียกงานในมือที่3ของอาทิตย์ก็คือมื้อนี้วันพุธแล้วมื้ออื่นก็วันพฤหัสวันศุกร์และอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติถูกอาทิตย์หน้าก็9วันที่1มิถุนาแล้วมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆก็จากทางการแก้วสุวรรณศรีเพิ่นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแข็งเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มใสดีพร้อมด้วยวงศิลป์วงอินคำสมเสือได้อาจารย์สอบเพลงอำฮักจัดรายการได้ดีแล้วก็กับใจยังสูงวงศิลป์วงอินคำวันไซนี้เพิ่นว่าอากาศทางซ้ำเหนือหัวพันเสียงแดดแต่เช้าจากกองพัน163อันนี้จากบุญมีพิพัคควงเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยอันนี้จากมอนบ่อนี่มอนเพิ่นว่าสบายตอนเช้าท่านสอบแห่งกำฮักจากบุญเลี้ยงหงเฮียนนายซิปเล่าฮบจากมอนเพื่อกำลังฟังรายการทุกๆมืออันนี้จากสมสายจากสอนไซเสียงชัดเจนดีรับฟังรายการอยู่ผมด้วยผมอาจารย์เพื่อว่ารับฟังรายการนี้มาโดยตลอดขอขอบใจยังสูงผมด้วยเป็ดไพบูลย์ติดตามมาโดยตลอดด้วยอาจารย์สอบแห่งกำฮักให้ท่านได้ฟังเพียงปิดท้ายรายการทั้งแฟนกระดบและหลังจากนั้นบัวทองสีสมบัติในเศร้าควบคุมเสียงสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการได้จากท่านผู้ฟังไปพบกันไม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สุขหวังจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ่
6: พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
5: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
7: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
5: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
6: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
7: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
8: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: เจ้านำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยท่านทักฟังได้นะออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ทักฟังได้เทียบ M103.7 เมกะเฮิรตซ์และส่งต่อเทียบ M94.3 เมกะเฮิรตซ์
1: เจ้าสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนอตอนขับเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเช้าวันพุธที่27เดือนพฤษภาคมปี2026เนาะอยู่กับพวกเราดำเนินรายการก็คือ1ชั่วโมงเป็นประจำวันจันทร์และก็วันศุกร์เนาะกาสบายดีบ่ว่าจะเป็นทาง FM103 หรือว่าจะเป็นทาง FM94.3 นอกจากนี้ก็ทางออนไลน์ของพวกเราเนาะ Facebook พวกเรา Lao National Radio ส่วนเว็บไซต์ก็คือwww.lnr.org.la เนาะก็คือหับฟังได้
0: เจ้าทานสะดวกหับฟังส่งทางได้เลือกหับฟังได้เนาะหลายๆส่งทางสารพันได้ที่มีปัญหาดิเตอร์บ่ว่าจะติดพันกับเวียกงานจราจรเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในมื้อที่ผ่านมาต่างๆมีว่าเรื่องของถนนหนทางเรื่องของไฟเงียงทางแต่ละจุดแต่ละบอนก็คือในขอบเขตทั่วประเทศสามารถมีส่วนร่วมกับทีมงานรายการของเราได้พวกเขาพร้อมเป็นซื้อกลางให
1: ้เจ้าเนาะกาสำหรับมื้อนี้กาพบพ้อกันอีกหนึ่งมือของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะทุกท่านเนาะหลายท่านเนาะมงเวลานี้นี่กำลังเดินทางอยู่เนาะเงินยานพาหนะในตัวเมืองหลายคนก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเนาะเฮ็ดเวียกแน่บางคนก็ค้าก็ขายซึ่งว่าเช้ามื้อนี้นี่ก็ท้องฟ้าก็แจ่มใสแต่เช้าเนาะอากาศก็รู้สึกว่าอันน่ะตอนเช้านี้ยังบ่ฮ้อนหลายปานใดเนาะแต่ว่าตอนเที่ยงตอนแลงอีหยังก็สิอาจจะอบอ้าวก็นี่หรือว่าบางท้องถิ่นอาจจะมีปริมาณฝนเพราะว่าบางบอนตกบางบอนบ่ตกเนาะในระยะนี้ก็ทุกๆท่านย้ำฝนแล้วเฮ็ดจังได๋ครับขี่ปลอดภัยก็อย่าลืมเนาะกวดกาสภาพเทคนิครถน้ําแดงเพราะว่าเรื่องของเทคนิคนี่ย้ำฝนนี่ก็ต้องรับประกันได้เน
0: า
1: ะเพราะว่าทางมื่นอย่างต่างๆ
0: ติดรถแดง
1: อื้อแม่นเจ้า
0: เฮ็ดรถใหญ่เนาะ
1: แม่น
0: รถจักรก็ให้ก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการการสะอาดการเอาเพิ่นว่าหยังเสื้อกันฝน
1: เออเจ้า
0: เสื้อกันฝนให้เอาใส่เบาะรถไว
1: ้ตา
0: ลดไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าฝนจะตกตอนใดมือใด
1: แม่น
0: การเก็บไว้ก็เป็นการดีที่สุดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: และสารพันที่รับฟังทั้งต่างแขวงสำหรับมื้อนี้สภาพอากาศเป็นแนวใดท่านรับฟังอยู่ทางเมืองใดเขตใดท้องถิ่นใดเนาะหรือว่าสัญญาคนของการรับฟังแจ้งหรือบอรายงานผลการทับฟังมาได้ตื่นเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะทางออนไลน์เดชแจ้งอยู่บอมือนี้เสียงแจ้งชัดเจนบอเนาะผู้ใดทับฟังอยู่ทับซมอยู่ก็บอกได้เนาะส่วนว่าเนาะมีรายการต่างแขวงเนาะอยากจะโทรเข้ามาเนาะมีปัญหาใดโดยเฉพาะแล้วเรื่องของเส้นทางบออยากจะนำเสนอเนาะไฟอำนาจหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสัญจรเนาะอยากจะรายงานเข้ามานี่แขวงไขว่การสัญจรปัจจุบันนี้เช้ามื้อนี้เนาะเป็นแบบนี้เด้ออย่างซี่ก็อู้ยิ่งดีเลยเนาะตอนหับทุกทานเลยแหละ
0: แม่นแล้วเพราะว่าคือเตรียมฮู้กันเนาะก้าวเข้ามาอาทิตย์นี้ก็ถือว่าสังเกตเห็นได้เรื่องของเรื่องยานพาหนะ
1: เจ้า
0: จังก็ถือว่าเริ่มเบาบางเนาะ
1: เจ้า
0: เขตใกล้ห้องเฮียนบางห้องเฮียนนี่ก็ถือว่าบ่มีรถติด
1: สุภาพ
0: แม่นๆห้องเฮียนนี่ก็แม่นเพิ่นได้ปิดเทอมไปทีเรียบร้อยแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เฉพาะกับแม่นน้องนักเรียนของพวกเฮาสั้นประถมโดยที่บ่แม่นสั้นป
1: .5
0: บ่แม่นป.5บ่แม่นม.4แล้วก็ม.7นี่นะ
1: เจ้า
0: เพิ่นพักหมดแล้ว
1: เ
0: หลือแต่3สั้น
1: เออ
0: ประถมตอนประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นแล้วก็ตอนปลาย
1: เจ้า
0: ที่เพิ่นกะเกี่ยมกันยังเฮียนอยู่เป็นการค้นคว้าค้นคว้าเนาะเพื่อเดือนมิถุนา
1: เจ้าก
0: ลางเดือนหรือท้ายเดือนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: จะมีการสอบเสียงภาคเรียนสองมีการเสียงเพื่อปิดพักเฮียน
1: เจ้าประมาณนี้แหละเนาะทุกท่านเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อเนาะกาเกียมในการสอบสิ่งเน
0: า
1: ะขอให้สิ่งได้สิ่งผ่านหมดทุกคนแล้วก็น้องๆเนาะที่อาจจะไปห้องเฮียนเองเนาะไปสิ่งเองเนาะเดินทางใส่ยานพาหนะโดยเฉพาะน้องๆนี่ขับขี่รถจักรเนาะกาขอให้เนาะระมัดระวังขับขี่ออกทางใหญ่นะแนบขวาไว้หลายๆคอยไปคอยมาเด้อสังเกตให้ดีก่อนเนาะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าโบเมนต์แต่มัธยมในปัจจุบันนี้ประถมประมาณป.4ป.5กับขี่รถไฟฟ้าไปห้องเรียนเองเน
0: า
1: ะก็เห็นอยู่เนาะพอสนั่นกะนะฝากเตือนเนาะระมัดระวังกันหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่าได้ฟังอยู่ก็อย่าลืมเนาะให้ข้อมูลนี่แดเนาะแต่ตักเตือนแน่เนาะให้ระมัดระวังตื่มเนาะเพื่อหยังป้องกันอุบัติเหตุนี่แหละเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วมาแก้นี่ก็โอ๊ยเนาะก็ ป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่า
0: เจ้าเฮาเบิ่งในมุมความสะดวกสบายมันก็สะดวกสบายมัน
1: ง่าย
0: เนาะแต่ถ้าเฮาเบิ่งในเรื่องของความปลอดภัย
1: เจ้า
0: เรื่องของความปลอดภัยถือว่าบ่มีความปลอดภัยทุกจักด้านเลยส
1: ุ
0: ภ
1: ลิน
0: ด้านที่1ก็คือเรื่องของหมวกกันกระทบนี่ก็บ่มีไผใส
1: ่
0: เนาะแต่ว่าไผที่ขี่รถรถที่ไฟฟ้านี่ก็บ่มีแล้วก็เรื่องของระเบียบจราจรเรื่องของการสำนานงูถึงผลให้ระเบียบจราจรต่างๆเสื้อว่าเด็กน้อยนี่เพิ่นบ่ฮู้ถึง
1: เจ้า
0: อาจจะฮู้ว่าเกิดอุบัติเหตุละเจ็บ
1: เจ้า
0: จะฮู้ว่าเจ็บซื่อๆแต่เพิ่นบ่ฮู้ว่าหุนแฮงถึงขั้นสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแบบใดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ฉะนั้นขอฝากเตือนในเรื่องของผู้ปกครองที่ว่ามีเงื่อนไขในการซื้อรถให้ลูกไปโรงเรียนอาจจะบ่มีเงื่อนไขเวลาเพียงพอ
1: เจ้า
0: ขอให้เบิ่งคืนเตือนเนาะเพื่อความปลอดภัยและก็บ่อยากให้เฮามากินแหนงทีหลัง
1: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังใกล้ลืมเนาะผู้ใดที่ว่าติดตามรับฟังรายการอยู่เนาะมีข้อเสนอใดก็คือสามารถแจ้งกับคีย์ปลอดภัยได้เนาะให้พวกเขาเป็นขัวต่อให้พวกเขาช่วยประชาสัมพันธ์ให้สำหรับอนาผู้ใดที่ติดตามทาง Facebook เรา National Radio อยู่หรือว่าจะเป็นFacebook ของรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะหลังจากนี้ก็ได้คือกันเด้อหรือว่ามีรายการสะดวกเนาะทั้งหน้าไมค์ก็แจ้งทั้งทีมงานได้เลยท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมประกอบส่วนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเนาะนาอยากจะฝากเตือนทุกท่านเนาะโดยเฉพาะแล้วผู้ใดที่ขับขี่นาทางนาเส้นทาง4แยกไฟแดงดงนาโศกเนาะตั้งแต่ไฟแดงหนองด้วงหาไฟแดงดงนาโศกเนาะยามตอนแรงนี่รถจะติดจะแออัดยาวเหยียดเลยเนาะโดยเฉพาะแล้วก็คืออนาเป็นโมงเวลาที่ประมาณ16โมงถึง18โมงเนาะแล้วอนาถ้าเขาจะไปจากไฟแดงหนองด้วงไปหาไฟแดงหนองโศกเนาะทางเบื้องขวานะอยู่บนไฟแดงสี่แยกเลยเนาะฝ่าปิดท่อระบายน้ำนะตอนนี้ก็คือโบเห็นแล้วเนาะมันเป็นขุ่มอยู่หันเพราะฉะนั้นเนาะรถจากรถใหญ่ระวังกันแน่และก่อนจะฮอดไฟแดงนะมันจะเป็นขุ่มเลิกและมีน้ำนะเป็นน้ำเปื้อนได้คือเป็นคล้ายๆว่าน้ำที่แบบเขาไส้น
0: ะ
1: คือมันโบลงท่อระบายน้ำเน
0: า
1: ะ
0: เขตใกล้เงินประชาชนบอก
1: แมนตอนหน้าหันก็คือ2ฟากทางหันเนาะฟากนึงจะเป็นโรงแรมฟากนึงจะเป็นห้านอาหารเต็มเลยเนาะซึ่งว่าห้านค่าห้านอาหารหลายแต่บ่ฮู้ว่าน้ําเสียหันอาจจะออกมาจากแถวนั้นบ่หรือว่าจังได๋เนาะเพราะว่าน่าจะเป็นย้อนห้องระบายน้ําแถวนั้นหันอาจจะอัดตันแล้วบ่หรือจังได๋เพราะว่าขังมาดนแล้วเนาะแล้วก็เป็นบวกเป็นคุมเลิกอีกได
0: ้
1: ทั้งทรงกินเหม็นอีกเนาะหลายคนที่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมาก็คงจะได้เห็นสภาพน้ํากันและกา 2-3 อาทิตย์ผ่านมารู้สึกว่าจะได้ยินรายการเฮานี่แหละเนาะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่ามาตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื
0: ่อพวกเฮาก็ฝากเตือนอีกเนาะถ้าว่าภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นได้รับฟังจากรายการพวกเฮาไป
1: เจ้า
0: เพิ่นฮิปฮ้อนวิธีทางในการแก้ไขอาจจะเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนบ่
1: เจ้า
0: เนาะถ้าว่าเฮายังขึ้นงบประมาณแต่งการบ่ได
1: ้
0: แต่การแก้ไขสุขเสริญเฉพาะหน้าก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่ว่าความจริงแล้วนะเส้นทางก็หากปูอย่างไม่ได้บ่ดนได้ก็ได้บ่ดนเนาะโดยเฉพาะแล้วนะมันทางกลางก็ยังดีอยู่แต่ว่าทางขอบหันก็เป็นขุมเลิกก็ได้เอาว่า
0: แล้
1: ว
0: ขุมห้อยตีนรถมันถูกบ่
1: เจ้าบ่แน่ใจเนาะแล้วก็ถ้าเลิกแล้วยังบ่พอได้เนาะน้ําที่ขังอยู่หันมันเป็นน้ําเปื้อนน้ําดําๆเป็นน้ําเสียหันว่าซิซะเน
0: า
1: ะ
0: เห็นสภาพน้ํากันท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้เติมหรือว่าใครที่จะเดินทางเขตนี้ในเวลากลางคืนให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าคันว่าเป็นขุมเลิกเป็นบวกน้ำมีขี้รถจักคันว่าเฮาบ่ฮู้ว่ามันมีจุดนี้มันมีบวกมีข
1: ุ
0: มน
1: ี่
0: อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
1: เจ้าเนาะแม่นแล้วเนาะก็ฝากฟังมิตรรายการแดเนาะก็คอยไปคอยมานำกันทะเลท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับเส้นทางอนาซีแยกไฟแดงดอนก้อยไปหาซีแยกเสียงด่าเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นก็เปิดให้นำไส้เป็นปกติแล้วเนาะเพิ่นซ่อมแปลงสำเร็จเรียบร้อยแล้วเด้แต่ว่าเรื่องของการนำไส้ความไวเนาะก็อยากให้บรรดาท่านทั้งรถจักรรถใหญ่หั่นนะไส้ความไวให้เหมาะสมเนาะดีแท้ก็คอยไปคอยมาหั่นแหละเนาะทุกท่านเนาะถึงว่าทางจะดีแล้วก็ตามเนาะการนำไส้ความไวนี่หลายคันนี่ก็ยังไส้ความไวแบบเป็นตะย่านอยู่ก็ยังพบเห็นอยู
0: ่
1: ฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านผ่อนลงเนาะเพื่ออย่างเพื่อความปลอดภัยเนาะของท่านและก็เพื่อนร่วมทาง
0: แน่แล้วแล้วก็อีกเส้นทางนึงเนาะที่พวกเราได้แจ้งเป็นรายการแต่ต้นอาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็คือเส้นทางเริ่มแต่หลัก21หาหลัก26ที่ปัจจุบันนี้ภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นเริ่มปู่ยาง
1: เจ้า
0: ก็ฝากเตือนผู้ขับขี่ที่มีแผนจะผ่านเส้นทางนี้
1: เจ้า
0: เพิ่มสติระมัดระวังตามหูพาเปอร์โซมานี่ก็ได้หลายเติบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแมนแมน
0: จะมีเอาจ่วยไปตั้งไปขั้นไว้ตามแต่ละจุดแต่ละบอน เพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่านอนในโครงการที่เพิ่นมีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71เมืองการพระบาทแขวงบริคำไ
1: ซ
0: แต่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นแต่ละจุดแต่ละย่านไป
1: เจ้านอนละกาสำหรับท่านใดที่ว่าได้ใช้เส้นทางนั้นก็อยากจะให้นอก็คืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เพิ่นปฏิบัติเวียกงานแดโดยเฉพาะแล้วทางโครงการหั่นนะเพิ่นก็แน่นอนเลยอยากจะเร่งให้โครงการมีความคืบหน้าเนาะเพราะว่ากะจักหน่อยนี่ก็ฝนสิโตกมาหลายแล้วเนาะอิงใส่สภาพดินฟ้าอากาศก็อาจจะลาซาไปเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอยากจะให้ทุกท่านหั่นนะได้สมใส่ด้วยความระมัดระวังกันก่อนระยะนี้เนาะครึ่งนึงเพิ่นปิดครึ่งนึงเพิ่นให้ไปเฮาต้องคอยไปคอยมาแล้วกับปัญหาการจอดรถแคมป์ทางเขตนั่นเขตที่กำลังมีการก่อสร้างก็ขอฝากไว้แด่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนาตามข้อมูลที่ทางโครงการเพิ่นว่ามาหนีหน้าทางนี่กว้างประมาณ11หา13เมตรเนาะลงมือ1มือ1ได้แต่200เมตรว่าซั่น
0: มือ1
1: มือ1เนาะได้ประมาณ200เมตรเพราะว่ารถหั่นน่ะจอดแคมป์ทางหลายว่าซั่นเด้แถวกิโลเมตรที่21หา24รถจอดแคมป์ทางหลายเพราะฉะนั้นก็คือยุ่งยากในการปลูกอย่างอัสฟาลฉะนั้นแล้วทางผู้ขับขี่หั่นน่ะเนาะก็คือซวยๆกันแน่ในระยะที่เพิ่นกำลังเร่งอยู่ในตอนนี้เนาะหลีกเลี่ยงการจอดรถแคมป์ทางบริเวณนั้นเนาะอันนี้ก็บ่ควรแท้ๆ
0: แม่นแล้วเพราะว่ามันถ้าว่าเพิ่นบ่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงนี่มันก็กว้างสามารถจอดได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าในกรณีที่เพิ่นกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
1: เจ้า
0: การเร่งในการก่อสร้างซ่อมแปลงแบบนี้
1: เจ้า
0: ให้หลีกเลี่ยงในการไปจอดก่อนสาธารณบูฟังเพื่อให้ความสะดวกเรื่องของวิชาการภาคส่วนเกี่ยวของแดรวมถึงผู้ที่ใช้รถถนนไปมา
1: เจ้านอกะขอความร่วมมือนำบรรดาท่านทุกท่านเนาะที่ว่าใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะแล้วเส้นทางนั้นกันแดดแล้วทุกท่านเด้อและกะอนาอีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางนาคูน้อยเนาะอันนี้มีรายการเพิ่นส่งข่าวเข้ามาเพิ่นว่าอนาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนบอในการอนาถมในการเกตเนาะหน้าทางนะเพราะว่าปัจจุบันนี้หันเป็นขุมเป็นบวกเลิกเนาะอันน่ะรถตามรถเก่งหั่นก็คือไปยากมายากเส้นทางนี้ตอนกลางคืนก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังคอยไปคอยมาเพราะว่ามันมืดแดบวกกับบางบอนก็มีขุมเลิกค่ะนะนอกะสนั้นแล้วไผใช้เส้นทางอันน่ะนาคูน้อยเจ้าคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเด้อทุกท่านเด้อ
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังฝากไว้แล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางเขตบ้านดงสว่างหาบ้านสร้างเว่ยเนาะเพราะว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็เอาเป็นหินครบหินน้อย
1: เอา
0: ไปทอกลงใส่ในยานหนึ่งแต่มันยังเหลือที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขก็คือเริ่มแต่ดงสว่างเริ่มแต่สร้างไว้หาดอนนคุ้มเพราะว่าเขตดงสว่างหาสร้างไว้เพิ่นถมแล้ว
1: เอา
0: แก้ไขสัวขาวให้สุขเสริมเฉพาะหน้าเนาะแต่เขตสร้างไว้สามแยกสร้างไว้ไปหาเส้นทางดอนนคุ้มยังเป็นขุมเลิกอยู่สุภาริน
1: โ
0: ดยเฉพาะแมน
1: อ
0: ยู่หม่องสามแยกอยู่หม่องทางโค้งเลย
1: เจ้าเขาสังเกตได้เขตนั้นนะส่วนหลายรถแก่ดินเนาะ
0: รถบรรท
1: ุ
0: ก
1: นักเนาะเที่ยวเส้นทางนั่นเนาะเพราะว่ามันก
0: ล
1: ายแบบ
0: การถมดิน
1: เขตนั้นจะมีการถมดินจะมีหลายโครงการที่ว่ากำลังก่อสร้างอยู่เนาะ
0: แล้
1: วจะมีรถแก่ดินไปเขตนั้นนะคือหลายเนาะทางกระเพไว้
0: เจ้าแล้วก็เบิ่งจากขุมเลิกที่ว่าเป็นขุมเปเพเนี่ยแม่นขุมของหอยอย่างรถอย่างรถที่เป็นขุมเป็นอย่างรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันจะลุบเด้สุพรรณีมันจะลุบเบื้อลุบแล้วก็ทางกลางโน้นขึ้นโน้นขึ้นสูงเลยแล้วก็แบบเห็นแล้วก็เป็นห่วงผู้ที่ขับขี่รถจักร
1: เจ้า
0: เพราะว่าเขตนั้นไฟยังทางกับ
1: บ่มีเน
0: า
1: ะ
0: สายเขตทั้งนั้นพ่อแม่ประชาชน
1: เฮือนประชาชน
0: ทาง
1: เจ้าแต่ว่ากับบ่ค่อยหลายเนาะเฮือนประชาชนเขตเส้นทางตัวนั้นเนาะอายุห่างๆกันแต่คันว่าไปตอนค่ำนี่ก็คันรถจักรนี่ก็บ่แนะนำได้อยากมืดอยากเปียวเนาะ
0: แม่นแล้วแล้วก็อีกอย่างนี่มันใกล้ทางโค้งบางคนนี่บ่ได้คิดได้มันสิมีขุมใหญ่อยู่โค้งแบบนั้นเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ฝากเตือนเลยไผที่มีแผนจะเดินทางผ่านเขตนี่แหละเริ่มมาแต่ดงสว่างสร้างเวยหรือไปตัดไปทางดอนนคุ้ม
1: เจ้า
0: ให้มีสติระมัดระวังและกันลดผ่อนความไวลงก็จะดี
1: เจ้าแม่นแล้วคั้นว่าเอาหินไปใส่แล้วเฮาบ่ได้ปูอย่างค่ะนะถ้าเป็นรถจักรนี่อยากว่าอยากเสียงอยากเจือกไ
0: ก่แม่นแล้วเห็นท่านผู้ฟังเห็นสภาพเหมือนกันผู้ที่เพิ่นขับขี่รถจักรนี่ก็อยากยากแน
1: ่
0: มันจะได้ค่อยๆไปผู้ที่บ่ซ้ำนานทางนี่ก็แม่นได้จูงค
1: ุ
0: ณน้องเห็น
1: เจ้า
0: สองแม่ลูก
1: เจ้าม
0: ันได้จูง
1: ย่านล่มมันบอก
0: แม่แต่ระยะทางกับประมาณ 2-300 เมตร
1: 2-300
0: เมตรที่เพิ่นไปปู่ใส่
1: เจ้า
0: ประมาณ200เมตรนี่แหละ แต่ว่ากับเป็นห่วงแต่กับระยะตอนย้ำฝนนี่ก็เห็นสภาพว่ามันมืดและเป็นขุ่มลึกอยู่ในจุดนั้นเพราะว่าทางที่ขึ้นไปถึง
1: เจ้า
0: แต่คนมาถมกะก็ดีแต่ก็ต้องได้ระมัดระวัง
1: เน
0: า
1: ะ
0: ที่ขับรถบ่ซ้ำนานก็ต้องได้คอยจูงเอา
1: เจ้า
0: จะขับคืน
1: เจ้าอันนี้เพิ่นก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนเนาะและก็คิดว่าเนาะในอนาคตเนาะหรือว่าเพิ่นอันใกล้ๆนี้เพิ่นจะมีแผนเพิ่นจะวางแผนไว้ในการลงไปปรับปรุงเฮ็ดให้มันดีไปมาสะดวกสบายขึ้นกว่านี้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วแล้วก็หาว่าเรื่องของเส้นทาง
1: เจ้า
0: แจ้งเตือนเลยให้ผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เพราะมันก็จะเพิ่นเอิ้นว่า19โครงการเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: 19โครงการรวมถึงโครงการบ่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็ก
1: เจ้า
0: ก็จะมีทางเมืองจันทบุรีเมืองไซเศรษฐาเมืองไซธานีเมืองสีโคตรตะบองเมืองนาไซทองเมืองหาดไซฟองแล้วก็เมืองปากเงิมนครหลวงแม่จันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าร
0: วมจำนวน15โครงการและในนั้นก็ยังมีอีก4โครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนแคมป์ของเขตบ้านอ่างใหญ่เมืองสีโคตรตะบองนครหลวงแม่จันและเขตบ้านทิมเพียบ้านทาแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงเมืองจันทร์เช่นเดียวกัน
1: เจ้า19โครงการเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วรวมโครงการเบตก่อสร้างเบตงเสริมเหล็ก15และก็โครงสั่นโครงการป้องกันตาฟังเจือนอีก4โครงการ
1: เจ้านอนละกะเบิ่งอันน่ะฟังผุ่นน้องเว้ามานี่เมื่อกี้นี้เฮาเว้าไปเนาะเส้นทางนาคูนทางงอนหั่นนะกะนอนอยู่ในจำนวนอันน่ะหลายซื้อ19โครงการนี่ได้ที่เพิ่นอันน่ะกำลังจัดตั้งปฏิบัติเนาะเพิ่นกำลังสิปูเบตงว่าซั่น
0: เจ้าก็คือจากเส้นทางเลขที่13เหนือเนาะบ้านนาคูนน้อยหาเขตหาทางรถไฟเมืองนาไซทองซึ่งหลวงยาเพิ่นแจ้งมากับแม่น4กิโลเมตร
1: เจ้าเนาะกะได้ยินข่าวดีแล้วเนาะมีรายการเนาะขอบใจเลยหลายๆท่านที่ว่าอนาแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องของสภาพเส้นทางเข้ามาคือพวกเขาก็ได้อนาเว้าว่าโตเนาะเพื่อผู้ใดที่ฟังอยู่เนาะกะได้นําใช้หรือว่าอาจจะโอ๊ยทางนั้นกําลังยุ่งยากอยู่ก็สร้างอยู่หลีกเลี่ยงบ่เนาะกะวางแผนในการเดินทางกะขอบใจหลายๆคนเนาะส่งข่าวเข้ามาหารายการขับขี่ปลอดภัยกะทักทายสบายดีเนาะมีรายการที่ว่าหาก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook เนาะและกาทางวิทยุของพวกเฮาอย่าลืมเด้อถ้าผู้ใดที่ว่าเข้ามาฟังตอนต้นบ่ทันหั่นนะเนาะอยากจะฟังคืนย้อนหลังก็คือหลังจากจบรายการแล้วสามารถไปฟังได้ทาง Facebook ของวิทยุตื่มเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วส่วนเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆพวกเฮาก็จะแจ้งให้มีรายการได้รับฟังเป็นแต่ละระยะไปเนาะถ้าว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นเบื้องของนิวฮาธิการและขนส่งเนาะ
1: เจ้า
0: แผนกนิวฮาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าทางต่างแขวงที่เพิ่นส่งข่าวมา
1: เจ้า
0: พวกเฮาจะรายงานเป็นแต่ละระยะไปเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
1: เจ้าซึ่งว่ามื้อนี้นี่ทางทีมงานพวกเฮาก็ได้นัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่คือกันเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะอันน่ะได้นัดไว้แม่นทางเมืองนาขออภัยหาดไซฟองเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วก็คือทางพันโทเด็กน้อยสีหาราชหัวหน้ากองร้อยจราจรเมืองหาดไซฟองก็คือดังแต่ละอาทิตย์เนาะที
1: ่
0: พวกเฮาได้สัมภาษณ์เพิ่นก็จะถามเรื่องของอุบัติเหตุได้เป็นแนวใดมีเหตุปล้นเด่นบ่ผู้เสียชีวิตเด้ให
1: ้เจ้าร
0: ายงานแต่ก็ภาวนาบ่ให้มีละบ่ให้มีตัวเลขเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ผู้เสียชีวิตท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเนาะสามตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะติดต่อเนาะหาทางอนาพันโทแดงน้อยน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็คืออนาหลายๆท่านเนาะที่ได้ใช้เส้นทางเนาะทางเมืองหาดไซฟองเนาะมีปัญหาใดๆอยากจะนำเสนอทางเจ้าหน้าที่ก็คือสามารถที่จะฝากมาทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าสบายดีพันโทแดงน้อย
2: จ้า
0: เจ้าสบายดียินเสียงแจ้งดีบ่ทาน
2: เออแจ้งอยู่ครับ
0: เจ้าขอบใจหลายที่ทานสละเวลาเข้าหอมรายการก่อนอื่นขอให้พันโทแดงน้อยรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมทางเมืองหาดไซฟองของเฮาในเช้ามื้อนี้มีความสะดวกหรือว่ามีความยุ่งยากอยู่จุดใดบ่ทาน
2: เจ้าเนาะครับเจ้าทางนะกองร้อยจราจรเมืองหาดไซฟองของเฮาขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรดูครับเห็นน้องๆอะไรยังเช้ามื้อนี้เนาะเห็นว่าการสัญจรมีความโรงเรียนดีเนาะนอนว่าพวกเราได้เอากำลังลงระบายการสัญจรแต่ละทุกแต่ละบอลที่มีความสับสนเป็นต้นเลยจุดหนาวเงี้ยเนาะคือมื้อนี้เป็นมื้อที่ทางศึกษาเมืองเนาะเป็นก็ได้มีการเสียงจบสั้นประหาเนาะม
0: ื้อ
2: สุดท้ายพวกเราก็ได้กำลังลงอยู่3จุดเนาะต้นละจุดโรงเรียนสารคำเนาะมศสารคำและมศเข ซีแล้วก็มอสอสีฐานอันนี้เขาก็ได้เอากำลังลงเพื่อระบายการสัญจรให้น้องๆนักเรียนเขาเรียนเข้าสี่ยิงทันตามมุ่งตามเวลาเนาะอันนี้มันบ่าเอาให้กำลังลงส่วนการสัญจรอยู่ของคิดเมืองเขาเนาะก็คิดว่าเป็นปกติดีมีการโรงเรียนเนาะรายงานแล้วนะเนาะเกี่ยวกับการสัญจร
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าโดยรวมแล้วการสัญจรภายในเมืองหาดไซฟองของพวกเฮาแต่ละเส้นทางเนาะแต่ละจุดก็ถือว่าโรงเรียนดีเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: ถ้าอาณาอยากถามทางพันโทแดงน้อยว่าสำหรับภายในเมืองหาดไซฟองพวกเฮานี่อาณาทั้งอันปัจจุบันนี้หรือว่าผ่านมาอยากให้ท่านว่าโดยรวมแล้วนี่ภายในเมืองของพวกเฮานี่มีบ่อาณาจุดใดที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ว่ารถจะหลายกว่าหมู่หรือว่ามีคนนำไส้หลายกว่าหมู่นี่จะเป็นเส้นทางใดเนาะท่าน
2: เจ้าเกี่ยวกับสภาพการสัญจรเนาะรถที่อยู่แหล่งผ่านเมืองพวกเขาเนาะว่าเรื่องเป็นทางที่มีความสับสนมีมารถที่ไส้ผ้านะเลี่ยนตามเส้นทางหลายกว่าหมู่มันว่าหนึ่งมาเส้นทางคาเรือเนาะ
1: เจ้า
2: ความมิตรภาพหาโรงเรียนของไทยเนาะ
1: เจ้า
2: เห็นว่าการเห็นว่าพระนาที่เรียนตามเส้นทางหลายและเส้นทางที่สองคือเส้นทางดวงมันสร้างหาเชียงดา
1: เจ้าน
2: ี่ก็เห็นว่าพระนาที่เรียนนี่ก็เป็นว่าหลายเพราะว่ามันจะมีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนมีโรงเรียนเรื่องมหาวิทยาลัยอันสังคูเรื่องการเงินเนาะอันนี้ก็พระนาเรียนหลายเส้นทางที่สองคือเส้นทางเตซีกำแพงเมืองเนาะเพราะว่ามันจะเข้าในตัวเมืองนี่ก็ระหว่างไปเมืองสีหน้าเป็นการมีสองสามเส้นทางเลยเนี่ยที่ป้านาเรียนหลายประมูลเนาะอยู่ขอบคิดน้องพวกเขา
1: เจ้า
2: เกี่ยงในหูขับขี่มีสติเกี่ยวกับเส้นทางหนึ่งเก้านี้เนาะส่วนหลายก็มักเกิดอุบัติเหตุเนาะมีความเชื่อในการเกิดอุบัติเหตุก็คือเส้นทางเรือเกี่ยวกับเส้นทางดุลความสร้างเนาะเพราะว่าป้านาที่เรียนหลายมันเกิดหลายประมูลอยู่ในสองเส้นทางนี้เนาะเกี่ยงในนั้นเนาะ
1: เจ้าสำหรับเส้นทางท่าเรือเส้นทางดงคำสร้างนี้นอกจากอันย้อนยานพาหนะส่วนตัวแล้วส่วนหลายก็จะเป็นรถบรรทุกนอกแกดินอยู่เนาะท่านเนาะที่ว่ายังมีการใช้สองเส้นทางนี้อยู่เนาะ
2: เจ้าเป็นแล้วสองเส้นทางว่าเรื่องรถบรรทุกแกดินแกใช้ก็นำใช้หลายเนาะเพราะว่ารถบ่มดว่าการขุดค้นบ่อดินบ่อทรายก็คือออกจากสีฐานเนาะมาถึงมาใช้เส้นทางท่าเรือนี้
1: เจ้า
2: และ
1: เจ้าอาละเส้นทางที่ว่ามีรถแกดินแลนอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เฮาได้มีอนาการวางกำลังลงไปตั้งจุดในการกวดความเป็นระเบียบเฮียบห้อยบ่ทานว่าได้ปฏิบัติถูกตามกฎระเบียบจราจรบ่ปกผ้าบ่เฮ็ดดินเฮียซะซ้ายตามทางบ่จังซี่นะท่าน
2: เส้นทางทะเลเนาะบ่อดินบ่อทรายจะออกจากสีฐานใต้เนาะมาจากเส้นทางทะเลมาจากเรือซึ่งควรจะมีการผ่านเส้นทางนี้เขาก็ได้ตั้งจุดกดการนี่นั่นอยู่จุดหน้าสวนวาทำตอนที่สองมันเป็นวายดูหลักสิบสี่อันนี้พวกเขาจะเปลี่ยนมูลกันทุกมือเลยเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ใช้เส้นทางเพื่อสกัดกั้นรถที่บ่ปลุกผ่าน้ำย่อยอันนี้นะ
1: เจ้า
2: ก็ได้ปฏิบัติตามนั้นเนาะหาผู้ขาวพบเห็นพวกเขาไปปฏิบัติตามระเบียบเป็นต้นละอันหนึ่งศึกษาผมอันที่สองก็เขียนใบสารภาพเนาะคือเขียนใบสร้างทางเพื่อมาเสียค่าปรับใหม่โครงการอันนี้พวกเขาก็ได้ปฏิบัติตลอดทางมีการพบเห็น
1: เจ้าท่านและสำหรับนอกจากนี้เนาะหลังจากที่พวกเราได้ลงจัดตั้งปฏิบัติหนาตั้งจุดในการกวดการแล้วบ่เว้าเฉพาะแต่รถบรรทุกแกหินแกทรายรถส่วนตัวที่ว่าแล่นไปมาจากการปฏิบัติเวียกของเฮานี่ยังพบเห็นผู้ที่มีการละเมิดอยู่บ่ทานโดยเฉพาะแล้วส่วนหลายนี่ทั้งเมืองเฮานี่พบเห็นปัญหาใดเนาะท่าน
2: เนาะจะมีผู้เขียนผู้ละเมิดอันหนึ่งละส่วนลายก็อยู่ขอบคิดมองพวกเขาจะมีว่าผู้เขียนผู้ละเมิดอันหนึ่งละเพราะเรื่องโบเซมอกระทบเขาขี่รถจากนั้นส่วนลายละโบเซมอกระทบเนาะอันที่สองก็เพราะเรื่องใบขับขี่อันนี้ใบขับขี่เพราะเรื่องงานพนักถูกกฎเกณฑ์เนาะเพราะว่า สองล้อหรือว่าสี่ล้อรถกินกับว่าคิดตู้อันนี้ส่วนหลายก็ยังถือเบาเนาะเราเรื่องเงินใบขับขี่ก็ยังบ่ค่อยมี
1: เจ้า
2: และที่สามเนาะว่าเกี่ยวกับเรื่องการรับสายนิรภัยนี่ก็การเป็นปัญหาหนึ่งที่มีการโต้เถียงกันนิดนึงเนาะ
1: อืมเจ้า
2: ระหว่างผู้ขับขี่กับเจ้าหน้าที่เนาะส่วนหลายแล้วเป็นว่าบ่อยากใส
1: ่อ่าเจ้า
2: สายนิรภัยนี่พอเขาก็ได้แนะนำเมื่อพบเห็นแล้วพวกเขาก็ได้นำศึกษา
1: เจ้าม
2: ีปัญหาสองสามปัญหา
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยการพบเห็น
1: เจ้าคือดังทานวามานี่หลายๆคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องของการใส่สายหัดนิรภัยเนี่ยทานเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าบ้านเฮานี่บ่ใส่กับบ่เป็นหยังไม่แต่ไปขับขี่ต่างประเทศบ่จำเป็นต้องใส่ได้เจ้าหน้าที่กับเจ้ากวดผิดกฎหมายแต่ว่าบ้านเฮานี่ผัดว่าส่วนหลายแล้วนี่แม่นถือเบาแท้ๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องการใส่สายหัดนี่นะท่านยังให้ท่านย้ำเตือนว่าใส่สายหัดนิรภัยหรือบ่ใส่นี่มันก็ผิดต่อกฎระเบียบจราจรคือกันบ่ทาน
2: สายนิรภัยเนาะมันเป็นกฎหมายมันมีกฎหมายจราจรทางบกเนาะเอาเรื่องการหักสายนิรภัยกันคือใส่หมวกกันกระทบกันเลยเนาะมันจะมีกฎหมายมีอย่างกันใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับและผู้ซ่อนเนาะการหักสายนิรภัยคือกัน
1: เจ้า
2: เป็นกฎหมายนึงเนาะเป็นดำรัสอันนึงที่ว่านั่นระเบียบของจราจรทางบก
1: เจ้าคัน
2: ขี่รถทั้งรถสามรถลอกรถชีลอดเนาะก็ต้องได้หัดใส่ไปทั้งผู้ขับและผู้นั่งมาเนาะแล้วนี่เป็นกฎหมายหนึ่งเขาก็ต้องมือว่าที่ไปอยู่ไทยแล้วจังมันเขาออกจากต่างประเทศแล้วจังขี่ใส่มันเมืองเนาะแล้วเขาก็มีเงินเป็นกันเนาะมีกฎหมายให้กันเป็นการบังคับกันเนาะนี่มันว่าบ่ใส่บ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเว้าเรื่องชุดที่เนาะ
1: ชุ
2: ดที่ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพื่อบ่ให้เป็นปฏิเหตุเพื่อแล้วบ่ให้มีเรื่องทำบัตรเก็บบ่อยังบ่เนาะเป็นปัญหาหนึ่งเนาะนี่พวกเราก็ได้แนะนำได้ศึกษาผมตลอดอันนี้บางคนก็ว่าถือเบาเนาะคือทั้งไรก็การว่าเนี่ยถือเบาหน่อยนึงเนาะว่าไปต่างประเทศจังไสมาอยู่บ้านทางบ่ใส่ก็ได้มันบ่แม่นเนาะต้องได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรที่กันเนาะอันนี้เนาะ
1: เจ้า
2: ระเบียบกฎหมายกัน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะหวังว่าหลายท่านหลายคนที่ว่าได้ฟังเนาะรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ในขณะนี้เนาะจะได้พากันมีสติหลายขึ้นเนาะขับขี่รถจักรเนาะก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบและก็ขับขี่รถใหญ่เนาะก็ได้ใส่สายหัดนิรภัยเนาะทั้งผู้ขับผู้ไปนำก็ต้องได้ใส่น้ำกันเนาะถือว่าอันนี้นี่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้มาย้ำมาเน้นนักเองแล้วเนาะหวังว่าทุกคนก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติน้ำกันเพื่อว่าเฮ็ดให้มันถูกกฎระเบียบจราจรบ้านเฮาเนาะเจ้าแล้วพันโทแดงน้อยเป็นแล้วใดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุภายในเมืองเฮา1อาทิตย์ผ่านมานี่น้อยหลายปานใดน้อยอยากทานเว้าสู่ฟังแน
2: ่เจ้าว่างั้นคือทีนี้เนาะใน1อาทิตย์ผ่านมาที่เหตุเกิดขึ้นมีอยู่1รายเนาะก็คือว่ามีพาหนะที่ที่สมควรกับ2คันเนาะคนได้รับบาดเจ็บสมควรละ1คนเนาะมีทางแต่ว่าคนได้รับสาสีเห็นบ่มีเนาะอยู่ภายในเมืองพวกเขาก็เห็นว่าเป็นอันดีอันนึงที่มีนั้นผิดพันมานี่เห็นคือมีแต่เรื่องหนึ่งรายเนาะอยากให้มันลุ้นลงต่อไปเนาะในที่ต่อไปก็เตือนสติผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตามเส้นทางเนาะอยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรในดีเราเป็นต้นแล้วในเวลาขับขี่รถเนาะกันถ่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็บ่อยากขับขี่แล้วอันที่สองเกี่ยวกับออกเมื่อเขาจะออกจากเดินทางไปต่างแขงหรือว่าไปต่างเมืองอันนี้เขาต้องให้กวดการสภาพเทคนิคของรถให้ดีเนาะเพื่อพ่อให้มีการปี้พีหรือว่าการเสียหายอยู่กลางทางหรือให้มีการขี่การอยู่ตามเส้นทางนั้นเนาะและอันที่สามเนาะเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันกระทบกับบาอันขัดสายในนภัยนี่แหละก็เตือนผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนดูต่ำแล้วคนหลงจันคือมหาสุขของพวกเขาเนาะกายอยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรขี่รถจักรกระเสริมใส่หมวกกันกระทบแล้วก็เสียบขี่รถสามรถสี่ล้อก็ต้องได้อาศัยไปทั้งผู้ขับและผู้โดยสารน้ำกันเนาะเพื่อไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการเสียหายคนเสียหายมาหลายเนาะอันนี้ก็เตือนผู้ขับขี่ใส่รถใส่ส่วนอย่างนั้นเนาะ
1: เจ้าเมืองเฮาเนี่ยอาทิตย์ผ่านมาก็ถือว่าบ่หลายปานใดเนาะ สำหรับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าดีเทกเนาะก็คือทานเว้ามากะอยากให้ลดหน่อยถอยลงเนาะตัวเลขเป็น0เนาะยิ่งจะสมเซยยิ่งจะเป็นการดีเลยเนาะยิ่งเป็นข่าวดีเลย
2: โฆษณาเขาเนาะอันนี้กับพวกเราจะได้ลงโฆษณาในหนึ่งที่ผ่านมามีพวกนี้กันโฆษณาดูบ้านปักกิ่งเนาะอันนี้พวกก็ได้ลงโฆษณาเห็นว่าปู่ครับที่ครับได้ครับฟังก็เห็นว่าได้เสนอและปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรเนาะพวกเขาก็ได้สมทบกับโครงการอันนี้จะพันเอกนะครับพันเอกยาสิบติดเนาะเมื่อสฟองและพันเอกยาสิบติดของนครหลวงได้สมทบกันเนาะลงโฆษณาแล้วก็ที่สองก็เกี่ยวครับลงโฆษณาอยู่สามเนี่ยที่มีความสับสนทิศหนึ่งสองเทือกเนาะ
1: เจ้าโอ้สมเซยเด้อทานสมเซยบ่ว่าจะเป็นการจะตั้งปฏิบัตินอทางเรียกงานโฆษณาเดเนาะการตั้งจุดกดกาเพื่อว่าให้บรรดาผู้ขับขี่เข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าสมเซยเนาะในการอนาปฏิบัติหน้าที่เรียกงานของทางเจ้าหน้าที่เฮาสำหรับเมืองเฮาปัจจุบันนี้นี่ก็ถือว่าเส้นทางนี่สะดวกสบายเนาะทานเนาะหลายโครงการก็สำเร็จไปแล้วเนาะเป็นโครงการอนาทางเปตงอู้ไปง่ายมาง่ายสะดวกสบายหลายๆคนนี่ก็อยากหันไปสมไส้เนาะเส้นทางทางเมืองหาดไซฟองหลายขึ้นได้ทานเพราะฉะนั้นเนาะอยากให้ทานถือโอกาสนี้เนาะฝากเตือนสติบรรดานักขับขี่ทุกคนที่ว่าจะขับขี่สัญจรบ่เฉพาะแต่ทางเมืองหาดไซฟองหรือว่าเว้ารวมกับบ่ว่าจะไปใส่มาใส่หั่นแหละทานเจ้าเชิญทาน
2: ขอฝากถึงผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ผ่านเมืองอาจจะฟังพวกเขาเนาะขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรดูเป็นต้นเส้นทางการเดือนนี้เนาะเมื่อมันจะมีเส้นทางดีเส้นทางงามเนาะส่วนหลายก็มักเกิดไปที่เหตุเกิดขึ้นเรื่อยๆก็เห็นให้มีผลเสียหายหลายการไอ้มีเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ไม่มาตรฐานเนาะอะไรส่วนหลายผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วมันใช้ความไม่เกินกำหนดมันจะมีความเชื่อในการเกิดอุบัติเหตุเนาะมาถึงผู้ขับขี่เพราะว่ามันเส้นทางดังกล่าวนี่มันจะมีเส้นระหว่างประเทศเนาะเขาในระหว่างคนจะพาเขาในตัวเมืองจะมีพาหนะเลื่อนตามเส้นทางจะมีระหว่างประเทศเลยแล้วก็ภายในเมืองเลยแล้วก็ภายในนครหลวงเลยจะพาการเส้นทางดังกล่าวนี้ถึงสนาม
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้นี่ก็ต้องขอบใจทานหลายๆได้ที่ว่าเที่ยงทีมงานประสานไปหาย้ำใดท่านก็ตอบรับเนาะเข้าร่วมรายการนำตลอดสละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำพวกเฮาเป็นประจำเลยก็ต้องขอบใจทางพันโทแดงน้อยสีหราชหัวหน้ากองฮอจราจรเมืองหาดไซฟองหลายๆมื้อนี้โอกาสหน้าเข้าร่วมรายการนำใหม่เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าโชคด
1: ี
0: ขอบใ
2: จ
0: หลายทางกาเทียร์ได้พับฟังไปเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แจ้งแต่ละจุดแต่ละบอนเส้นทางในขอบเขตเมืองหาดไซฟองบ่ว่าจะเป็นเส้นถนนกำแพงเมืองแดงเส้นทางจุดนี้ก็หลายสุภาลินมีทั้งขาเข้าและก็ขาออกแดงแล้วก็อยู่เขตเส้นทางกำแพงเมืองนี่ก็แม่นมีหลายโรงเรียน
1: แม่น
0: เขตใกล้โรงเรียนพงสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: พงสวรรค์ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำซวยในการระบาย
1: เจ้า
0: แล้วก็จุดนี้หากว่าคันเฮาไปประมาณ8โมงยังแล้วก็ถือว่าอย่าติดด่นแดงแต่ก็ฝากผู้ขับขี่หันแหละคันว่าเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามช่วยในการระบายก็ให้ปฏิบัติตามการสัญญาของเพิ่นก่อน
1: เจ้าเนาะเอากาเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ว่ามาลักๆเลยกะนอกจากอันน่ะเส้นทางกำแพงเมืองแล้วก็ยังมีถนนท่าเดือแล้วก็เส้นทางอันน่ะที่ว่าจะตัดไปหาโรงคำสร้างหั่นน่ะ3เส้นทางหลักนี้อยากให้ผู้ขับขี่เนาะระมัดระวังเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะแล้วเส้นทางที่จะตัดไปหาโรงคำสร้างหั่นน่ะเกิดอุบัติเหตุนะส่วนหลายแล้วหั่นน่ะแม่นผู้ขับขี่หั่นน่ะมักจะแซงบ่รับประกันหลักๆแล้วตามเส้นทางนั้นเพราะว่าอันน่ะเป็นเส้นทางดีเนาะแล้วบางครั้งหั่นน่ะรถบรรทุกหินบรรทุกดินน่ะเพิ่นจะซมไซเส้นทางนั้นแล้วเพิ่นจะบ่ได้ขับขี่ไวเพิ่นจะขับขี่ซ่าๆเพราะว่ามันจะเป็นทางโค้งนะแต่บางคนก็ส่วนหลายเป็นรถจักรบ่หรือว่ารถใหญ่บ่ที่ว่าขี่มาตามหลังอาจจะอุ้ยแบบซ่าแท้แบบบ่ทันใจอยากจะแซงไปก็ขอให้รับประกันความปลอดภัยก่อนจังค่อยแซงเพราะว่าแซงไปแล้วมันนี่มันเป็นทางโค้งได้วันนี้รถสวนมาย่านเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหต
0: ุแม่นแล้วแต่ว่าเส้นทางเขตเริ่มแต่สารคำไปเนาะเขตสารคำไปหาเขตท่าเดือนี่ ลายคนใช้ฟอร์มไว
1: เจ้า
0: ใกล้โรงงานบริษัทหลายคน
1: เขียนสารคำเนาะ
0: แม่นแล้วใช้ความไวแล้วกับโดยเฉพาะแม่นเส้นทางนี่ค่ะจะสังเกตเห็นแล้วมันจะมีคลื่น
1: แม่นแล้ว
0: มันจะมีคลื่นอยู่บางจุดด้วยทานผู้ฟังเนาะไผที่ว่าใช้ความไวเกินดิโอ้คือรถสิปิ๋วนี่นะท
1: ุ
0: กที่ทั้งหลังมันบ่
1: เจ้า
0: เห็นสังเกตเนาะคือรถสิปิ๋วนี่แหละ
1: เจ้า
0: เห็นนะแล้วก็คันว่ากายสารคำไปเขตบ้านนาหายเขตบ้านนาหายนี่ก็ยังใช้ความไวแล้วก็ต้องให้ระวังเป็นประเภทรถบรรทุกที
1: ่
0: จะออกมาจากเขตบ้านสีฐาน
1: เจ้า
0: เขตสีฐานใต้เน
1: า
0: ะ
1: ยังมีรถบรรทุกอยู่
0: ยังมีรถบรรทุกที่ว่าเขาออกทางบุฟางจุดนี้นี่มันหลายคนยังใช้ความไว
1: เจ้าเนาะก็ฝากกับมินรายการเพราะว่าทั้งเขตสีฐานที่ว่าเขาเข้าหอมดาวเทียมไปเป็นโครงการที่ปัญหาก็เฮ็ดแล้วเนาะไปตรงค่ะเน
0: า
1: ะยังมีแบบบ่อดินบ่อทรายอยู่เขตนั้นเด
0: ้
1: แน่นอนมันต้องมีรถบรรทุกเข้าออกเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านระมัดระวังกันแดคอยไปคอยมากันแดเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วตอนนี้เขาเตรียมบรรยากาศให้ทานได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
3: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
4: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
3: ไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
4: ่บ่เขาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเขาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเขาได
3: ้ดีแนวใดเนาะว่าสู่ฟังเบิ่งดู
4: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
3: ้โอ
4: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
3: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
5: การบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
0: ์เออนี่ตุน
3: หึ
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
0: มี3แพ็คเกจคุณใด
3: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: กลับเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยอีกครั้งนึงเน
5: า
4: ะกับส
5: า
4: วินและบุตรน้องกับเนินรายการท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม่นจะแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางเมื่อที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเดินทางไปทางต่างแคว้นภาคเหนือบ่ภาคกลางภาคใต
5: ้
4: รายงานมาได้สภาพเส้นทางเป็นอย่างไรที่ท่านพบเห็นไปมาสะดวกบ่หรือว่าปัจจุบันนี้มีหลายเส้นทางที่มีการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแปลงไปมายากท่านอยากเตือนผู้ที่มีแผนจะเดินทางกะส่งข่าวมาได้ท่านผู้ฟังที่0305787052
5: เจ้าเนาะกะขอบใจเด้อมีรายการเนาะที่ว่าติดตามอยู่บางคนติดตามมาตั้งแต่ตอนต้นเนาะบางคนก็หาก็เข้ามาติดตามก็ขอบใจทุกท่านที่ให้การสนใจในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะลามาฮอดมื้อนี้บ่ฮู้ว่ามีไผบ่เนาะที่ว่าดินของตัวเองอะนะถึกแล้วทางรถไฟเนาะเพราะว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็อยากจะให้ผู้ที่ยังบ่ทันได้ไปรับค่าทดแทนหั่นนะฮีฟ้าวฮีฮ้อนไปรับแดเพราะว่าเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนายนนี่นะเนาะ18เนาะก็คือจะหมดกำหนดแล้วได้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะสรุปปิดโครงการแล้วจะได้เป็นทรัพย์สินของรัฐแล้วได้ทุกท่าน
4: แม่นแล้วเพราะว่าเพิ่นแจ้งมาตั้งแต่13มีนา
5: เจ้า
4: 13มีนาก็ถึง18มิถุนายนก็ถือว่าขออภัย18มีนา
5: เจ้า
4: 18มีนาถึง18มิถุนาและเนี่ยเวลา3เดือน
5: เจ้า
4: ซึ่งก็มีหลายๆบ้านหลายๆเมืองบุญน้องจะแจ้งของเมืองหาดไสฟองก่อน
5: เจ้า
4: ของเมืองหาดไสของเมืองหาดไสฟองประกอบมี2บ้านเน
5: า
4: ะ
5: เจ้า
4: ก็จะมีบ้านดงโพนแฮและก็บ้านดงโพสี
5: 2
4: บ้าน ส่วนเมืองไซเศรษฐามี9บ้านก็จะมีทั้งบ้านซกใหญ่บ้านซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านโพนทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควยบ้านกลางและก็บ้านนาควยบ้านนาควยกลางและก็บ้านนาควยใต้
5: เจ้า
4: และก็ทางเมืองไซธานีมีอีก8บ้าน
5: เจ้า
4: เมืองไซธานีมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนโหนนบ้านใสและกับบ้านดงสร้างหินและบ้านโคกใหญ่และเมืองนาไซทองนี่มีหลายบ้าน
5: เจ้าสี่บ้านเรียนบอ
4: กแล้วสี่บ้านของเมืองนาไซทองประกอบมีบ้านดงเสียงดีบ้านดงบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว

0: เพิ่นไปฮับเอาแล้วก่อนที่จะสรุปขาดตัวได้ก่อนที่จะได้เข้าเป็นทรัพย์สินของรัฐก็บ่อยากให้ทุกท่านเสียสิทธิ์ของตัวเองอ่ะนะ
1: เจ้าพวกเขาจะสืบต่อแจ้งจนถึง18มิถุนาเนาะจนถึง18มิถุนาเพื่อให้ผู้ที่ยังบ่ทันได้ไปฮับเอาค่าทดแทนนี่นะ
0: เจ้า
1: ให้ไปเอาหรือใครที่ได้ฮับฟังไปอาจจะถึงบ้านครอบครัวญาติพี่น้องของท่าน
0: เจ้า
1: ให้แนะนํากันบางคนอาจจะลืมบ่หรือว่าได้เนาะ
0: เจ้า
1: ให้มีการฮึบฮ้อท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: จะได้ครับเอาค่าทดแทนโดยเฉพาะกับแม่นถือตอนบินของทานตามแนวทางรถไฟลาวจีนนี่
0: เจ้าเนาะแล้วก็สำหรับตอนนี้เนาะจะแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศสู่ฟังท่านผู้ฟังเพราะว่าอันน่ะภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแนวทางแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุเพิ่นก็ได้ส่งข้อมูลมาให้เป็นข้อมูลประจำวันที่25พฤษภาคม2026อุบัติเหตุทั่วประเทศแม่นเกิดขึ้นทั้งหมด17รายพาหนะเปเพ34คันในนี้มีเปเพเล็กหน่อย19คันเปเพสมควร13คันและก็มีไส้การบ่ได้หัน2คันในนี้แมนมีคนได้รับบาดเจ็บ22คนบาดเจ็บเล็กหน่อย8บาดเจ็บสมควร8สาหัสหัน6คนและก็กรณีเสียชีวิต2คนกรณีเสียชีวิตนะท่านผู้ฟังเนาะแมนอยู่แขวงหลวงน้ำทานี่เด้ออานาขออภัยเนาะเพิ่นบ่ได้แจ้งมามีแต่ว่าอานาแขวงวลีคำไซเกิดอุบัติเหตุ2รายสวรรณเขต2รายหลวงน้ำทา1รายเสียงขวาง1ไซสมบูรณ์1แขวงเวียงจันทน์1คำมวนจำปาสักอัตตปือแขวงละ1ส่วนนครหลวงเวียงจันทน์หลายกโมก็คือ6ราย
1: เจ้าอันนั้นแม่นสรุปอุบัติเหตุประจำวันที่25
0: เจ้า
1: สภาทบุฟังคงกับวันอาทิตย์เนาะ
0: เจ้า
1: ในขอบเขตทั่วประเทศยังมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุแต่ละเมืองแต่ละแขวง
0: อือ
1: เนาะและก็ทางเมืองไซเซถา
0: เจ้า
1: จันของเฮาก็ต้องขอบใจพันธุอมพรคำอุ่นทองที่เพิ่นได้รายงานมาเพิ่นสรุปอุบัติเหตุประจำวันสุภาลิน
0: เจ้า
1: ประจำวันที่26พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้เนาะ
0: เจ้าม
1: ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายซึ่งกรณีที่1เหตุเกิดเวลา 16:00 นเป็นรถกระบะต่ำกับรถจิบที่ว่าจอดอยู่แคมทางเนาะเขตบ้านหัวขัวพาหนะเปเพสมควร2คันแต่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บเนาะ
0: เจ้า
1: ก็รณีที่2เป็นเหตุเกิดเวลา 23:50 นาทีรถจักรต่ำกับรถตู้ที่ว่าจอดอยู่แคมทางเส้นเดียวกัน
0: เจ้า
1: เขตบ้านคำสวาสพัฒนาเปเพสมควร2คันคนบาดเจ็บ1คนคู่กรณีสามารถตกลงกันเองได
0: ้เจ้าอันนี้ก็คือเฉพาะวันที่26เนาะที่ว่าเพิ่นส่งมาให้ทางเมืองไซเสถาก็ต้องขอขอบใจเนาะข้อมูลจากทางพันโทอัมพรและก็มื้อนี้ก็ต้องขอบใจเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางเมืองหาดไซฟองพันโทแดงน้อยเนาะที่ว่าสละเวลาเข้าร่วมรายการครับขี่ปลอดภัยนําพวกเฮาในมื้อนี้มื้ออื่นนี่แม่นพวกเฮาได้นัดสัมภาษณ์ทางเมืองสีโคตะบองไว้เนาะซึ่งพันโทสลองโสมายาเพิ่นก็ได้ตอบรับมาทีพอแล้วเนาะว่ามื้ออื่นจะเข้าร่วมรายการนําเนาะอันนี้ก็แจ้งให้มิตรรายการได้รับทราบกันเนาะล่วงหน้าเนาะมื้ออื่นก็มาฟังการสัมภาษณ์ของเพิ่นนํากันกับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮา
1: เจ้าสําหรับเวลาจากรายการของเฮามื้อนี้
0: เจ้า
1: โมงก็ถือว่ามาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมิตรรายการอีกเทื่อนึงบ่ว่าทานจะรับฟังทีวิทยุออนไลน์ก็คือเพจของเรา National Radioหรือว่าท่านที่รับฟังผ่านทางวิทยุทั่วไป
0: เจ้า
1: คือ M137 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์พอ
0: เจ้า
1: ขอบใจประธานที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการพวกเราข้อมูลข่าวสารใดที่ว่าได้รับการแก้ไขไปแล้วก็สามารถรายงานแจ้งมาได้คืน
0: เจ้า
1: หรือว่าจุดใดที่ว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อก็ให้มีรายการส่งข่าวมาคืนอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่าทุกๆความคิดเห็นทุกๆข้อความที่มีรายการส่งมาพวกเขาแมนได้ประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้ว
0: เจ้าเนาะก็ขอบใจมีรายการหลายๆเด้อที่ว่าอยู่น้ำกันมาฮอดตอนท้ายรายการนี้พวกเขาสองคนพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ภายหลังสภาแห่งชาติได้ออกมาตีหับห้องเอาทิศทางเวียกงานขององค์การกวดกาแห่งลาด5ปี2565-2030องค์การกวดกาแห่งลาดจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกวดกาของกระทรวงองค์การและองค์การกวดกาลาดขันท้องถิ่นเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2565-2055และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2565-2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาติณคลุงจันทร์ทานวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าเลขาคณะผักณคลุงจันทร์แขวงเลขาคณะผักกระทรวงองค์การเชื่อเวียกงานกวดกาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่น้ำบรรซาอย่างใกล้ชิดต่อเวียกงานกวดกาขันของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิผลสูงเพื่อป้องกันสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักการจัดตั้งของผักหลัดและสังคมปัญหาเกิดขึ้นอยู่บนใดคณะผักคณะกรรมการปกครองขันนั้นต้องเป็นเจ้าการนำพาคนคั่วแก้ไขอย่างทันการ
3: มาตรการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติของเวียกงานกฎกาในตนาภายหลังสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาทิศทางเวียกงานขององค์การกฎกาแห่งรัฐ5ปี2026-2030แล้วองค์การกฎกาแห่งรัฐจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้กรมกฎกาของมรดกกระทรวงองค์การและองค์การกฎกาลัดขันท้องถิ่นเป็นบนอิงในการจะตั้งปฏิบัติองค์การกฎกาลัดแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการหันเป็นแผนงานโครงการละเอียดของตนประจำ3เดือน6เดือน1ปีเพื่อจะตั้งปฏิบัติเลขาคณะกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทร์แขวงเลขาคณะผักกระทรวงองค์การถือเวียกงานกฎกาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกงเป็นเจ้าการนำพาซี่นำบรรซาอย่างกระชิดต่อเวียกงานกฎกาขั้นของตนให้เคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและให้มีประสิทธิผลสูงเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อและการกระทำที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายอยู่ในกงจักรการจัดตั้งของพรรคของแหลดและอยู่ในสังคม
2: ท่านวันไซพงสวรรค์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดกาได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งระหว่างองค์การกวดกาแห่งลาดและคณะผักคณะกรรมการปกครององค์การกวดกาลาดขันท้องถิ่นและกรมกวดกาของกระทรวงองค์การในการดำเนินการกวดกาและการค้นคว้าเสนอแก้ไขปัญหาตัวจริงเพื่อยกสูงระบบความรับผิดชอบของผู้เป็นหัวหน้าอยู่แต่ละบอนต่อเวียกงานกวดกาให้มีความโปร่งใสถูกต้องยุติธรรมและแท้ตัวจริง
1: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิท
2: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด
3: ้อนายแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
2: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกับลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวและสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้ปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้น่ะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าทางใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
3: โดย
2: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าอันดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
3: หลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

สิกุมกินปลาหมึกใหญ่เนาะอีแม่เนาะอาจจะจันแต่ไม่แก่นหล่อนสังสิเมปีนปองใบพอยคันเจ้านุ่งผ้าลายมามันก็เห่าคันเจ้าเล่าความเก่ามันก็หาเต็มได้ผิดกันเพิ่นว่าเนาะทุกสบายดีเพิ่นมิตรแฟนรายการสบายดีพ่อตู่แม่ตาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อปู่แม่ย่าโอ้ยสบายดีหนุ่มรอสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเบิกบานมวลซื่นสาระดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่ในแบบสไตล์ของโคชกเบาไทยจัดรายการ2ชั่วโมงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับทานสมสะอาดคนเก่าคนเดิมเคียงข้างอยู่ทำการเฮ็ดปฏิบัติหน้าที่คือเก่า สบายดีพ่อแม่เฮาเด้อพี่รายการทางบ้านที่ติดตามด้วยเสียงนะบ่ได้เห็นการไล่สดกะยาเถาะได้ยินแต่เสียงก็ดีใจแล้วบางท่านก็ได้คิดฮอดรายการลองลิดคิดฮอดลูกชายอุทัยก็โทรมาเด้อแม่เฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่ายินดีต้อนรับนะกดคำมาทีหน้าไหมก็มีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเป็นประจำดอกนะมีเบอร์ให้นะบางท่านก็สิบ่จือบางท่านก็ฟังแล้วก็ลืมไปก็มีอันเบอร์โทรศัพท์พันก็ได้ก็จดเอาไว้ใหม่อีเมลอันเบอร์ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อที่030 5787052เด้อ5787052อันนี้แหละแม่นเบอร์ทั้งห้องส่งของเฮาในปัจจุบันนี้นะรายการสดๆเหมือนรายการเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อสุขภาพและกับบันเทิงไปนำโดยได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค่าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะและก็ตามมาก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิงแบแซบแซบปิงแบซอยดิยมนะขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใสขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องแซบแซ่บมีรายการในลองเบิ่งเด้อขอบใจพุ่นขึ้นไปทางอุดมไซได้ขอบใจทั้งน้องสาวพิมพ์หรือว่าน้องสาวโมนะห้านขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยทั้งต่างแขวงทั้งเมืองไซแขวงอุดมไซตลาดน้องแมงดาเพิ่นก็เข้ามาอุปถัมภ์รายการต่อไปก็แม่นห้านเท่าพันโมบายโฟนหนุ่มหล่ออารมณ์ดีมากด้วยอาศีไม้ลายมือในการซ่อมแปลงโทรศัพท์บ่ต้องห่วงดอกพี่น้องทั้งเมืองไซแขกรวมไซโอ้ยโทรศัพท์เพย์เมื่อวานนี่ไปตกน้ำหรือว่าโทรลำโพงมันเบิ่งบ่แจ้งจอเสื่อมจอแตกหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนจากเทินหน่วยใหม่ก็ไปหาเพิ่นนะทางน้องสายพันยินดีเด้อบริการให้นะอันนี้ก็คือห้านจำหน่ายโทรศัพท์ไปหาเพิ่นมักรุ่นใดยี่ห้อใดก็มีหมดละนะรายการเฮาคันมันบ่คักก็ซื้อหน่วยใหม่เก่าแล้วก็ทิ่มไปนะมันเบิดคุณภาพการใช้งานมันก็บ่ดีมันซ้อดิไปแปลงอยู่10เทื่อละนะห่วยหัวเงินไปแปลงนี่ก็ได้หน่วยนึงแล้วก็ทิ่มเลยซะบัดนี้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพอเฮาน้ำแดงในปัจจุบันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก1ห้านว่าซะแต่ไปเนาะแต่ว่าเป็นแขวงเสียงขวงก็คือห้านอีเมกูดห้านเมกูดบ่แม่นเมย่องเด้เมกูดนะห้านเมกูดโอ้ผลขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยามองลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมือง8แขวงเสียงขวางเด้อไปหาเพิ่นได้ต้องการโอ้อยากได้ยามองลองลิสไปทาถูได้ใส่ดีสูดเย็นขึ้นฮอดสมองว่าสันโอ้คักอีหลีได้ว่าก็ดีอกดีใจที่บางท่านก็สมใส่ใส่แล้วดีใส่แล้วคักแล้วก็บอกต่อๆกันไปเด้อกับยามองพอมี2สูตรมีทั้งสูตรฮ้อนและก็สูตรหนาวซะได้สูตรเย็นมาซั่นดอกเนาะใส่นี่ปูเย็นดีหอมสดชื่นเข้าหูดังเมารถเมาเฮือไปหั่นไปนี่ก็พกพาง่ายไปง่ายกับกับบ่ได้ใหญ่พอประมาณดอกตัวใหญ่สุดก็ซ้ำกำปั้นนี่แหละมีรายการเนาะตัวกลางๆได้ก็ลดลงมาราคาก็ต่างกันตัวน้อยๆสุดก็ซ้ำหัวปมมือนี่แหละไปว่ากล่องก็ได้พกพาง่ายสบายสบายอันนี้ก็เถือเป็นยาสามัญประจำเฮือนประจำบ้านเอาไว้นะยามเกิดถือหมดแมงมันกัดมันต่อยไปหาหนอหาแน่ถือแตนขี้มาตอดตาลุกปุกเอามาทาครับปั่นยังมีรายการเฮาเด้อไปหาพลรถมีเบอร์โทรศัพท์อีเมกูดเพิ่นไว้แจกเบอร์โทรให้อีเมฮั่นแด่ว่าเสร็จคันลูกชายอุทัยฮั่นมาแล้วล่ะไปหาอีเมอยู่อัน
ห้อมที่2ทางเข้าน้ำง่ำมาเด้อว่าเส้นตลาดน้ำง่ำให้ประเทศกดไปหาเพิ่นเด้อมีรายการที่เบอร์020เลข5นี่มัน5ตู่เลยเด้เบอร์นี่ปู้โคตรงามมีรายการเบอร์5 5 5 5 4 9 5ป๊าดเลข5เริ่มต้นด้วยเลข5 5ตู่ซะก่อนเด้อมีรายการเฮาเด้อ5นี่5ตู่4 9 5อีกเติมนะเบอร์งามคนกะงามมีได้เมกูดนี่บ่ธรรมดานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนรักษาสุขภาพนะเป็นคนทั้งแขวงเสียงขวงเฮานี่งามน้องงามงามตลอดกาลแล้วแหละสาวเสียงขวงทั้งงามทั้งเก่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮาเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องไส้ยามองลองลิตรเป็นสาขาใหม่เด้อมีรายการเฮาเด้อสาขาใหม่เฉพาะยามองอย่างเดียวเลย ไปหาเพิ่นโหลดอีเมลกูดใจได้ดีเบ้านี่ยิ้มตลอดเลยอีเมลเพิ่นเด้อแล้วก็ขอบใจอีก2แบรนด์ก็อีก2ทานเนาะก็คือห้านไข่ยาเมยกอยู่ทั้งอันนะทาราดเด้อพี่น้องทั้งบ้านทาราดเมืองแก้วดมแข็งเวียงจันทน์เฮาอยากได้อาหารเสริมโอ้ยไปเอารถบริการเฮายืนห้านเมยกหั่นน่ะไปโทรหาเพิ่นไปสอบถามข้อมูลว่าห้านตู้ยกหั่นอยู่แจใดว่าซั่นก็ว่ากันไปหั่นนี่เฮือนเราหลัง2ชั้นกระเบื้องสีแดงๆฮะได้ว่าซั่นก็ไปหาผลโลดเด้ออันนั้นก็สิเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิตรของเฮากะห้านแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมแล้วก็สุดท้ายแล้วแม่นห้านไข่ใหญ่ใหญ่เนาะตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมใหญ่อยู่ทั้งภาคเหนือเฮาก็ถือว่าเจาะจงไปที่แขวงหลวงเฮาบางก็คือห้านไข่ยานางเอ็งห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราเมืองหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางเนาะเป็นสาขาจำหน่ายอาหารเสริมใหญ่ครบทุกเรื่องเครื่องของลองลิตรบำรุงสุขภาพทั้งภายในและภายนอกไปพัวพันและสอบถามหาเพิ่นได้เด้ออยากได้ก็ไปเอาน้ำห้านขายยานางเอ็งหั่นก็สบายง่ายนะบ่ต้องไปรอท่าว่าคนชงมันที่2 3มือเพิ่นก็เบาไทยอันนั้นฮอดแม่นบ่ลูกชายว่าซั่นก็แม่นแล้วเนาะคันว่าไปเอาอยู่สาขาแล้วปึ๊บปั๊บขี่รถสกายแล็บบั้นไปฮอดจักๆแล้วเอายาบำรุงสายตาให้พ่อได้ว่าสัก1กับนี่ของลองลิตรเด้อเด็กก็จัดตาปลุกสบายอันนั้นก็ถือว่าตัวแทนจำหน่ายแต่ละแขวงพวกเฮามีถ้าว่าท่านใดแขวงใดต้องการอาหารเสริมของลองลิตรเฮาละโทรมาว่าอยู่อันนั้นสารวัตรมีบ่อยู่เสกองมีบ่อยู่จำปาสักมีบ่โทรขึ้นมาโลดที่020-9829-4228เด้อ9829-4228และพนักงานพวกเราจะแนะนำเบอร์ให้ท่านไปเอาอยู่ห้านสาขาพวกเราทั่วทุกเขตทุกแห่งง่ายสบายอันนั้นก็คือตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเราในปัจจุบันนี้และการแนะนำกันไปเติมเนาะมีรายการเราบางท่านก็สิซื้ออาหารเสริมน้ำรายการโคชกเบาไทยนี่ราคาพิเศษบ่ราคาพิเศษแน่นอนในเวลาที่โคชกจัดจะได้สิทธิพิเศษในการราคาเดิมๆจะลดลงไปอีกน้อยหนึ่งให้พ่อแม่เฮาเด้อและบวกกับของต้นของฝากอีกจำนวนหนึ่งนะถ้าหากว่ากดสั่งซื้อในสมองที่ครูสกจัดคันว่าวิทย์สมองไปแล้วอะไรมันบ่ได้ปู่นั่นได้บ่ได้สิทธิ์นั่นเนาะทั้งสองระบบเลยทั้งโทรภาพปกสน้ำแดงทั้ง FM 103ทั้งแห่งชาติลาวพวกเฮานี่แหละในเวลานี้เป็นรายการสดๆนะกดเข้ามาได้จักหน่อยที่ออนไลน์หน้าใหม่เฮาโทรศัพท์ไปปลายเถอะคือบ่มีเสียงนะแต่เดี๋ยวอาจารย์สมสะอาดเอามาให้เนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันซะก่อนมีรายการเฮาสตาร์ทกันอยู่ที่เพลงโอ้เพลงนี้เป็นสไตล์วัยรุ่นจักหน่อยคนมีความหักในบางท่านก็ผิดหวังบางท่านก็สมหวังในยามนี้บางท่านก็ถูกบางท่านก็บ่ถูก แต่ว่าเพลงนี้คิดฮอดของทั้งเบาเตสินขันแก้วพุ่นอ้าวมวนๆกันจ้ะ

0: ดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ก็พากันไปเนาะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งโอ้ยเพิ่นมีนโยบายพิเศษอีพ่ออีแม่เอ้ยหาเวลานี่โอกาสทองๆอย่าลืมอย่าพลาดหาโอกาสมาเสกมากวดมาเบิ่งมาปิ่นมาปัวเด้อดวงตาก็ได้บ่แม่นว่าสินั่งฟังละล่าบ่มาจักเทื่อว่าสิมาว่าสิมาก็บ่มาจักเทื่อสุดท้ายมาเพิ่นปิดแล้วนโยบายเพิ่นได้มายามเพิ่นมีนโยบายนี้เพิ่นผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกิบศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งน่ะซื้อแต่เลนแก้วตากับยาเท่านั้นดอกอันสิเสียเงินนั่นก็ได้แล้วก็ซื้อแนวอยู่แนวกินค่ารถค่ารางหั่นถือมานับเงินคำกำแก้วก็ได้บางท่านว่าผ่าตัดแล้วละพายแม่นี่ไปเที่ยวอันนครหลวงเด้อว่าเสร็จเด้อไปเที่ยวแคมป์คลองเด้อด้วยอยากเห็นนะว่าเสร็จนี่ก็พาเพิ่นไปน่ะไปเบิ่งหั่นเบิ่งนี่ละเด้ดวงตาก็ถือว่าได้รับการดูแลปิ่นปัวแล้วก็ไปได้มีรายการเฮาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีนโยบายพิเศษให้ผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกิบจะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพยาธิทางตาทางดวงตาทางเด็กน้อยและผู้ใหญ่ก็คือท่านดร.เสียเทียนโป้เป็นแพทย์อาวุโสโอ้เพิ่นมีคาจิว่าและประสบการณ์โศกโศนเนาะผ่าตัดผู้ป่วยทางดวงตานี่หลายกว่า 20,000 คนมาแล้วเนาะอยากเดินทางมาหาดร.เสียเทียนโป้เนาะพร้อมด้วยทีมงานกวดเสกละเอียดในหน่วยตาเฮามันมีอีหยังอยู่ในหั่นฮู้แล้วแล้วก็มันเริ่มปฏิบัติการแล้วเด้เพิ่นเฮ็ดให้เรียบร้อยอีพ่ออีแม่เฮาเด้อหลังจากผ่าตัดแล้วนี่ถือว่าก็ซื้อยุกซื้อยาซื้อเลนแก้วตาใส่ก็พากันมาเฮือนมาศาลบัดไอ้มาเด้เขียวมาในช่วงระยะเวลาเพิ่นมีนโยบายแบบนี้ก็โอกาสทองแล้วเนาะมาได้เด้อบ่ได้ไกลดอกมีรายการเฮานครหลวงจันทน์นี่ก็มาฮอดนครหลวงมาใจกลางเมืองนี่มาฮอดตลาดเซาสมมุติว่ามาตลาดเซาได้ก่อนมานี่แล้วเอาจ้างรถไปต่อไปน้องบ่อท้องเหนือรถตุ๊กๆสกายแล็บแท็กซอกแท็กซี่ครบปั๊ดไวว่องไวทันใจเดินทางมาบ้านหนองบ่อท้องเหนือเมืองสีโคตรตะบอกนครหลวงเวียงจันทน์โดเดอร์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นยินดีต้อนรับมีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าสู่ขบวนการปิ่นปัวโอ้คักมีรายการเฮาเด้อกดไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111ดูคักเบอร์ก็จดไว้มีปอดแอปโทรไปเด้อมีรายการเฮาแล้วก็สบายดีเพื่อ FC แฟนรายการทั้ง Facebook กับน้ำแดงเนาะเข้ามาเบิ่งหลายท่านอยู่ในตอนนี้สบายทั้งเพจแห่งชาติลาวสบายดีท่านคำใหม่วงพระจันทร์สบายดีอีตาโคศกว่าซั่นเพิ่นบ่อยากฟังเพลงอันน่ะขอเพลงฟังแดอยากให้มิตรรายการได้ฟังนำกันกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้แต่ว่าเพลงหยังเนาะบัดนี้ขอเพลงแดฟังได้ก็ได้ฟังบ่ได้ก็บ่เอาเพลงหยังก็ว่ากันเนาะส่งเข้ามาเด้อท่านคำใหม่ฟังอยู่ตอนนี้เพิ่นว่าน่ะเอาได้จัดเพลงให้คอมเมนต์เข้ามาเพลงหยังเนาะกระจดเข้ามาโลดแล้วก็ขอบใจทั้งอนาน้องสาวน้องนางพิมพ์สอนอินทรีย์เสียงใหม่อันนี้มันผู้อุปถัมภ์รายการพวกเรานะอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสห้านน้องสาวพิมพ์สอนห้านนางพิมพ์สอนที่ได้ ขึ้นหัวรายการให้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการโอ้สบายดีเด้อทั้งน้องสาวเนาะที่อยู่เคียงข้างรายการลองเล็ดพวกเฮามาดนนะพิมพ์มาสอนอินสีเสียงใหม่ติดตามรายการและก็เบิ่งการไล่สดทางเพจซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในตอนนี้เนาะขอให้สุขมันเด้อน้องสาวเด้อซื้อได้ขายดีนะอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงงามตลอดไปรวยตลอดกาลบัดนี้เฮามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันน้ําแดงในยุคสมัยใหม่เนาะไผก็บ่อยากเจ็บอยากป่วยไผก็อยากสวยอยากงามไผก็อยากให้มีสุขภาพแข็งแรงเบิดทันมีทุกอย่างมีเงินมีคําแล้วสุขภาพก็ต้องดีไปนําบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพออดๆแอดๆมาโดนซ้ําเหือมาโดนบ่ควยจะสวงจะเซาบ่มีมือสิสวงบ่มีสุดสร้างบ่มีสิทธิ์สวงย่ําใดก็ป่วยอยู่ตลอดเวลามื้อนี้เป็นไข้มื้อนั้นเป็นหวัดมื้อฮือแล้วว่าเจ็บแอวมื้อเนื้อแล้วว่าเจ็บแขวไปจะสักเนาะหลายอันพันแนวสุขภาพซั่งมันคือบ่แข็งแกร่งคือหมู่แท้เบิ่งผู้อื่นนะเบิ่งบรรลกกล้าดําให้ดํานาตากหมอกตากแดดก็บ่เจ็บบ่ป่วยบัดเจ้าของอยู่เฮือนซื่อๆก็เป็นหวัดว่าซั่นโอ้สุขภาพคือเป็นจังซั่นแสดงว่าภูมิคุ้มกันของท่านนี่มันอ่อนเพลียแห้งแล้วเด้เนาะพยาธินี่มันมักขนาดในภาคส่วนที่อ่อนเพลียนี่เด้อมันอ่อนเพลียย้อนอย่างนอนหลายบ่หรือว่าบ่กินข้าวกินน้ําหรือว่าคิดหลายบ่หรือว่ามีสภาพแนวคิดที่แหวกแนวบ่คิดไปหลานพันแนวเสียใจย้อนอย่างการจากไปแบบบ่ครอบบ่ลาการจากเปลี่ยนจากตายบ่ถูกผลกระทบจากปัญหาอ้อมข้างเฮ็ดให้ผู้เกี่ยวคึดหลายบ่ที่ค่อยว่าบ่แข็งแรงผลเนื่องไปก็บ่อยากกินข้าวบ่อยากกินน้ําบ่อยากกินอีหยังเนาะก็มีหลายแนวได้อันว่าบ่แข็งแรงอันเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลานี่ก็ได้หรือว่ามันเป็นน้ําบอนนอนเฮาบ่ไปซักบ่ฮะมันเป็นได้มันว่ามันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมานี่มันเป็นคันเป็นตุ่มเป็นขี้หิดขี้กากนี่มันเกิดขึ้นย้อนหยังมันต้องได้ไปเช็คไปกวดเบิ่งในรายการเด้อคันว่าโอ้มันไปปึ้งไปกวดแล้วบ่มีหยังมันเกิดขึ้นมาเองดอกมื้อนั้นเป็นอันนี้เป็นนี้แบบบ่อนอยู่บ่อนนอนก็ต้องได้สะอาดเป็นมุ้งเพื่อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มนึ่งห่มเด้อยู่เฮือนอยู่ซานเฮามีผู้ป่วยโรคผิวหนังบ่หรือว่ามันติดกันมาแนวใดมันเอามาแต่ใส่บางท่านก็ไปตลาดตะลีก็ไปเอาวัดมาบางท่านก็ไปพักไปเฮ็ดลายเฮ็ดการเนาะนําขบวนการต่างๆไปแล้วก็ไปอาบน้ําอาบหยังใส่ผ้าแพรห่วมกันบ่รู้ว่าติดขี้หิดขี้กากมาบอกหรือว่าจังใดหรือว่าอาการเจ็บท้องนะหลายๆแนวเกิดขึ้นโอ้มันบ่แข็งแรงห่างกายนี่หรือว่าบ่มักออกกําลังกายบ่ผู้เกี่ยวนี่นอนตื่นสวยเกินไปบ่เรียกว่าตื่นดึกโพดบ่รู้ว่าจังใดเฮาก็ต้องได้เบิ่งนะมีการดูแลสุขภาพโอ้หรือว่าเฮาบ่กินข้าวกินน้ํานี่ย้อนว่าเฮาเบื่ออาหารบ่หรือว่าอาหารบ่แซ่บหรือว่าคัดคัดอยากกินปลาแซลมอนบ่ก็แล้วแต่เนาะเฮาบ่กินข้าวกินน้ําแสดงว่าร่างกายเฮานี่มันเจ็บป่วยจังซี่นี่เฮาก็ต้องได้เบิ่งอาการที่บ่เคยเป็นก็เป็นนี่แสดงว่าภูมิคุ้มกันของท่านนี่มันบ่แข็งแรงแล้วเนาะร่างกายเฮาบ่มีระบบภูมิคุ้มกันโอ้เจ็บป่วยได้ง่ายเฮามาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกินอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองลองเบิ่งเนาะโมติน่าผักขาวทองมีจําหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะทั้งในมี50เม็ดก็ที่ว่า50แคปซูลนี่มีตู้กับบุ้งภาษาอังกฤษมีหยังแคปซูลเพราะว่าเอา50เม็ดซะเนาะอย่างนี้หนึ่งกับนี่รายการเฮาลองเบิ่งหับประทานเบิ่ง50เม็ดเดือนทําอิดก่อนว่ามันสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่วัฒนาการเข้าไปสู่ในโหมดของอาหารเสริมมันจะค่อยปรับสภาพร่างกายเข้าสู่รายละเอียดของอาหารเสริมสรรพคุณอาหารเสริมต่างๆที่เพิ่นผลิตเข้าอยู่ในแคปซูลให้เข้าไปในร่างกายเข้าไปในเส้นเลือดจะมีการค่อยๆปรับสภาพให้มันลึ่งกับอาหารเสริมดังกล่าวนี่หลังจากนั้นฤทธิ์หรือว่าสรรพคุณอาหารเสริมอยู่ในแคปซูลจะคอยไปดูแลสร้างภูมิคุ้มกันให้แต่ละอวัยวะในร่างกายนี่แข็งแรงขึ้นไปในตัวบัดนี้เนาะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เกิดว่าที่เคยเป็นวัดก็บ่ค่อยเป็นไข้ก็บ่ค่อยเป็นย้อนว่ากินอาหารเสริมกับนี่ก็คือโมตินาผักขาวทองเข้ามีการเปลี่ยนแปลงร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นถูกแล้วมีรายการแมนเลยเด้อแมนแล้วจับจุดพิเศษของร่างกายตัวเองให้มันได้เนาะบ่ได้หมายความว่ากินอาหารเสริมแล้วจะ จะให้ตัวเองนี่เป็นอนาคตเอิ้นน่ะเป็นอมตะบ่แม่นเฮาต้องบวกกับการกินข้าวเด้นะกินข้าวออกกําลังกายกินน้ํานอนสภาพแนวคิดต้องได้หลุดพ้นบ่ให้คิดบ่ให้เบิ่งบ่ให้ไปซีเรียสกับปัญหาหลายๆล่ะปุ๋งได้ก็ดีเออเพิ่นเว้าว่านักกระปุ๋งเนาะบ่ต้องไปแบกหลายมันหนักอึกหนักสมองหนักแนวคิดเฮ็ดให้เฮาป่วยเด้ออีพ่อแม่เฮาเด้อเฮามาปล่อยวางเบิ่งจักบาทนึงมาปล่อยวางจักเดือนนึงซะเนาะการลำไรกับปัญหาหลายเกินไปนี่มันก็เฮ็ดให้เฮานี่บ่ดีต่อสุขภาพปล่อยวางลองเบิ่งแล้วเฮาจะมาเข้าสู่ขบวนการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมโมตินาผักขาวทอง1กับซะก่อนว่ามันสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่จักที่เคยเจ็บเคยป่วยแล้วเฮามาเริ่มสตาร์ทกันเบิ่งเด้ออีแม่เด้อบ่ได้แพงบ่ได้แพงเนาะอาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองนี่บ่ได้แพงจับต้องได้สบายเพราะเฮาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเพราะว่าคนที่มันอ่อนแอนี่น่ะพยาธิมักขนาดเนาะมักขนาดเลยแห้งนอนมันแห้งมาจ่อเบิ่งเนาะบางแท้ก็สิมาเข้าทั้งผิวหนังมันเข้าทั้งปากทั้งท้องเจ็บป่วยเข้าห้องน้ํากินหยังก็พิษก็แพงไปหมดห่างกายบ่สมบูรณ์ย้อนว่าภูมิคุ้มกันของท่านมันต่ํานี่โมกินาผักขาวทองเฮามีคําตอบให้เด้อการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็คือการเติมเต็มสารวิตามินจากอาหารที่เฮาบ่ค่อยได้กินท่านไปเพิ่มเติมไปช่วยเพื่อเป็นตัวช่วยเป็นกําลังหนุนว่าซั่นไปเนาะเป็นกองหลังกําลังหนุนให้ให้ร่างกายเฮามีพลังงานแข็งแรงขึ้นจะปรับไปในโหมดของอาหารเสริมบางท่านกินอาหารเสริมจีโก้ถ้ากินอาหารเสริมผักข้าวท้องก็มีหลายประเภทนะอันที่ว่าแต่ละพยาธิคือกันแต่ว่าอันนี้มันสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงมาลองเบิ่งอีพ่ออีแม่หนุ่มรอสาวสวยพนักงานราชการวัยทำงานคือเฮาเจ้าข่อยนี่รับประทานไว้ละดีที่สุดเนาะบ่ต้องท่าให้มันป่วยบ่ต้องท่าให้มันมีพยาธิเข้ามาจึงมากินบ่อันนี้ก็ฝากไว้เนาะกับการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมโมตินาผักข้าวท้องเป็นสินค้าดีๆมีคุณภาพนะมีรายการเขาจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อเป็นของลองฤทธิ์โดยโกงเลยลองฤทธิ์จับจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นกับโมจิผักข้าวทองนะอ่ะสายหน้าไม้เข้ามาแล้วนะมารับสายกันสบายดีเจ้าเออสบายดีอันนั้นนั่นแม่ตู้ไผ่หน้าตาลวะเนี่ยอยากได้ผัวอีกละนี่คือว่าโอ้อยากได้ผัวนี่บ่ยากได้แม่เฮาหาให้ก็ได้แม่แม่นบ่ยากดอกได้เอาเพลงหยังแม่เพลงหยังเบาปากเสหักสาวสวรรค์เจ้าโดยขน่อยขอบใจอันนั้นเมตุไพนะเมตุไพกับตุเผยนี่เป็นเสี่ยวกันแต่ว่ามันยังมีอีกเสี้ยวเพื่อนนั้นมันเมตูวอนเนาะเมตูวอนนี่ก็3แม่นาตาลก็จะว่าสิเด้ถือว่าเป็น3แม่เป้งใหญ่เนาะประจําบ้านนาตาลอาศัยต่อไปสบายดีจ้าเอาเพลงหยังเนาะสาเพลงบ้านนนแก้วจ้าสดตบหดตายเนาะเดี๋ยวจัดให้เด้อมอบเลยเจ้ามอบเลย
2: ได้ระบบจำนี้ลงทุนทำ
1: เจ้า
2: เรียน
1: เจ้า
2: ไม่จำตลาดไม่เรียนเพิ่ม
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเข้ามาแล้วมีรายการก็ได้ทางภาคส่วนก็อยู่เฮือนอยู่ศาลแล้วจากการปรุงแต่งอาหารเข้าไว้ในตู้เย็นพาผัวเลิกการย้ำสวยกันแล้วแล้วก็มานั่งฟังวิทยุนี่เจ้าสบายดี
3: เจ้าสบายดี
1: โอ้สบายดีท่านใส่สนอันกีซายแท้บ่มีขี้หินแฮแก่ม
3: สบายดี
1: ทางสาวอําท่านเจ้าเพลงอย่างไรอยากได้ผัวน้องอยากได้ผัว ว่าเอาไอ้เอาไอ้ใส่สนบออีเมย์ไผเจ้าขอบใจ IP ไอ้ใส่สนกับคนตลกแค่ฮะนะเพิ่นมักหยอกกันดอกกันทีมงานพุ่นยินในอันนั้นการไลฟ์ออนไลน์ก็ได้ก็กดเข้ามาเนาะมีรายการนี้เบอร์ตั้งตัวให้ที่0305787052เด้อนี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่งสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมก็กดเข้ามาในเบอร์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวโคซกจะส่งข้อมูลให้บริษัทเพิ่นนะนำส่งให้อาหารเสริมก็บ่ได้ยากจักดีเลยเด้อขอบใจทั้งบ่าวจ้อยเจริญสินในทีมงานจากลองลิดพวกเฮาเนาะเข้ามาเบิ่งพร้อมส่งเพิ่นบอกว่าจัดออเดอร์มาเลยเด้อไอ้ไทยบ่ทันน้องสิพร้อมส่งให้แล้วธนาคารหลวงก็ได้เพิ่นน่ะพนักงานพร้อมส่งเครื่องให้เด้แต่ละมื้อจะมีลูกค้าสั่งพนักงานพวกเฮาจะแล่นเอารถไปส่งให้อย่างว่องไวทันใจเด้อบทเพลงต่อไปเนาะตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการมักผู้บ่าวตำรวจเด้อบ่ธรรมดาเด้อเอาหักเบาตำรวจเด็กอย่าสิลืมอย่าสิเฮ็ดให้เบาทหารอกหักเด้อสาวเด้อหักเบาตำรวจแล้วเฮ็ดให้เบาทหารอกหักเพราะว่าบ่ได้ต้องหักนำกันทั้งสองฝ่ายหักเบาตำรวจได้หักเบาทหารเด้หักเบาธนาคารก็ได้ตัวอ้ายว่าซั่นได้เลยจัดไปเพลงนี้หักเบาตำรวจม่วนๆกันจ้ะ

ศิลปินฝ้าทวีพรเนาะศิลปินสาวสวยคนงามผันเสียงดีคนก็งามหน้าตาดีศิลปินฝ้าทวีพรเนาะเป็นขวัญใจมหาชน FC เป็นรายการเพิ่นหลายเนาะแฟนเพลงเพิ่นก็ได้เอ้าฮักบ่าวตำรวจเพลงนี้ตามพบขออลงกลางใจให้แก่สาวๆที่มีแฟนเป็นตำรวจหรือมีผัวเป็นตำรวจเด้อบ่ทุกคนเลย

0: ้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเขายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเขาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษณ์3ห้างปิงแบ้สรยงยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อก็ถือว่ายาวให้โอ้ยเบาหักเบาตำรวจขอให้สมหวังขอให้เป็นผัวแก้วเมทิพย์ผัวหยิบเมียเซลเอ้ยเป็นผัวหังเมียมีได้อีหล่าเด้อว่าสัตว์ได้สู้ได้แฟนเป็นตำรวจนะได้เป็นครอบเป็นครัวหลายๆท่านก็มีครอบครัวเป็นพนักงานราชการบางท่านก็ได้ผัวเป็นทหารนะบางท่านก็ได้ผัวเป็นตำรวจบางท่านก็ได้ผัวเป็นนักวิศวกรรมนะนักวิศวกรรมต่างๆบางท่านก็ได้ผัวเป็นนักธุรกิจโอ้นะบางท่านก็ได้เมียนักธุรกิจโอ้หลายครอบครัวก็ถือว่าบางคนก็ได้ผัวเป็นเสาให้เสานะนี่มันก็แบ่งกลุ่มแบ่งพวกกันไปนะบางท่านก็ได้ผัวเป็นกรรมกรบางท่านก็ได้ผัวเป็นซุปเปอร์รถนะบักซุปเปอร์รถ10ล้อซุปเปอร์รถสกายล็อกสกายแล็บนะบางท่านก็ได้ผัวเป็นซุปเปอร์รถจักรเอาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจเด้บางท่านก็ได้เมียว่าเรื่องเมียกับบางท่านก็ได้เมียใจดีบ่ฮ้ายนี่บางท่านก็ได้เมียนี่โพเก่งโพดเมียก็ได้บางท่านก็เป็นแม่ค้าได้เมียเป็นแม่ค้าแม่ขายบางท่านก็ได้เมียเป็นคนที่แบบว่าใจบุญชุนทานอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไผมันก็จะเว้าอันอีกหนึ่งก็เว้าเรื่องพญาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าว่าโอ้เอาเมียผิดคิดจนฮอดมือตายแต่ผู้หญิงก็ว่าคันเอาบัวผิดนี่ก็คิดกันฮอดมือตายคือกันสู่คนก็สู่มีเหตุและผลที่แตกต่างกันอ้าวจังได๋ก็อย่าถอดรายการลงที่พวกเฮามีแต่ความสามัคคีสมานรสันกันเนาะบ่อยากให้เลิกให้ลาบ่อยากให้มีปัญหากันให้มีแต่ความดีต่อกันมิตรภาพน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญถึงว่าเขาจะบ่เป็นสู้เป็นแฟนบ่ได้เป็นครอบเป็นครัวกันบ่ได้เป็นผัวเป็นเมียก็ให้เป็นเสี่ยวกันนะเป็นหมู่คู่กันก็ได้บ่เป็นหยังในเมื่อว่ามันสายแน่นดึงบ่ถึงจองโน้มโคมเข้าไปหากันบ่ได้ก็แยกทางกันไปอ่ะรายการจัดไปตามคำขอเด้อบทเพลงแต่ละเพลงก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่แตกต่างกันไปฟังให้มีความสุขฟังให้แล้วมันเป็นเขาเอิ้นว่าให้มันมีภูมินะสู้ต่อกับปัญหาของชีวิตนะคิดฟังแล้วคิดฟังแล้วได้บทเรียนฟังแล้วเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจบางภาคส่วนนี่ฟังแล้วให้ก็มีเนาะอันนั้นก็แล้วแต่ให้ก็ให้นะคิดฮอดผู้เบาเด้มาว่ากันเติมอีกมีรายการเฮาเกี่ยวกับอาหารเสริมนะเมื่อกี้นี่ได้ฟังอันสปอร์ตปิงแบ้ไปผู้เล่นท้ายๆรายการสมองที่2เฮาจึงยกมาว่ากันหาอาหารสนิยมเนาะเวลายังหลายแต่ว่าสิแจ้งมีรายการไปแล้วเด้อมีรายการเฮาในท้ายเดือนนี้เนาะและเริ่มสตาร์ทกันอยู่ที่เดือนเดือน6เนาะเดือน6นี่แม่นรายการลองฤทธิ์ของเบาไทยดิจะได้ง่ายไปจัดอยู่ที่10:00-11:00เด้อเฉพาะ9:50นี่จะเป็นรายการของทางสถานีเพิ่นเนาะจะเข้ามาจัดนะและรายการลองฤทธิ์จะง่ายยับขึ้นไปอยู่ที่10:00-11:00พุ่นยังเหลือแต่1ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการเฮาเด้อเพราะว่าเพิ่นได้แบ่งเวลาไปทางรายการสถานีเพิ่นนําเนาะเฉพาะรายการลองฤทธิ์พวกเฮาก็เหลือแต่1ชั่วโมงเท่านั้น แต่ว่าก็ยังบ่แน่ใจว่าจะมีอีกช่วงใดอีกบ่แล้วก็จะแจ้งมิตรรายการเติมเนาะที่ติดตามรายการอัดฟังเพลงได้น้อยลงก็สิเว้ากันเอาหลายนิดนึงหรือว่ามื้อใดก็สิเว้าหลายแดฟังเพลงน้อยก็บ่เป็นหยังฟังเพลงหลายก็ได้แล้วแต่ตามสเต็ปแล้วแต่มื้อใดที่ยกมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายเรือว่าน้อยนี่แต่ละบรรยากาศแต่ละระยะระยะกับโคสุกกับยกเอาพวกส่วนบทำรายการมาเว้ามาว่ากันนะส่วนอาหารเสริมอีกประเภทหนึ่งนี่หลายๆท่านก็ถามหาเนาะก็คือสุภาพสตรีเฮานี่แหละนะเฮามีเด้อรายการโรงเรียนของเฮาก็ถือว่าจัดจำหน่ายประเภทอาหารเสริมสุภาพสตรีเป็นอาหารเสริมของท่านหญิงโดยกลุ่มเลยนะเป็นแม่เก่าแม่ใหม่สาวขึ้นใหม่หรือว่าปัญหาเรื่องของวัยทองฮ้อนฮ้อนหนาวหนาวใจให้ง่ายงุดกิดง่ายวือวือวาวาเนาะเอาดีบ่ได้เอาคักบ่เป็นผักส่วนนี้แล้วแต่อารมณ์งุดกิดง่ายยามดีก็หวานหวานยามให้นี่ก็โทษปานมีแถเนาะจวดจัดจวดจัดอันนี้เพิ่นว่าจับจุดบ่ได้เพราะว่าช่วงระยะนี้มันฮอร์โมนเพิ่นเริ่มเบิดแล้วดิความเป็นสาวความนุ่มความสดก็เริ่มลดน้อยลงทราบสาวก็เริ่มลดน้อยลงเนาะอันนี้เหตุให้เกิดปฏิกิริยาต้องสู่ไปถึงสภาพจิตใจของเพิ่นแต่ว่าอาหารเสริมดับเบิลคลิกจะไปดูแลทั้งภายในสุภาพสตรีเลือดลม

ให้แกสุภาพสตรีนี่เป่งปึงนะกระปี้กระเป๋าผิวพรรณมีออร่าเบิ่งแล้วสวยงามนะเบิ่งแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวดีๆพอเป็นรับประทานอาหารเสริมน่าจะแดงมีออร่าอมชมพูเลือดฝาดแดงงามๆโอ้ยคักอันนี้แต่ทั้งภายในเวลามีจิตกรรมแล้วก็ถือว่าบ่มีปัญหาหยังแต่พักส่วนหนึ่งเพิ่นว่ามีปัญหาเจ็บแดงส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมีกินนี่ตกขาวโอ้หลายแนวกันเอาเรื่องของท่านยิงหอกกระดาษทั้งภายในอย่าไปถือเบาเด้อพ่อแม่ลุงแม่ป้าไอ้เอ้ยทั้งหลายผู้ที่ได้ฟังรายการแล้วอยากได้ดับเบิลคลิกนี่ซื้อไปให้เมียซื้อไปให้ลูกสาวซื้อไปให้คนเที่ยวหักเอาไปโลดนะปรึกษาข้อมูลก่อนก็ได้นะล้มกันก่อนบางท่านก็สิบ่ฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์020-9829-4228ฮั่นเป็นอาหารเสริมประเภทดับเบิลคลิกอย่าลืมในรายการเฮาเด้อกับอาหารเสริมประเภทดีๆต่อสุขภาพเนาะบัดนี้ไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาเพลงนี่แหละแม่นสัญญาหักกองฟางเพลงนี้ม่วนๆกันเลยเจ้า

จากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานี5 นาทีและจะค่อยเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ

พอมีเวลาอยู่เนาะได้เปิดเพลงอีกหนึ่งเพลงให้หักโบกาบอกเพลงนี้ทางศิลปินวันนาน้อยเอาเก่าๆจักหน่อยเอาให้ทานสมมิตรพี่น้องทั้งแขวงบอกแก้วมวนๆกันเพลงนี้

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: แขวงจำปาสักสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประสงค์แขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าแขวงจำปาสักได้เริ่มประกาศสั่งตั้งตาแสงในวันที่13กุมภาพันธ์ปีนี้ตาแสงที่สั่งตั้งทำอิฐแม่นตาแสงสนามไซนครปักเซและสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงในทั่วแขวงในครั้งวันที่30มีนาปีนี้ทันตามกำหนดเวลาเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศผลสำเร็จการสั่งตั้งตาแสงแม่นหมากผลการจัดตั้งพันธุ์ขยายที่ซี่น้ำของพรรคและรัฐบาลเข้าในการสร้างหักฐานการเมืองให้เข้มแข็งนักแน่นเพื่อรับประกันสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนตามทิศประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาหารือประชาชนเฮ็ดประชาชนติดตามกฎกาและประชาชนได้รับผลประโยชน์
3: ปัจจุบันนี้เขาได้จัดตั้งปฏิบัติในการประกาศสั่งตั้งตาแสงซึ่งตามมติของกรมประชุมส่วนกลางแม่นแต่แม่นบ่ให้กายอยู่ในการปี2027สนานแขวงจำปาสักพวกเขาก็ได้ค้นคั่วนับแต่การเก็บกำข้อมูลว่าแขวงเขาจะมีจักตาแสงแต่ละตาแสงจะใส่ซื่ออีสังก็ได้เปิดขบวนการเผยแพร่มติคำสั่งต่างๆของส่วนกลางพรรคของรัฐบาลก็คือคำแนะนำของคณะกรรมการเกี่ยวข้องอย่างละเอียดนับจากคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงจนไปฮอดว่าห้องหน่วยงานอยู่ในขั้นแขวงและก็เป็นฮอดขั้นเมืองขั้นบ้านเพื่อให้ทั้งหมดการจัดตั้งพ่อแม่ประชาชนนี่เข้าใจก่อนว่าเป็นหยังจึงสร้างตั้งกระแสจากนั้นความเข้าใจยังลึกซึ้งกำแน่นพวกเราก็ได้วางแผนแต่งตั้งคณะผู้สอบเนาะแล้วก็มีคำแนะนำละเอียดเพื่อให้จัดตั้งปฏิบัติตามแผนผ่านการเฮ็ดคือแนวนั้นเฮ็ดแท้เฮ็ดว่านี่แหละพวกเราจึงสามารถมาฮอดวันที่13เดือนมีนาเราจะได้เริ่มจัดตั้งประกาศตาแสงทับอิฐของแขวงจำปาสักในปี2026แม่นตาแสงสนามไซขึ้นกับนครปักเซซึ่งเป็นตาแสงทับอิฐจากนั้นก็กำหนดคาดหมายในมติของประชุมที่เป็นเอกภาพทั่วพรรคแม่นบ่ให้กายอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษาต้องสามารถประกาศตาแสงให้สำเร็จ100%โดยแบ่งให้คณะประจำพรรคลงซีนำแต่ละเมืองผ่านการปฏิบัตินั้นมาฮอดอาทิตย์ทับอิฐของเดือนเมษา2026พวกเขาจึงได้สำเร็จในการประกาศตาแสงทั้งหมด46ตาแสงสำเร็จ100%
2: ท่านอรุณไซสุนราชในฮู้ตื่มว่าสำหรับแขวงจำปาสักได้กำหนดสร้างตั้งตาแสง46ตาแสงภายหลังสร้างตั้งตาแสงสำเร็จคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้เอาใจใส่ยกระดับความเข้มแข็งด้านอุปกรณ์หับไส้งบประมาณและบุคลากรการสร้างตั้งกลไกต้องไปเคียงคู่กับการสร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวได้อย่างจริงจังย้อนเหล่านั้นคณะพรรคองค์การปกครองแขวงได้สุ่มใส่ประกอบอุปกรณ์โดยมอบรถจักร1คันคอมพิวเตอร์1ชุดให้แต่ละตาแสงพร้อมด้วยเงินสด50ล้านกีบต่อตาแสงรวมมูลค่า3ตื้อ200ล้านกว่ากีบและงบประมาณบริหาร91ล้านกีบต่อปี
1: สมภวันมวงไซอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลาย ผิดปกติต่อกระจกต่อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
7: ข้าพเจ้าชื่อว่าบุญไซศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
8: ว้แล้วหลังจากที่พอกินจีโกลแล้วเป็นเอาได้แน่บ
7: ่นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพอก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้งั้นเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ส่งเสริมต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ

อย่าได้ตีแถลงว่าเอาเรามาเป็นต่อจักบ่ถือข้อย่อบ่ถือป้องมันสิเสี่ยวใส่มือเด้ออันผู้สาวเอ้ยอย่ามาตีแถลงล่มตมบ่มีพลาดหมื่นซะดิตัวให้กืนกินแต่ก้านให้ข้างไว้แต่คอโอ้ยบินรายการเฮาก็ได้อ่ะมาฟังเสียงเพลงม่วนๆจะตายขับเงิมนะมอบให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการในสมงที่2สมงนี้ก็ยังอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการคือเก่ามีรายการเฮาซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักก็คือบริษัทรองเลขาการค้าซึ่งเป็นผู้สรรสร้างรายการและอุปถัมภ์รายการเป็นอันดับ1เลยขอบใจทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งซึ่งเข้ามาอุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ข้อมูลต่างๆมีรายการก็คงจะได้ฟังเนาะได้เข้าใจแล้วแหละนะเพราะว่าเพิ่นมีนโยบายผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบก็พากันไปมีรายการเฮาเด้อเพื่อสุขภาพทั้งภายในและก็ภายนอกของดวงตาแหละโดยเฉพาะแล้วเพิ่นก็เจาะจงไปที่ดวงตาของเฮานี่แหละเนาะสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดต่อเนื้อต่อกระจกอุ่นในตามันเสื่อมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลและปิ่นปัวก็คือไทยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยก็เดินทางไปโลดมีรายการเพิ่นยินดีต้อนรับเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกดไปที่เบอร์020 5755 4111 5755 4111เนาะจดไว้แล้วก็เดินทางมาโลดเนาะก็ไปทั้งโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายในภาคส่วนนี้แหละแม่นเว้าเรื่องการตัดเครื่องบ่แม่นตัดผมนี่แหละกันตัดเครื่องเนาะเฮ็ดสุดนักกีฬาโอ้ในยามนี้ก็ฤดูกาลปีสิมานี่มื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็แม่นเว้าเรื่องกีฬายอดฮิตยอดนิยมก็คือกีฬาเตะบาสเนาะกีฬาเตะบาสระดับโลกมีรายการเฮาเพิ่นว่า FIFA World Cup โอ้ยอ่อนซอนกันจังว่ะนะคนก็ติดตามอย่างมหาศาลเนาะติดตามหลายเป็นรายการสิงขันระดับโลกเลยนะ FIFA World Cup หรือว่าเตะบาสโลกหลายทวีปหลายทีมเนาะซึ่งได้ผ่านการคัดจรมาเรียบร้อยแล้วสิสตาร์ทกันวันที่10ปลายนี่แหละมีรายการเฮาเด้อติดตามแต่ว่ากีฬาเตะบาสโลกในปีนี้นี่จะไปเตะกันผู้ใดบ่แม่นว่าเตะประมาณ10โมง11โมงเด้พูนใกล้ๆสิแจ้งผู้ใดมีรายการเฮา3 4 5 6 7ถือว่าเกือบมื้อเช้าพุ่นแล้วอันสมองผลทายทอดสดโอ้ได้เบิ่งกันแต่บางท่านก็สิหิวหลับหิวนอนบางท่านก็สิเฝ้ากันอยู่ซั่นๆแหละแต่ว่าก็นอนได้ตื่นนึงแล้วไปมันก็สิได้เบิ่งก็ได้เนาะพุ่นละเที่ยงคืนไปฟังนั้นพุ่นเด้อทายทอดสดเตะบาสโลกปีนี้ก็ได้ภาคส่วนนี่แฟนพันธุ์แท้ FC ทีมชาติแต่ละประเทศก็เป็นขวัญใจเนาะดาราดังๆก็ถือว่าได้ลงสนามก็ถือว่าภาคภูมิใจเด้อบัดนี้ทางภาคส่วนเฮาก็เป็นแฟนรายการนะมักเตะบาสเป็นชีวิตจิตใจก็พาไปซื้อเกือบดุ๋มซื้อรองเท้าซื้อสุดนักกีฬาอยากได้เสื้อนักกีฬาเบอร์นั่นเบอร์นี่ก็อยากได้เป็นทีมนะมีโลโก้ของบริษัทตัวเองมีโลโก้ของแบรนด์สินค้าตัวเองสิพิมพ์ซื้อใส่พิมพ์ซื้อใส่นักเตะดังๆหรือว่านีโอเมสซี่บ่หรือว่าโรนัลโด้บ่ซื้อหรือว่าโอ้หลายนักเตะก็ได้นะพิมพ์ใส่นะเบอร์นั้นเบอร์นี้เดินทางไปรถที่โรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเพิ่นยินดีต้อนรับมักคอแหลมบ่หรือมักคอกลมหรือว่ามักเสื้อบ่มีคอก็ได้แล้วแต่มักกระลอกมักกระแลงเสื้อยอกเสื้อยืดแขนกินแขนยาวตัดทรงให้พร้อมละเอียดสีสันสดใสสวยงามสกรีนลายใสโรงงานตะหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายลวดลายสวยงามประณีตเนาะซักนี่บ่มีย้วยบ่มียืดบ่มีว่าอันซักแล้วละคอตอนเล็กๆๆก็ซื้อมาละคอหุบดีดูไปปั่นละคอจึงคึงบ่ได้เพราะว่าแพ้เพิ่นนี่มาตรฐาน
นะมาตรฐานดีมีหลายไส้ให้เลือกนะหลายเกรด A เกรด B เกรด C มักเกรดได้ราคาดีๆกับสิเกรดแพงได้จักหน่อยราคาผู้เป็นกลางกับสิว่าธรรมดาคันว่าราคาถูกๆได้ก็ต้องได้ยอมรับสภาพได้ไปหาเพิ่นตัดประเภทใดเสื้อสีใดเอาจักสุดจักโตโรงงานตัดหยิบ SMKM สถานที่เพิ่นอยู่บ้านสีไข่นี่นะบ่ได้ไกลปานใดกายสนามบินวัดไตไปน้อยนึงไปหาเพิ่นอยู่หั่นล่ะเพิ่นมีโรงงานไปหาหัวหน้าใหญ่เพิ่นลดเนาะเพิ่นบอกว่าอยากได้เสื้อกีฬาสิมีการแข่งขันกีฬาในเวลาโอกาสวันสำคัญบ่นี่ก็แม่นเด้มื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็วันที่1เดือน6เนาะวันเด็กน้อยเดวันปลูกต้นไม้ก็มีกิจกรรมก็อยากได้เครื่องมันสิทันผลิตบ่คือว่าไวใกล้ๆสิฮอดแล้วยังบ่ทันเนาะต้องได้ออกออเดอร์จักทิศ1 2ทิศบ่คือว่าก็ได้หรือว่าเฮ็ดจัก10 20ตัวก็สิทันอยู่ดอกเนาะเล็งๆให้ได้เด้ออาจารย์ว่าสักพิมพ์ให้เลยเด้นะหรือภาคส่วนหนึ่งก็สิพูดวันที่7ตุลาบ่วันที่เขาเอิ้นว่าที่7เดือน10เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นวันที่10ตุลาเนาะวันครูวันครูแห่งชาติลืมไป7ตุลาเด็กก็ถือเป็นวันครูก็มีนะจะตัดเครื่องให้ไปแข่งขันเตะบาสจังซี่เด้บ่ก็พิมพ์ไปใส่ส่งข้อมูลไปเพื่อว่าไปแข่งขันวันครูอันนี้เดือนต่อไปนี่ก็ดีแล้วเนาะสร้างกิจกรรมร่วมกันในจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ไปเตะบาสแข่งขันกันอยากได้เสื้อกีฬางามๆไปแล้วได้มีรายการเฮาเด้อโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเพิ่นบริการนะถ้าว่าได้ข้อมูลจากรายการลองได้ข้อมูลน้ำนาบ่าวโคชกอุทัยเด้อเพิ่นบ่แจ้งไปหาเพิ่นก็บอกเพิ่นว่าได้ติดตามรายการลองฤทธิ์ได้ยินข่าวเพิ่นโฆษณาประสาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโรงงานไฮแดได้ยินแล้วได้เบอร์โทรศัพท์พร้อมก็ดีแล้วมีรายการเฮาเด้อก็แจ้งเพิ่นก็สิลดราคาให้พิเศษอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตให้อันนี้ก็แจ้งอันนี้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็ยกมาเว้ามาว่ากันเพราะว่าในแต่ละเทื่อนี่ก็บ่ค่อยได้ยกมาเว้ามาว่ากันต่อผู้อุปถัมภ์รายการก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้ก็มีเวลาหลายนะก็เลยได้ยกขึ้นมาโอลมกันนะแจ้งข้อมูลให้บรรดาลูกค้าที่สนใจต้องการอยากได้ก็เถื่อไปเอาโลดเด้อไปหาผลโลดสร้างผลิตโลดนะอันนั้นก็คือโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายแล้วก็ตามไปตึมหั่นละแม่นทั้งภาคส่วนทั้งห้างปิงแบ้หรือว่าห้างอาหารซอยดิยมนะอันนี้ก็เถื่อเป็นผู้อุปถัมภ์รายการผู้เฮาเช่นเดียวกันก็ได้ยกมาว่ามาว่ากันในแต่ละมื้อนะในแต่ละระยะก็มาว่ากันเพราะว่าเป็นห้านอาหารเกี่ยวกับเรื่องของเมนูแบ้โดยเฉพาะเลยนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารตามสั่งอีกนะก็บ่ได้หมายความว่ามีแต่ปิ้งแบ้ดอกก็มีหลายแนวมีตํามีอาหารทะลอกทะเลเนี่ยปุ่นไปเพราะว่าบางท่านนี่ผู้แซ่ผู้สาวเพิ่นก็บ่กินเนาะพาแฟนไปแฟนก็บ่มักแต่ก็เลยสั่งเอาปิ้งแนวอื่นมากินก็มีเด้อบ่ต้องห่วงดอกว่าเอ้ยมีอันกินนะมันท่านค่อยบ่มักนะมีแนวอื่นอยู่ดอกก็ไปนั่งเป็นกำลังใจให้ผู้บ่าวเพิ่นนำแดก็ไปนั่งเบิ่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสู้เป็นแฟนก็ได้ไปเด้บุกน้ำลุยตุ่มสะเทินน้ำสะเทินบุกผู้บ่าวกินอย่างก็ได้ไปได้กินได้เบิ่งเลยต้องได้เอาใจกันแดเนาะอันผู้สาวส่วนหลายเพิ่นก็บ่ค่อยปานใดดอกเพศได้ก็ได้แต่ว่าบางท่านก็กินคือกันห้านปิงแบ้ซอยนิยมปิงแซ่บมีรายการเฮาเด้อไปเวเบิ่งทั้ง6สาขาพุ่นเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวก้อยสิยกมาเว้าให้แต่ละสาขาอยู่ไสอยู่ไสมีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมบางท่านก็สินัดพบกันมื้อแลงนัดพบกันที่ห้านปิงแบ้ส่วนตัวนะอันนี้ก็คือห้านปิงแบ้ซอยนิยมปิงแซ่บๆเนาะแล้วก็ยังมีภาคส่วนอุปถัมภ์เฮาอีกก็แม่นเทียนเพิ่งน้ำสุกนี่มื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็เข้าพรรษาละก็เลยยกมาเว้ามาว่ากันหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของเทียนผึ่งน้ำสุกนี่บางท่านก็ได้ยินโคสุกเบ้าตลอดแต่ว่ามันเป็นกันจะได้มากันจังใดว่าสันมันมีสรรพคุณแนวใดมันมีคุณภาพแบบใดโอ้มีแน่นอนมันจะแตกต่างจากเทียนธรรมดามันแตกต่างจากเทียนธรรมดาบ่อนใดอันที่หนึ่งมามันจะซุ่งกินหอมขี้ผึ่งเด้อหอมขี้ผึ่งคือจะกินน้ำผึ้งในบางท่านก็โอ้น้ำผึ้งเดือน4เดือน5นี่ก็
ยามนี้มันก็บ่ปานใดแล้วเนาะมันฝนตกแล้วเออพุ่นละเดือน4น้ำผึ้งเดือน5นี่หวานบ่ให้เว้าน้ำผึ้งนี่เป็นยาได้มีรายการเฮาน้ำผึ้งสดๆผึ้งแท้ๆนี่โอ้เป็นยาเออเอาบ่ใส่กับใส่กองไว้เอาไว้ปนใส่น้ำเอาไว้ปนใส่นั่นเป็นยุคเป็นยาเป็นยาพื้นเมืองเนาะปฏิเว้าละก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนี่เออได้เก็บรักษาไว้อย่างดีเพราะว่าบ่แม่นของหาได้ง่ายๆดิเนาะน้ำผึ้งมันอยู่สูงเด้นะโอ้สัวสิได้หังผึ้งหังนึงก็รอดลมรอดตายไปเออเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตกต้นไม้สองมาเสี่ยงต่อการถูกตอดนี่อันสามมาก็เสี่ยงต่อการขึ้นไปแล้วบ่ได้น้ำผึ้งได้แต่หังเป่า เออดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าแต่ว่าเอามาเฮ็ดเทียนนี่เป็นขี้มันนี่ครับเฮาเด้อมาหลอมอันนี้มาล้อมาต้มไปเปื่อยเนาะแล้วก็เอาใส่เทียนนั่นเพิ่นทํามีกรรมวิธีในการผลิตดอกแต่ว่าเพิ่นจะมีแม่พิมพ์เฮ็ดนะเป็นใหญ่เทียนพรรษาใหญ่มีหลายประเพณีหลายอาบุญร้อยกระทงบ่ก็มีเป็นถ้วยเป็นซ้ำมีใส่เทียนจูดแล้วก็ลอยไปตามแม่น้ำเด้สายนาทีแล้วก็อธิษฐานกราบคารวะโอ้ยให้โชคให้มารให้ลองลอยสันใดไปผูกหัวตัวเมียกันไปลอยกระทงให้ได้เป็นคู่เป็นเคียงกันลอยไปกลางเดินไปไกลเพิ่นก็มีคำอธิษฐานเพิ่นมีเป็นถ้วยเป็นสามเป็นจ่วยบ่คักๆบรรยากาศเฮาเด้อแล้วก็เฉพาะอันน่ะจุดพิเศษที่2มาก็คือเวลาเฮาจูดแล้วมันสิส่งกลิ่นหอมเนาะอันที่2มาก็คือกินของเพิ่นนั่นน่ะมันบ่ไปทำลายสุขภาพควันมันน่ะขึ้นมาเนี่ยบ่ทำลายสุขภาพเพราะว่าบ่มีสารเคมีเจือปนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งสดขี้ผึ้งสดๆเลยเด้หอมนะแล้วก็ชุดพิเศษอันที่3ก็คือเหนียวโอ้เหนียวปานกาวมีรายการเลยบ่ได้สิมาต่อยกับไฟจุดสิก้นคือเทียนธรรมดาดอกนะธรรมดานี่มันเอาไฟลุ้นๆนิดหน่อยมันไปเปื่อยจ้ำปึ๊บแต่ว่าผูกเกี่ยวนี่บ่มีรายการเฮาแน่สุดจับปั๊บหลุดปึ๊บหลุดปูความเหนียวบีบใส่หม่องใดก็อยู่หม่องนั้นแล้วเด้เนาะแต่ใส่กับอันนั้นทานบ่อนที่สัมมาคารวะหั่นเจ้าถิ่นเจ้าทานบ่อนศาลพระภูมิปั๊บปั๊บสิโอ้อยู่ดีมีรายการคักพิเศษเพิ่นเด้อนานเบิดอีกเนาะอันนี้ก็คือจุดพิเศษเอกลักษณ์ของเพิ่นมันจะมีความแตกต่างกันใส่จิตติดง่ายดนทนนานหอมบ่มีสารพิษเจือปนนะเป็นเทียนผึ้งดีๆปัจจุบันนี่แหละแม่นเพิ่นได้จำหน่ายแล้วเด้อมีรายการรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะจะใส่กับงามๆให้เฉพาะเทียนพรรษาใหญ่นะและแม่นเพิ่นจะเฮ็ดโอบด้วยผ้าอย่างที่มีความสวยสดงดงามแบบหรูหราสไตล์แบบคนผู้ดีใส่ผู้ใดมีรายการเฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเทียนผึ้งประเภทที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าไอ้พ่อแม่ทางบ้านอยากได้เป็นเทียนน้อยก็มีรายการเฮาเทียนน้อยเทียนใหญ่เทียนยังครบทุกเรื่องนะนะว่าแต่สั่งเอาเด้ออันนี้มันให้มีรายการนี่กดไปที่เบอร์ของทั้งห้องการพวกเฮาเลยนะและพนักงานเพิ่นจะไปส่งให้เฉพาะเทียนผึ้งน้ำโสกที่020-9829-4228 9829-4228โทรไปแล้วเด้อมีรายการเฮาเด้อรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกว่าแต่หมักสั่งเอาโลดใหญ่หรือว่าน้อยสั่นหรือว่าประเภทใดๆมีหลายสไตล์ไว้ให้เลือกอันนี้ก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้คือเทียนผึ้งน้ำโสกเทียนผึ้งแท้ 100% จากธรรมชาติก็ถือว่าอยู่ในเครือของลองเล็ดพวกเราเสียมเดียวกันกระยกมาเว้ามาว่ากันในสมุดที่2ตามมาอีกก็แม่นแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องอันนี้ก็ดนๆจังยกเว้าให้1ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนี่เป็นเฮือนว่าเป็นแบรนด์ส่วนตัวเนาะเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจครอบครัวนะซึ่งอยู่ในเครือของลองเล็ดพวกเฮาเช่นเดียวกันแต่ว่าเฮาจะแบ่งออกไปหลายแง่ว่าทั่วไปเนาะแต่ละทานนี่ก็ได้แบรนด์เป็นของตัวเองได้ลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเนาะก็ถือว่าบ่ได้ลอกเลียนแบบไผว่าทั่วไปนะเป็นสินค้าของตัวเองจัดจำหน่ายนะเพิ่นใส่ชื่อว่าแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนะเพิ่นจะมีการพันขยายหลายม่องขึ้นไปเพราะว่าจะเปิดห้านน้ำนะจะเป็นห้านข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องหั่นเนาะแต่ว่า
ประเภทเป็นซองที่โคซุกเอามาว่านี่เป็นซองนะแพ็คกินิสันอา20ยากาศคล้ายๆกับเฮามีเฮากินปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเป็นข้าวเปียกนะเป็นข้าวเปียกแล้วก็มีส่วนผสมเครื่องปรุงนะครบทุกเครื่องมีทั้งสูตรหมูกรอบสูตรงัวสูตรไก่สูตรเป็ดมีหลายสูตรเด้อก็เปียกแซ่บส่งไอ้น้องเพิ่นนี่เด้อแพ็คใน20ยากาศรับประกันบ่บูดบ่เน่าบ่มีเสื้อหลอกเสื้อลายหยังอัดแน่นปึ้งคักมีรายการเฮาเด้อรับประกันได้เอาไปใส่ก็ได้นะไปป่าไปดงไปเที่ยวไปลิ้นกินข้าวป่าข้าวดอยคือพ่ออยากกินข้าวเปียกมาคือว่าจับมาอยู่2ว่าซั่น2ถุงกระดังไฟขึ้นต้มน้ําร้อนๆจีกข้าวเปียกกันลงไปต้มกะว่ามันสุกอ่ะจีกเครื่องปรุงใส่มักเผ็ดเกลือแป้งนัวหยังมันมีหมดอยู่ในหั่นสำบายหอมคือกับกินข้าวเปียกอยู่ห้านเลยเนาะต่างแต่ว่าเครื่องปรุงเพิ่นจะเป็นเครื่องปรุงแห้งครับมันเป็นอย่างสันได้มีรายการเกี่ยวกับเรื่องของแบนข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องหลายๆท่านก็สนใจเพราะบางท่านนี่ก็เดินทางไปป่าไปดงนี่ไปกินข้าวปลาอยู่หัวให้ไปนะอันนี้ก็เป็นการพกพาข้าวเปียกที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้สบายนะพกบ่ได้ยากดอกมันบ่ได้ใหญ่มันสิเป็นกระเป๋าแบกบักใหญ่บ่แม่นได้เป็นถุง2ซมีจิตามท้องตลาดเฮานี่แต่ว่าเพิ่นเอาไว้ในสวงสูญญากาศเรียบร้อยก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเรานะเป็นแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนะสนใจก็จดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เพิ่นส่งไปให้เด้ออยากหาประทานเบิ่งอยากลองกินเบิ่งบ่หรือว่ามันเป็นจะได้ส่งไปทั้งต่างแขงได้บ่ส่งไปทั้งใดก็ว่ากันไปเดี๋ยวจัดส่งให้นะผ่านคนส่งก็ได้เด้อครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอีกอันนี้ก็คือแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเรานะก็ถือว่าทางท้ายสบายดี FC แฟนรายการพ่อฮอน้ำแดงเนาะสบายดีทั้งนาพิมพ์สอนอินทรีย์เสียงใหม่ยังเบิ่งอยู่นางสาวกุมภานางข้าวจอยนางอาทานนางอาจารย์สมอนจันทลานไซเจ้าแล้วก็ขอบใจทั้งทานคำไม้ทั้งเพจแห่งซาลาวที่ติดตามรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ชั่วโมงที่2ไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาบาดนี้หลังจากล้มกันแดละก็ได้น้องอยากได้ผัวเอาให้แกพี่น้องทางนาตาอีเมภัยเพิ่นขอมากับตู้เผยตู้วอนเด้อพากันเด้อผู้บ่าวผู้แพรวทั้งใดอยากได้ก็ไปเอาเพิ่นแดนี่รายการเพิ่นอยากได้ผัวแฮงงามนี่ก็ได้ม้วนๆกันศิลปินน้อยจันสุดาปทุมมาวงศ์ม้วนๆกันจ้ะ

พื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: ้ยคิดฮอดอันเมทัลนี่เนาะคิดฮอดประตูบัวคำบ้านซอยนาฟ้าเด้ว่าสิน่ะอายุดีวีเฮงเนอร์บิดรายการทางเมืองแปลกแข่งเสียงขวางเฮาเมื่อสุพุทธสุคนเนาะให้อยู่ดีมีแห้งนะคนทางเมืองพวนคนทางแขวงเสียงขวางเฮานะสัตว์สำเนียงเสียงขวางก็มาแล้วยามนี้ก็ได้เนอโอ้คันว่าจะกินนกแอ่นตุ้งแล้วเมื่อเสียงขวางพุ่นละเนอเออคันตูบ่ตุ้งอะไรมัน300ต่อโตคันมันตัวตุ้งอะไรมัน3ตัวต่อ100บ่เออก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าตัวตุ้งมันสิแพงกว่าตัวบ่ตุ้งเด้มีรายการเฮาเด้อกระโดดละบ่ได้กินนี่โอ้ก็หากินยากเนาะคอยลกเอ็นนกแอ่นก็ได้เออมันบ่แม่นสิไปหาได้คือปู่คือป่าเด้มันถึงอากาศบ่ได้มีวิธีเอาของเพิ่นดอกนะวิชาการเพิ่นก็ได้อ่ะก็เอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ของนะชาวเสียงขวางเมืองแปลกแข่งเสียงขวางทั้งทุกเมืองนั่นแหละนะทั้งแขวงเสียงขวางเฮาเป็นต้นตำรับแล้วก็ยังมีบทเพลงสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่งอีกเด้นะเวลาโอ้เพลงดังเพลงนี้ฮิตติดปากเป็นแต่ว่าบัตรสลบผู้ใดนะคณะไปงานดอกงานดอกงานสู่ขวัญขึ้นเฮือนใหม่เอาบัตรสลบให้ได้สาวเสียงขวางให้ได้เนอสังกัดจัดให้เพิ่นรู้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่งนะเพราะว่าเมื่อเก่านี่สมัยเหตุการณ์ปฏิวัติเนาะเก่าๆมาถึงปัจจุบันนี่ก็สิเว้าเรื่องว่าเป็นอย่างที่ว่าสาวเสียงขวางทั้งงามทั้งเก่งเก่งต้องเพิ่นโดดจ้องเด้นะสาวเสียงขวางโดดจ้องโอ้ใจกล้าใจเด็ดเนาะท้อบ่ธรรมดาเจ้าขึ้นถึงยนต์โดดลงมาโอ้เปลือกว่าความหัวจิตหัวใจโอ้บ่กล้าล้มเพิ่นแล้วว่าใจเจ้าโหดเพิ่นว่าซั่นนะอันนั้นก็คือเพิ่นว่าอาชีพเพิ่นนะเป็นกองทัพอากาศเด้นะอยู่พูดเพิ่นว่า702เนาะท่านทางภาคส่วนทางกองทัพเพิ่นอันนั้นแม่นเกี่ยวกับเรื่องของโดดจ้องทั้งเป็นกำลังพลทั้งเพชรยิงเพิ่นโอ้ยเพิ่นมีการแสดงต่างๆก็ถือว่าสวยสดงดงามนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของทั้งแขวงเสียงขวบโอ้สมัยแต่เก่าแต่พ่อแต่แม่นี่ก็เก่งกาจสามารถนะเป็นดินแดนแห่งวีรชนเป็นดินแดนแห่งนักปฏิวัติแขวงเสียงขวบสายต่อไปจะสบายดีเพียงยังเนาะ
1: สาวซึ่งกว่าเพลงงานทั้งสิ้นเนาะ
0: ได้เดี๋ยวจัดให้จ้ะ
1: สาวซึ่งกว่าเพลงความหนังก็ได้เนาะ
0: ได้
1: เดี๋ยวอักขอบน้ำแปดชอบคำเล็กที่ประวงเนี่ยเด้อ
0: เจ้า
1: วันเมืองเฟืองแม่มณีลาเบวอนปวอม
0: เจ้า
1: ตัวติ่งบ้านหลวงพันยา
0: สาวน้ำ
1: บาลองเตะเนาะ
0: เจ้า
1: ตามบ้านผู้ใดบ้านผู้กินเนี่ยเรื่องสาวกองทัพเดินอากาศเนี่ยโอ้สนใจเด็ดแท้เด้อ
0: เจ้าม
1: ิ่งที่ว่าโดดจ้องมันเนี่ยกว่ามันใจเด็ดที่สุดแล้วล่ะนะ
0: แม่นแล้ว
1: คือเฮาเนี่ยสิไปกินโดดขึ้นเพิ่นดีกว่าได้นอนกินว่าใจร้ายก่อน
0: เออแม่นแล้วเจ้า
1: แต่ว่าเพิ่นคิดแล้วว่าต้องกล้าหาญแล้วเพิ่นเด็ดเดียว
0: โดย
1: หาญแล้วเนาะเพิ่นมีประเด็นนี่เน
0: า
1: ะอ
0: ยากได้ไปเป็นเมียบ
1: ่ว่าได้ให้ทางที่ไทยเงินโดดจ้องที่ว่าได้บ่นั่นโดดจะหาย
0: เจ้าขอบใจเบาเล่เด้อจ้าเพิ่นเป็นลมมักสาวโดดจ้องไปโอ้ก็จะสิไปหาลมทางใดเนาะเพิ่นก็ดนเพิ่นก็จังมีจิตการก็จังก็สิไปนําหาเพิ่นได้เด้มันบ่เพิ่นสิมาเห็นง่ายๆเด้ยามมีบุญมีงานมีวันสําคัญของประเทศเพิ่นก็จังได้มีการแสดงเนาะเจ้าสบายดี
2: เจ
0: ้
2: า
0: อันเลยอยากได้ผัวดี
2: เจ้า
0: โอ้อยากได้ผัวดีและเฮ็ดให้ดีคือมันเพลงอันนั้น10ตีติเพลงนั้นน่ะเพลง10ตีเพลงอันนั้นจาตรีจาตรีเพลงนั้นเจ้าของทั้งอันน่ะอาจารย์นั้นสุกันเจ้าแม่นล่ะเจ้าโดยได้เปิดให้ฟังเจ้าเจ้า
2: เมจันทนาของเจ้าแก้ว
0: โดย
2: ล
0: ุ
2: งปูมีลุงปูคำที่เทพโลโลหน้าใหม่เด้อ
0: ขอบใจเด้อผู้สาวยังสอน
2: เจ้า
0: ด้วยด้วยด้วยด้วย
2: ใจสบายดี
0: เจ้าอันนี้มันสาวสำเหนือนะอันนี้สาวแข็งหัวพันบึงสำเนียงเสียงว่าวกะมีเสียงหัวเสียงมวลมานำรถคันได้เข้าหน้าใหม่ยังได้อารมณ์ดีนะทั้งสาวเวียงสอดเปิดกระไดอายุทำตาอันที่จริงแล้วเราบริเกตออกมีรายการเป็นเราเมย์เวียงสอดแล้วเอาเป็นสเต็ปเราสุดๆแต่ว่าตัวจริงคันประมาณอยู่40ปลายปีเท่านั้นนะยังงามอยู่นะก็ถือว่ารักษาสุขภาพดีๆหลังจากได้เว้าได้ว่ากันไปแล้วเนาะก็ถือว่าหลายๆพักส่วนเข้ามาติดตามรายการในสมองที่2ของรายการของเฮาก็ถือว่ายินดีต้อนรับเด้อให้ข้อมูลอาหารเสริมไปโทรไปที่เบอร์020-9829-4228อยากได้ฟังอยากฟังเพลงกับมาหน้าไมค์ที่030-5787052นะจากหน่อยเบรกต่อไปจะเปิดเพลงกันนะวันเด็กให้นะวันเด็กเด็กน้อยสากลในมืออื่นมือหือนี่แหละนะวันที่1เดือน6เดี๋ยวทั้งปลูกต้นไม้แน่นะก็เป็นวันเด็กสากลแดนะก็ขอสาเหตุพรในแก่บรรดาลูกๆหลานๆนักเรียนฮู้นักศึกษาจงเป็นนอแหน่งของประเทศชาติเนาะถืออยู่โรงหำโรงเรียนนะอยู่กับครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นพ่อแม่คนที่2ที่สอนลูกเต้าให้เป็นคนฮู้ผู้ดีมีความฮู้ความสามารถนี่เป็นวันเด็กครอบครัวแต่ละท่านก็ถือว่าพักนะปลูกต้นไม้สร้างกิจกรรมคืนผืนป่าให้ผืนแผ่นดินบนใดที่มันเป็นแห้งแล้งกันพากันไปปลูกกิจกรรมต่างๆซื้อต้นไม้ต้นหยังนะเป็นต้นไม้กินมากต้นไม้ที่สร้างเศรษฐกิจกับปลูกนะปลูกให้มันเฮ็ดให้แก่ลูกเต้าเฮามันมีจิตใจนะที่เอิ้นว่าฮักผืนป่าให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ละปีเพิ่นจะจัดดอกปลูกต้นไม้เฮ็ดโครงการต่างๆมันก็ซื้อเป็นพันๆต้นพุ่นเด้เนาะโรงหำโรงเฮียนเฮ็ดกิจกรรมขี่รถบัสรถทัวร์ไปไปปลูกต้นไม้แต่ละบอนแต่ละทีเพิ่นก็มีกิจกรรมนะแล้วก็ยังเป็นวันเด็กพาลูกพาเต้าไปเที่ยวนี่เที่ยวหั่นเที่ยวนี่ก็ให้มีสติในการไปการมาก็ได้ให้มีแต่ความปลอดภัยนะลูกเต้าเราก็ยังไวเฮียนฮู้แด่บางท่านก็พาลูกพาหยังไปเที่ยวก็ให้เบิ่งให้เป็นหูเป็นตานะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงวันบุญวันที่1เดือน6วันเด็กน้อยสากลใกล้สมุนเวียนมหอดแล้วนะก็ขออวยชัยให้พรในแก่ลูกเต้าทุกคนแข็งแรงใหญ่สูงเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการฮาเพลงนี่แหละแม่นฮักแล้วบ่ได้ศูนย์เอกพลโสภาแล้วก็ตามอีก1บทเพลงเพลงของซิตตีอัญจาตรีนะจาตรีของอาจารย์สุกันต่อไปเด้อ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตะบอกสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแว่สรยงยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15.30 จนถึง 11.30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ก็ถือว่าจัดให้ตามคำขอจาตรีสัมพันธ์มอบให้เกทั้งแม่เลี้ยงสอนเด้อขอมาแล้วก็ได้ฟังเนาะสุขภาพดีคือต้นทุนชีวิตที่ดีนะอันนี้ก็คือสุขภาพที่ดีก็คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันใหม่นะทุกๆเวียกทุกๆงานมันต้องขับเคลื่อนด้วยเหงื่อแห้งนะสติปัญญาห่างกายต้องสมบูรณ์ก่อนจะประสบผลสำเร็จเวียกงานใดๆก็ตามนะทุกปัญหาของสุขภาพเด้อโคซุกแนะนำไปที่อาหารเสริมจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสเป็นตัวเลือกอีกประเภทหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และตลอดไปมอบให้กับจีโก้พลัสปัญหาเรื่องของไขมันธาตุน้ำตาลนะเรื่องของกระดูกเรื่องของระบบเส้นประสาทความดันโลหิตต่างๆนอนบ่หลับจีโก้พลัสมีคำตอบให้เด้อพอพันทั้งหลังไม่นะรายละเอียดข้อมูลต่างๆกดไปที่เบอร์020-9829-4228นะเพื่อประหยัดเวลามีรายการเฮาไปฟังเพลงสาวเสียงควงกันต่อเนาะตามคำขอเด้อมีรายการเฮา

ใจทาง Facebook ส่วนตัวของโฆษกนำแดด TPU Thai Music นะซึ่งไลฟ์สดเป็นประจำนะสนใจอาหารเสริมฝากเบอร์โทรในกล่องคอมเมนต์ละกาผักสวนอยู่ทางบ้านอาจจะได้อาหารเสริมก็กดไปได้ไหมเด้อที่ให้เบอร์โทรศัพท์ก่อนเนาะที่020-9829-4228 9829-4228 030-544-6644 544-6655 544-6655ได้ไหมเด้อและส่วนเบอร์โคซกนอนสนใจสอบถามข้อมูลอาหารเสริมก็ได้ที่เบอร์020-5832-9850 5888-9850เนาะอันนี้ก็คือช่องทางที่ให้มีรายการพวกเฮาได้พอพันสอบถามและสั่งซื้ออาหารเสริมเครื่องดื่มเครื่องใส่ต่างๆของลองฤทธิ์พวกเฮานะมื้อนี้จะปิดท้ายอีก1บทเพลงเนาะปิดท้ายอีก1บทเพลงนะเสียดายไอ้เอาเมียก่อนบ่แม่นแหละจะเป็นเพลงของฮานปิงแบ้นะปิดท้ายให้เด้อมื้อนี้ต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทั้ง8ภาคส่วนนะเข้ามาอุปถัมภ์รายการยังยินดีครับโฆษณาประสาทสัมพันธ์กันต่ออยู่ทั้งลองบ่เฮาเนาะมื้อนี้ต้องได้ขอบใจทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจ FC แฟนรายการทุกภาคส่วนและขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้ชมทานฟังทุกๆท่านมื้อนี้เบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: าวทองเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืด

วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินหมอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปสั้นทันฟังข่าว
2: เมื่อบุรุษมานี่ทานเวียงไซสิงคำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามหับหน้าทีแทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิ่นอ้อมร่วมกับบรรดาประเทศคู่ร่วมเจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลจัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ในกองประชุมครั้งนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของลาวโดยเฉพาะการยกระดับทางหลวง AH131 นับแต่ทาแคกหานาเผาหรือ NR12 ที่คืบหน้าแล้ว20ส่วนห้อยคาดว่าจะสำเร็จในปี2028พร้อมทางความคืบหน้าของโครงการทั้งรถไฟเสื่อมจอดเบียงจันทาแคกนาเผาตอนที่1 นับแต่ทาแขกฮามูยาไซแดนลาวเวียดนามเคียงคู่กันนั้นพร้อมเร่งรัดขบวนการภายในเพื่อกระเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลุงจอดพักคาดว่าจะสำเร็จในท้ายปีนี้สืบต่อสุขโยกการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายทางเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใช้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและไทยการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการประกอบส่วนและสุขโยกการเสื่อมจอดเสื่อมโยมพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมโยงจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสมทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมจอดเสื่อมโยงและเยินยง
1: สมภวันมวงไสอ่าน
3: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
3: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออคอสื่อสาร

0: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่าน
1: แก้วสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับมิตรหักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการอค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
0: เจ้ามื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการร่วมกับเอื้อพันงานในรายการของพวกเฮาพบกันทุกๆเอิ้นว่าต้นอาทิตย์
1: ต้นอาทิตย
0: ์มื้อนี้อนุรักษ์มาแล้วเด้อ
1: ต้นหากลางเนาะทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 นเวลา 12:00 นผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: เจ้ามื้อนี้พวกเฮามาพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนทนาในรายการของพวกเฮาในหัวข้อที่เอิ้นว่าหลายคนก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ที่ว่าติดตามข่าวๆนี่ก็อยากรู้ว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มีสองทางใดแดงหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพซึ่งรายการของพวกเราก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมรับฟังรายการเมื่อวานนี้ก็โอ้ได้ห้องว่าได้คำตอบไปหลายพอสมควรเนาะมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางเบื้องของราคาสินค้าเป็นต้นก็เป็นราคาสินค้าควบคุมมีอันใดแดงแล้วอันใดเดที่มันติดพันกับชีวิตประจำวันของพวกเราซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นทางท่านหัวหน้ากรมการค้าภายในเพิ่นมาร่วมสนทนาแล้วเพิ่นก็มาให้ข้อมูลดีๆหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้เอิ้นว่าไขข้อข้องใจกันเลยแต่ว่าในอาทิตย์ต่อไปเพิ่นจะมาอีกครั้งหนึ่งส่วนว่าจะมาในหัวข้อไหนนั้นจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเติมอีกเพื่อให้กล้าเก็บข้อมูลไว้แล้วมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่เป็นมื้อที่หลายท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดว่าผู้ใดที่มีความสนใจเป็นต้นแมนผู้ประกอบการใหม
0: ่
1: ถามว่าโอ้ยสนใจอยากจะสร้างตั้งบริษัทเฮ็ดแนวใดไม่มีการมีขั้นตอนยุ่งยากบ่การจดทะเบียนนี่จักมือจักวันจังสิได้จังสิออกหลังจากได้ทะเบียนไปแล้วเฮาจะเฮ็ดแนวใดแดหรือว่าช่องทางอื่นๆจะเฮ็ดแนวใดเนาะมื้อนี้จะได้คำตอบอย่างแน่นอนมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากทางท่านนางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ห้องหัวหน้ากรมวิสาหกิจห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาร่วมสนทนาภายใต้หัวข้อการออกใบทะเบียนและระเบียบการที่ผู้ประกอบการควรฮู
0: ้ในวงเล็บว่าควรฮู
1: ้ควรฮู้สบายดีสบายดี
2: สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านและกับผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่าน
1: เจ้าท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมรายการผ่านทางเพจ Facebookของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมไปถึงเพจ Facebook ของทางรายการอคสื่อสารก็เห็นมื้อนี้เอิ้นว่าเป็น3สาวก็ว่าได้เนาะมื้อนี้3สาวจะมาให้ข้อมูลแบบครบถ้วนเลย
0: เจ้าก็อิงใช้เวลาพวกเฮาที่จะได้สนทนากันในระหว่างนี้เนาะถ้าท่านเข้ามาทางเพจรายการอยู่แล้วมีคำถามบางเดี๋ยวพวกเข้าใจได้เนาะในทางปฏิบัติตัวจริงมันต้องซับซ้อนบ่ต้องไปหาภาคส่วนใดหน่วยงานใดกระทรวงคำถามมาเดี๋ยวเฮาก็สิหอมๆแล้วก็ถามทางท่านหัวหน้ากลุ่มเลย
1: เจ้าท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นพร้อมที่จะตอบพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาก็ได้เนาะหรือว่าท่านใดที่โอ๊ยบ่ได้เข้ามาฟังตอนที่เฮาออกอากาศสดอยู่นี่แต่ว่ามีคำถามคาใจยังอยากจะถามทางท่านหัวหน้ากลุ่มหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็สามารถพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาผ่านทางรายการของเฮาได้แล้วรายการของเฮาก็จะรวบรวมเอาคำถามหรือว่าอันข้อคิดเห็นที่ท่านสนใจนั้นจะมาถามเติมอีกเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าท่านเฮาเข้าสู่การสนทนาเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเอาเป็นการประหยัดเวลา
0: หลายคนที่อาจจะถามฟังอยู่มันมีภาระวุฒิบัตรกันแล้วใดกรมทะเบียนหรือว่าเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนี้ยุ่งยากหรือบ่เนาะถ้าเทียบใส่หลายปีผ่านมาเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามทางท่านนางวงประดิษฐ์เนาะว่าในปัจจุบันภาระวุฒิบัตรและก็หน้าที่จุดสุ่มของทั้งกลุ่มเฮาก็คือกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจนี่ในการซุกยู่หรือว่าระเบียบการของการดำเนินธุรกิจของบรรดาวิสาหกิจทั้งภายในทั้งต่างประเทศอยู่แล้วนี่มีคืนแนวไหนอยากให้ท่านได้เว้าโดยย่อภาพรวมสู่กันฟัง
2: สบายดีเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านและกับผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านเมื่อนี้ก็รู้สึกดีใจเนาะและกับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ว่าได้รับการเชื้อเชิญให้มาเข้าร่วมสนทนาในรายการวิทยุเนาะก็คือรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเนาะก็ถือว่าภาระบทบาทของกรมคุ้มครองวิสาหกิจของพวกเฮานี่ก็มีหน้าที่ภาระบทบาทก็คือคุ้มครองวิสาหกิจเนาะคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจฮะ
0: อ
2: ันที่2แม่นธุรกิจการลงทุนเฉพาะของวิสาหกิจไฟฟ้าแล้วก็สายส่งไฟฟ้า
0: จ
2: ้านอกจากนั้นก็ยังได้คุ้มครองบรรดารัฐวิสาหกิจที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะอันนี้ก็คือภาระบทบาทรวมของกรมคุ้มครองวิสาหกิจของพวกเฮาเนาะแต่ว่าลงเลิกเฉพาะติดพันกับหัวข้อที่เฮาจะสนทนาในมื้อนี้ฮะและแม่นเรื่องเบี้ยงานทะเบียนวิสาหกิจกรมเฮาและแม่นมีภาระบทบาทคุ้มครองว วียกงานวิสาหกิจนี
0: ่แ
2: ต่คอร์ดการสร้างตั้งจนฮอดคอร์ดการยุบเลิก
0: โอ้แต่ต้นจนจบ
2: คือแม่แหละก็คือทางขั้นตอนการขึ้นแจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจการเปลี่ยนแปลงหน้าในทะเบียนวิสาหกิจรวมถึงคอร์ดการยุบเลิกวิสาหกิจและก็การติดตามกวดกาคุ้มครองหัวหน่วยวิสาหกิจภายหลังขึ้นทะเบียนวิสาหกิจแล้วนะ
1: อ
2: ันนี้ก็คือภาระบทบาทของกรมเฮาที่เป็นหลัก
1: อันนี้เป็นภาพรวม
2: อันเด่นๆเนาะก็คือเฮาหั่นเป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดประชากรธุรกิจอยู่ในสปป.ลาว
0: ผู้ก่อตั้งและให้กำเนิดประชากรธุรกิจ
2: ก็คือว่าผู้ใดที่มีจุดประสงค์ที่จะลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ
0: เจ้า
2: ต้องได้แจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
1: ห
2: รือว่าเป็นการแจ้งเกิด
0: เจ้าน
2: ำคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮานี่ก่อนเนาะอันนี้ก็คือภาระบทบาทล่ะนอกจากนี้หั่นเฮายังได้เป็นเจ้ากลางในการประสานสมทบ
0: เจ้าก
2: ับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหั่นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นธุรกิจเนาะและการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจท่านการเริ่มต้นธุรกิจท่านก็ถือว่าในระยะผ่านมาท่านก็ยังมีหลายขั้นหลายข้อเน
0: า
2: ะตามการประเมินของทางองค์การจัดตั้งสากลก็คือทางธนาคารโลกนี้เฮาอยู่ในปี2018หั่นก็แม่นเฮาตกอยู่ในอันดับที่181ของบรรดา190ประเทศ
1: ตัวนี้เป็น2018แม่นบ่
2: แม่นในระยะผ่านมาหั่น
0: เจ้า
2: ฉะนั้นหั่นก็จึงว่าเห็นแบบนั้นหั่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าดึงดูดการลงทุนหั่นรัฐบาลเฮาจึงได้เอาใจใส่แล้วก็จึงได้ออกคำสั่ง02ว่าด้วยการปรับปรุงกลไกระเบียบการว่าด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจโดยว่ามอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่โดยเฉพาะแม่นกรมคุ้มครองวิสาหกิจเฮานี
1: ่เจ้า
2: เป็นเจ้าการเป็นใจกลางประสานสมทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องในการแก้ไขขั้นข้อต่างๆฮะจนเฮ็ดให้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจจาก9ขั้นตอนเนาะ
1: จาก
2: เ
1: ก้า
2: อยู่ขั้นตอนเดียว
1: โอ้
2: ก็คือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจท่าน
0: ยุบจาก9เหลือ1
2: เจ้าระยะเวลาท่านจาก173วันก็มาเลือกเพียงอยู่3วันรัฐการเนาะ
1: โอ้ยุบไปสุดเลย
2: เจ้าอันนี้ก็แม่นเป็นการปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นหรือว่าการอำนวยความ
1: 3วัน
2: เจ้า
1: เหลือ3วันเท่านั้น
2: แม่นเหลือ3วันเท่านั้นแม่นตามกฎหมาย
1: ตามกฎหมาย
2: เจ้า
1: อืม
2: แล้วก็นอกจากการเริ่มต้นแล้วเนาะเฮาก็ยังได้เป็นใจกลางประสานสมทบกับบรรดาคะแนนการเกี่ยวข้องหั่นในการปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ
1: เจ้า
2: ของบรรดาคะแนนการหั่นเนาะก็อันนี้หั่นก็แม่นเฮาเป็นผู้สั่งรวมบรรดาข้อมูลหรือว่าบรรหาขอคงค้างที่ว่าผู้ลงทุนเนาะหรือว่าผู้ประกอบการพบเห็นในเวลาการขออนุญาตดำเนินธุรกิจท่าน
1: เจ้า
2: ตัวนี้เฮาก็จะเป็นผู้สั่งรวมแล้วก็เป็นการอันเป็นผู้รายงานข้อที่ที่นำนำการนำกระทรวงเพื่อสอบหาวิธีแก้ไขร่วมกับคณะกรรมการเกี่ยวข้องท่านซึ่งว่ากับปัจจุบันนี้ก็ขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเฮาก็เห็นว่าหลายคะแนนการท่านได้มีการปรับปรุงให้สะดวกง่ายดายขึ้นหลายคะแนนการท่านเนาะแล้วก็นอกจากนั้นท่านเฮาก็ยังมีเรื่องการสุกยูส่งเสริมให้การเรียกงานทะเบียนนี่หันเป็นทันสมัย
1: ห
2: ันเป็นทันสมัยก็คือ
0: แบบใด
2: เฮามีการเชื่อมโยงระบบการขึ้นทะเบียนนี่แต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเนาะหมายความว่าทั่วประเทศเฮานี่จะนำใช้ระบบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
0: อันเดียว
2: อันเดียว
1: ปัจจุบันนี้ใช้แล้วแม่นบ
2: ่ใช้แล้ว
1: ใช้มา
2: ใช้มาตัวนี้เฮาใช้มาแต่2008
1: 2008
2: เริ่มเฮานำใช้ระบบนี้มาแต่2008หมายความว่าขึ้นทะเบียนวิสาหกิจอยู่จุดใดหั่นจะมารวมศูนย์อยู่ในฐานข้อมูลวิสาหกิจแห่งชาติจุดเดียวเนาะข้อมูลสถิติการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจท่าน
0: เจ้า
2: ซึ่งว่าปัจจุบันนี้หัวหน่วยวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนนําเฮาก็มีประมาณในครอบเขตทั่วประเทศก็ประมาณ 200,000 ปลายหัวหน่วย
0: 200,000 ปลายหัวหน่วย
2: เจ้าอันนี้แม่นอันตูอันตูเฮาภาระบทบาทเนาะในการคุ้มครองหรือว่าซุกยูส่งเสริมหัวหน่วยวิสาหกิจของพวกเฮาหั่น
1: บริ
2: การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนระหว่างผู้ลงทุนภายในหรือว่าต่างประเทศหันตัวนี้แม่นเฮาหันจะบ่ได้มีนิติกรรมแยกระหว่างผู้ลงทุนภายในหรือต่างประเทศอย่างเนาะทุกผู้ลงทุนหันแม่นเฮามีนโยบายและอำนวยความสะดวกอันเดียวกัน
1: บ่
2: ได้จำแนกว่าผู้ลงทุนภายในหรือว่าผู้ลงทุนต่างประเทศนั้น
1: จ้า
2: อันนี้ก็คือภาระบทบาทหลักๆของกรมเฮาในการคุ้มครองติดตามดูแลหัวหน่วยวิสาหกิจท่านเนาะแต่ขอดการสร้างตั้งจนฮอดขอดการยุบเลิกคือข้อข้าพเจ้าว่าหั่นแหละ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็อีกอันนึงก็เกิดแล้วเนาะเกิดไปแล้วแล้วก็ยังมีขั้นตอนการติดตามดูแลภาระบทบาทเนาะดูแลให้จังใดเกิดมาแล้วให้ข้าเจ้าสุกยูให้ข้าเจ้าเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว้
0: เจ้า
1: ด้วย
2: ให้ข้าเจ้าดำเนินธุรกิจเติบโตเข้มแข็งฮะแหละเพื่อว่าประกอบส่วนเข้าในการสร้างเศรษฐกิจของบ้านเฮานี่เนาะ
1: เจ้า
2: เจ้า
1: ก็คือเฮาฮู้เนาะว่าบ้านเฮานี่ประเทศลาวของเฮานี่ส่วนใหญ่แล้วภาคธุรกิจขนาดน้อยเนาะนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจที่ขึ้นไปนี่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยวิสาหกิจขนาดกลางนี่มีจำนวนหลายเนาะถ้าว่าไปเทียบไปเปรียบเทียบกับขนาดใหญ่นี่แม่นเฮาเฮายังมีจำนวนน้อยเนาะฉะนั้นในจุดนี้จึงอยากฮู้ว่าผู้ประกอบการขนาดใดที่จำเป็นต้องได้จดทะเบียน
2: เจ้าสำหรับตัวนี้หันละแม่นธุรกิจใดก็ตามเนาะที่ว่ามุ่งหาผลกำไรเฮ็ดธุรกิจที่มุ่งหาผลกำไรต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
1: ต้องขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
2: สร้างเพื่อสร้างตั้งเป็นวิสาหกิจส่วนบุคคลหรือว่านิติบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเนาะเว้นเสียแต่ว่าเป็นธุรกิจที่บ่จำเป็นขึ้นทะเบียนวิสาหกิจท่าน
1: เซ็น
2: ซึ่งจะมีระเบียบการกำหนดไว้เฉพาะเนาะกะนี่แหละอันนั้นธุรกิจครอบครัวเนาะที่ว่ามีรายรับบ่เกิน 100,000 กีบต่อวันหรือว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของพ่อแม่ประชาชนตามหัวตามหาวที่ว่าเฮามาจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่บ่เป็นธุรกิจประจำที่ว่าบ่ได้มีราย
1: เฮาเฮาปลูกภายในเฮือนสมมุติว่าปลูกอยู่เฮือนเฮาพอกุ้มอยู่กุ้มกินสมมุติว่าเหลือแล้วก็ขายเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆอันนี้บ่จำเป็นเนาะ
2: ธุรกิจครอบครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีผักมีหญ้าตามฤดูกาลเพื่อมาจำหน่ายตัวนี้ท่านผู้จำเป็นขึ้นทะเบียนวิสาหกิจตามฤดูกาลเนาะหรือว่าการผลิตหรือว่าการเฮ็ดอันวิสี่มือแห่งงานขนาดน้อยที่มีอาศัยแต่คนอยู่ในครอบครัว1คน2คนตัวนี้ท่านกับแม่นบ่ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
1: บ่ขึ้นก็ได้เนาะ
2: ทุกหัวหน่วยหรือว่าทุกผู้ลงทุนที่มีจุดประสงค์เคลื่อนไหวที่มุ่งหาผลกำไรและต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
0: จึงเอิ้นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
2: แม่นเจ้าแล้วก็ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ
0: เจ้า
2: แม่นกฎหมายอื่นเจ้า
1: อ้าวแน่นอนคันเฮามาฮอดจุดนี้แล้วก็คันถ้าสิบ่ถามนี่ก็บอกว่าอดบ่ได้อดบ่ได้จะถามเนาะเฮาฮู้แล้วว่าขนาดธุรกิจนี่แม่นซ้ำใดขึ้นเมื่อจึงจดทะเบียนแต่ว่าในปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี่เฮาขายนี่คั่นเฮาว่าขายเครื่องก็ขายอยู่หน้าเฮือนอยู่หน้าห้านขายตามตลาดแต่ว่าปัจจุบันนี่บ่แม่นโลกมันเปลี่ยนไปก็คือนอกจากจะมีอยู่หน้าห้านแล้วอีกอันนึงก็คือเฮาเห็นตลาดออนไลน์ทุกมื้อนี่นับมื้อนับหลายขึ้นซึ่งก็มีคําคําคิดเห็นหรือว่ามุมมองที่บึงก็มีหลายคําคิดเห็นคือกันเนาะเช่นว่าผู้ประกอบการที่มีการขึ้นทะเบียนคักแน่ยกตัวอย่างเนาะถึงแม้ว่าสิเป็นขนาดน้อยก็ตามแต่ว่าเฮาเสียภาษีเสียอากรทุกอย่างถูกต้องเบิดตามระเบียบการเบิดแต่ว่าในขณะที่ออนไลน
0: ์
1: ออนไลน์นี่เพียงแต่เอามีโทรศัพท์มามีอินเทอร์เน็ตมาไล่สดขายแล้วก็ขายไปแต่ว่าบ่ฮู้ว่าได้เสียอากรหรือบ่ถูกต้องหรือบ่และในจําพวกนี้นี่เขาจําเป็นต้องได้จดทะเบียนบ่ลักษณะว่าจดทะเบียนนี่มันจะมีขั้นตอนใดๆท่าน
2: เจ้าตัวนี้ก็คือการเนาะตัวธุรกิจอันออนไลน์นี่มันก็เป็นรูปแบบนึงของการดําเนินธุรกิจเนาะซึ่งอยู่นอนอยู่ในอันนึงของการค้าการขายนี่แต่เป็นรูปแบบซ่องทางผ่านออนไลน์ที่บ่มีหน้าห้านั้น
0: เจ้า
2: ตัวนี้ก็คือการต้องได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะเพราะว่าคันสมมุติว่าเพิ่นไปขายเลยไปพูดออนไลน์เลยคันตามกฎหมายเฮาก็ถือว่าผู้ลงทุนผู้นั้นหรือว่าผู้ประกอบการผู้นั้นเคลื่อนไหวโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจซึ่งก็ผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของเฮาก็คือเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจโดยบ่มีใบทะเบียนวิสาหกิจและก็บ่ได้รับอนุญาต
1: เจ้า
2: ก็คือข้าพเจ้าเว้าหั่นแหละ
1: อันนั้นเป็นในรูปแบบของเบื้องของอันน่ะทางการเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงนี่เฮาได้มีการกวดสอบกันบ่หรือว่าได้มีการลงมาตรการกันบ่ว่ามีมาตรการมาห้องหับบ่ในจุดนี้ว่าแน่นอนล่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วออนไลน์เฮาก็บ่ฮู้ว่าเจ้าอยู่ไสเนาะแล้วบัดนี้สิไปนําอยู่ไสแล้วเจ้าจะเฮาจะบังคับให้เจ้าต้องหันเข้าสู่ระเบียบการคือใดตัวนี้
2: หันแม่นอันเบื้องนโยบายของภาครัฐบาลของพวกเฮาในการคุ้มครองหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเวียกงานนึงที่ว่าเฮาให้ความสำคัญ
0: เจ้า
2: ก็คือข้าพเจ้าเว้ากล่าวจุดประสงค์ไปเบื้องต้นฮั่นคันแม่นคืนแล้วเนาะเกิดมามีตัวตนแล้วเฮาต้องคุ้มครองและก็ซุกยู่ให้วิสาหกิจดังกล่าวหั่น เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายท่านก็คือปัจจุบันท่านกรมคุ้มครองวิสาหกิจของพวกเขาก็ได้ออกนิติกรรมเนาะเป็นต้นแม่นคอตกลงว่าด้วยระเบียบการต่อผู้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจท่านเนาะ
0: เจ้า
2: ก็หากก็ออกใหม่ๆหมาดๆเนาะ
0: ห
2: าก
0: ก็ออกใหม
2: ่สร้างขึ้นใหม่เลย
0: อันนี้มัน
2: สร้างขึ้นผ่านขยายกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจนี่หากก็ออกวาง2อาทิตย์หลังเนาะวันที่10ฉบับเลขที่1338เนาะลงวันที่13เดือน5 2026นี่ถือว่ายังไม่ใหม่มากๆเนาะ
0: คันสั้นแล้วก็ต้องแบบว่าต้องได้มาอีกได้นี่ต้องได้ซื้อมาอีกเพื่อให้ได้เผยแพร่ในจุดนั้นเติม
2: อันนี้ก็คือนิติกรรมที่ออกแต่ว่าในความเป็นจริงหั่นเฮาก็ยังได้ประสานสมทบกับบรรดาข้าแหน่งการเกี่ยวข้องหั่น
0: เจ้า
2: ในการช่วยกันติดตามควดกาบรรดาหัวหน่วยดังกล่าวตามภาระบทบาทติดพันกับภาคส่วนใดก็ให้เป็นเจ้าการเนาะ
0: เจ้า
2: คันสมมุติว่าในเบื้องของภาคส่วนทะเบียนเฮาก็เบิ่งว่าเพื่อนไปค่ายออนไลน์เพื่อนได้คืนทะเบียนวิสาหกิจระบ
0: อ
2: ในภาคส่วนของกรมการค้าภายในก็คือท่านสันติสุขเพื่อนมาว่าเมื่อวานนี่ค่ะหัวหน่วยดังกล่าวได้ไปขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางออนไลน์นําเพื่อนระบอ
1: จ้า
2: ทางด้านนั้นกระทรวงการเงินภาคส่วนสุขาอากรก็ได้เบิ่งว่าเพื่อนได้เสียพันธะตามระเบียบระบ
1: อ
2: เฮาจะได้ช่วยกันแบบนั้นทางกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารก็จะได้เบิ่งเบื้องว่าเพื่อนได้ไปลงทะเบียนลงเว็บไซต
0: ์
2: อย่างถูกต้องแล้วบอเนาะฉะนั้นทุกภาคส่วนหันเขาจะเป็นเจ้าการร่วมกันเน
0: า
2: ะอันนี้ก็คือกลไกการคุ้มครอง
1: เจ้า
2: หัวหน่วยวิสาหกิจของเขาร่วมกับคะแนนการเกี่ยวข้อง
1: เจ้าคือเขาพูดแล้วว่าอันนั้นเป็นเวียกที่มันเกี่ยวพันกันเนาะว่าแต่ละภาคส่วนมีความเกี่ยวพันกันขึ้นใดแล้วในการปฏิบัติตัวจริงเด้แม่นพวกเขาได้มีการร่วมมือกันจะตั้งปฏิบัติที่เข้มงวดแล้วบอเนาะระวังภาคส่วนต่างๆนี่
2: อันตัวนี้ค่ะพระเจ้าจะเว้าแยกเป็น2อันเนาะอันนึงผู้ที่ได้มาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนาะก็คือปัจจุบันนี้นิติกรรมที่เป็นบ่อนเองในการเรียกงานทะเบียนวิสาหกิจเฮานี่ก็แม่นกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเนาะ
0: เจ้า
2: ก็ฉบับเลขที่33เนาะลงวันที่29ธันวาคม2022นี
0: ้
2: ซึ่งว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี่ก็ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องแทดเหมาะกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานทะเบียนวิสาหกิจในแต่ละระยะหั่นเนาะแล้วก็การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนี้ก็แม่นเพื่อเป็นการรองรับแล้วก็เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนเนาะปรับปรุงกลไกการสร้างตั้งวิสาหกิจหั่นให้มีขั้นขอดเดียวกันเนาะก่อนที่ข้าพเจ้าจะตอบคำถามของท่านถามข้าพเจ้าจะเล่าความเป็นมาของกฎหมายก
1: ่
2: อนเฮาปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนี้จุดประสงค์แม่นเพื่อตัวใดๆฮั่นก็คือแต่ก่อนขั้นตอนการสร้างตั้งวิสาหกิจอยู่ในสปป.ลาวนี้ถือว่าจะมีขั้นตอนบ่คือกันเนาะตัวอย่างว่ากิจการใดที่นอนอยู่ในบัญชีประเภทบัญชีครอบคลุมหรือสัมปทานฮั่นก่อนจะขึ้นทะเบียนได้ต้องไปขออนุญาตลงทุนนำคะแนนแผนการและการลงทุนก่อน
1: เจ้า
2: จึงได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนวิสาหกิจนำคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าเฮาและกิจการที่นอกบัญชีครอบคลุมแต่เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตก็ต้องได้ไปขอคำเห็นนำคะแนนการเกี่ยวข้องก่อนและจึงมาขึ้นทะเบียนและกับการลงทุนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะก็มีนิติกรรมและระเบียบการตั้งห้าง
0: อ
2: ันนี้จึงเฮ็ดให้ว่ากลไกการสร้างตั้งวิสาหกิจนี่อยู่สปป.ลาวนี่บ่มีขั้นตอนบ่คือกันฉะนั้นจึงว่ามีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจดังกล่าวนี้เพื่อไว้เฮ็ดให้การสร้างตั้งวิสาหกิจอยู่สปป.ลาวนี่มีขั้นตอนเดียวก็คือข้าพเจ้าว่าเบื้องต้นหั่นทุกวิสาหกิจ ที่มีจุดประสงค์ลงทุนหรือว่าเคลื่อนไหวอยู่สปป.ลาวต้องคืนทะเบียนวิสาหกิจนำเจ้าหน้าที่นี่ก่อนทะเบียนวิสาหกิจเป็นอันดับสำคัญก่อน
0: แล้วจึงไปหา
2: แม่นภายล่างภายล่างได้ทะเบียนวิสาหกิจ
1: ต้องมาหากรมเฮาดีก่อนเนาะแม่นบ่
2: แม่นมันจะมีจุดบริการคืนทะเบียนวิสาหกิจอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศนะครับพระเจ้าจะเว้าต่อไป
0: เจ้า
2: แล้วก็ภายล่างได้ทะเบียนแล้วผู้ลงทุนสามารถเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจได้เลยบ่ตัวนี้เน
1: าะหลังจากจดทะเบียนแล้ว
2: เจ้า
1: สมมุติว่ามื้อนี้เฮามายื่นเอกสารละยังจักมือบัดนี้จังซี่ได้เคลื่อนไหว
2: ตัวนี้หันแม่นภายล่างมายื่นทะเบียนถ้ากันเอกสารครบถ้วนถูกต้องนี่เจ้าหน้าที่เขาจะออกใบทะเบียนวิสาหกิจให้ภายใน3วันเน
1: า
2: ะ
1: ภายใน3วัน
2: แต่ภายล่างได้รับทะเบียนและวิสาหกิจแล้วก่อนจะดำเนินธุรกิจใดนึงหันต้องไปขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำคะแนนการเกี่ยวข้องที่เพิ่นคุ้มครองแล้วก็ออกอนุญาตหัน
1: บ่หมายความว่าอันนั้นได้ทะเบียนจากเฮาปึ๊บแล้วลงมือเลยบ่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ภายล่างได้อนุญาตแล้วก็จึงเคลื่อนไหวได้
1: ถือจังถือว่าถูกต้อง
2: คะแนนการเกี่ยวของคุ้มครองและเกี่ยวมา5ตัวเวียกงานคุ้มครองเฮานี่ว่าเฮามีการคุ้มครองร่วมกับคะแนนการเกี่ยวของอย่างไรเนาะ
0: จ้า
2: ก็คือเฮามีบรรดากลไกนิติกรรมแล้วก็กฎหมายระเบียบการคือข้าพเจ้าเว้าหั่น
0: อ
2: ีกอันนึงก็ได้ร่วมกับบรรดาแขนงการหั่นปัจจุบันนี้เวียกงานทะเบียนเฮานี่แล้วแม่นได้ร่วมกับแขนงการลักและแม่นแขนงสุสาอากร
1: โอ้สุสาอากร
2: ในการติดตามกวดกาหัวหน่วยวิสาหกิจหั่นก็คือภายหลังเฮาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจแล้วเนาะปัจจุบันนี้ระบบทะเบียนวิสาหกิจกับระบบสุสาอากรหั่นจะเสื่อมหากันเนาะขึ้นทะเบียนปั๊บนี่จะได้เลขรหัสประจำตัวผู้เสียกรเลขทะเบียนอันเป็นตัวเลขเดียวแล้วอยู่นำกันไปทะเบียนเดียวระบบจะเสื่อมกันเวลาเจ้าหน้าที่เฮาพิมพ์ทะเบียนอยู่พี่หันหุ่นไหวดังกล่าวมันก็จะไปขึ้นระบบสุสาอากร
1: คิดว่าแล้วมันจะโชว์ละ
2: เจ้า
0: พอเมื่อก่อนอนุรักษ์ยังถือว่าต้องมี2ใบเน
2: า
0: ะต้องมีใบทะเบียนเสียกรตั้ง5แม่นบ่แล้วก็ใบทะเบียนวิสาหกิจตั้ง5คือเดี๋ยวนี้รวมกันเลย
2: แม่น
1: เพิ่นมีบัตรประจำตัวให้ในตู้ว่าสัตว์ตัวเลข
2: มันก็จะเป็นการหลุดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจคือข้าพเจ้าว่า
1: จะไวขึ้น
2: ต้องได้ไปข้อเลขรหัสประจำตัวผู้เสียกรตั้งห้าแต่เดี๋ยวนี้มันจะรวมอยู่ในใบทะเบียนวิสาหกิจเวลาเจ้าหน้าที่เขาอนุมัติใบทะเบียนท่าน
1: แล้วเจ้า
0: เจ
1: ้
0: าม
2: าต่อตัวกันคุ้มครองท่านเวลาเขาขึ้นจากหัวหน่วยเนาะวิสาหกิจท่านอากรก็จะได้รับข้อมูลเท่านั้นหัวหน่วยวิสาหกิจแต่กลไกการคุ้มครองก็คือเขาจะติดตามการทอกพันธะของหัวหน่วยวิสาหกิจภายหลังขึ้นทะเบียนแล้วก็คือเจ้าหน้าที่สุสาอากรท่านเพิ่นจะปฏิบัติตามกฎหมายสุสาอากรก็คือภายในระยะเวลาเท่าใดถ้าผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนท่านบ่ไปเสียพันธะอากร
1: เจ้า
2: เพิ่นก็จะส่งบัญชีรายชื่อหัวหน่วยวิสาหกิจที่บ่ไปทอกอากรให้ทางผู้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจนี
0: ่
2: เพื่อใช้มาตรการ
1: เ
2: พิ่นก็จะ
1: บอกว่าเพิ่นมีหนี้ข้างใจเด้อบ่มาจ่ายเด้อสมมุติว่าพันธะเด้เน
2: า
1: ะ
2: ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจเฮานี่ก็จะจุการนำใช้ใบทะเบียนวิสาหกิจให้
0: อ
1: ันนี้จะภายในดนปานใดถ้าว่าหลังจากได้รับแจ้งมาแล้วสิสั่งโจนี
2: ่บ่มีเวลาเจ้าหน้าที่สุสากรเฮาก็โจทันทีแล้วแหละเพิ่นแจ้งมาเฮาก็โจเพราะว่าส่วนหลายเฮาเบิ่งอยู่ในระบบก็โจอยู่ในระบบ
1: กวดแล้วก็กวดสอบได้สะดวก
0: เจ้าโอ
2: ้ภายหลังโจแล้วเนาะถ้าเพิ่นสิเคลื่อนไหวสืบต่อเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจเพิ่นต้องได้ไปเคลียร์กับอากรเรื่องพันธะที่เพิ่นทางก่อน
1: ไปจ่ายพันธะก่อน
2: แม่ถ้าว่าบุคเคียสิกะยังจะจุการนำใช้ใบทะเบียนวิสาหกิจ
1: ความหมายคำว่าโจนี่มันมีกำหนดบ่ว่าโจภายในจักเดือนจักปีเราบ่สามารถใช้ได้เลยหรือว่าย
2: ัง
1: สามารถ
2: เวลาเฮาแจ้งการท่านเฮาก็จะใส่กำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาก็ตามที่สุสาอากรเพิ่นแจ้งเฮามาว่าเฮาสิให้เวลาเพิ่นอยู่ในขอบเขต
1: ใดเนาะเพื่อให้เพิ่นเปลี่ยน
2: ระยะดุลบ่หรือว่าระยะสั้น
0: เจ้า
2: เฮาก็ใส่แจ้งการตามนั้นอาจจะเป็น1เดือนบ่2เดือน3เดือนก็ตามแต่ละกรณีเนาะ
1: เจ้าๆอันนั้นเป็นกรณีของการโจ๊ะบัดนี้มาฮอดจุดที่ว่าโอ้ยสมมุติว่าเฮาดำเนินธุรกิจไปได้ละมื้อนี้ระยะหนึ่งเกิดสภาพยุ่งยากหรือว่าอันใดก็แล้วแต่แล้วมีจุดประสงค์อยากจะยุบเลิกหรือว่าอยากจะหยุดการดำเนินธุรกิจอันนี้เฮาจำเป็นบ่ว่าต้องได้ไปแจ้งทางเบื้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าบ่เคลื่อนไหวไปเลยได้บ่
2: เจ้าตัวนี้ท่านก็ต้องมาแจ้งเกิดแล้วบัดสิยุบเลิกก็ต้องได้มาแจ้งคือกันเพราะว่าคันว่าบ่มาแจ้งท่านก็ถือว่าตามกฎหมายท่านเจ้ายังมีตัวตน
1: ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ยังมีตัวตนอยู
2: ่
1: ผ่
2: าน
1: ค่
2: ะ
1: เพราะ
2: ว่าแล้วก็ความรับผิดชอบต
1: ่
2: อสังคม
1: เจ้าเป็นอย่างจึงอยากย้ำในจุดนี้เพราะบางคนอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าโอเคคนบ่ได้คนบ่ได้อันน่ะบ่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็บ่เป็นอย่างกระปะไปเลยแล้วก็ไปเลยอันนี้มันมีโอกาสบ่ว่ากลับคืนมาห้องมาเป็นหนี้ขึ้นหลังในวันนี้เนาะจะเป็นพันธะที่ท่านต้องข้างใจสมมุติว่าเฮาอาจจะยุดบ่ได้มีการเคลื่อนไหวไปภายในเวลา2ปี3ปีแต่เฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นยังนับอยู่สมมุติว่าแม่นบ่คันถ้าว่าเฮาบ่มีเอกสารยุบเลิก
2: เฮาบ่ไปแจ้งเนาะ
1: อ
2: ันที่1ที่เจ้าต้องสําระคืนก็คือพันธะอากรเพราะว่าคันว่าบ่ไปแจ้งเนาะอากรก็จะมีระบบที่คิดไล่ตามปกติ
1: เพราะว่ายังถือ
2: ไว
1: ้ยังถือว่าเฮายังมีตัวตนอยู่ได้เน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ทางท่านข้อมูลวิสาหกิจของพวกเฮาเนาะระบบพวกเฮาก็ยังจะจื่ออยู่ว่าเจ้ายังดำเนินธุรกิจอ
1: ยู่เอาฉะนั้น
2: จะบ่มาแจ้ง
1: ผู้ประกอบการต้องควรฮู้แท้ๆเนาะว่าก่อนที่เฮาจะดำเนินธุรกิจนี่เฮาต้องเฮ็ดแนวใดแดแล้วจนฮอดมาไปสิ้นสุดขั้นตอนที่ว่าเฮาบ่อยากดำเนินธุรกิจแล้วเฮาจะมีการยุดสั่วคราวจะมีการโจ๊ะสั่วคราวหรือว่าจะมีการยุบเลิกนี่มีขั้นตอนของการประกอบเอกสารหรือว่ามีขั้นตอนของการแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่ขึ้นใดๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีหลายเนาะกับมื้อนี้ก็คิดว่านะหลายๆท่านที่เข้ามาหาซุ้มมาฟังโดยเฉพาะก็เป็นผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่นี่ก็จะได้ฮู้แล้วก็จะได้ เกี่ยมเกี่ยมข้อมูลไหมเนาะเกี่ยมข้อมูลไหมขั้นสมมติว่าเขาต้องการอยากจะยุบเลิกต้องเหตุอะไรเดย์เนาะอะตอนนี้เขาจะพักฟังเสียงเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักน้อยกลับมาหับฟังการสนทนาเติมอีกหรือว่ายังเข้มข้นยังหลายข้อมูลที่จะมาเผยแพร่ต่อประธาน
0: หรือว่าท่านไหนที่กำลังหับฟังอยู่ผ่านทางออนไลน์เนาะอยากจะฝากคำถามไหนพวกเรายังมีเวลาสนทนากันไปเติมอีกก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยตอนนี้มอบเสียงเพลงก่อนเทียงให้ท่านหนึ่งเสียงเพลงก่อน

0: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังร้ายกาจอคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กลับมาฮับซุ่มฮับฟังการห่วมสนทนาตื่นอีกเมืองวังกี้นี่ระยะที่1ก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องของการสร้างตั้งบริษัทเรื่องของการเปิดดำเนินธุรกิจเนาะว่ามีขึ้นใดผู้ที่มีหน้าห้านและผู้ที่บ่มีหน้าห้านว่าง่ายๆซะเนาะช่องทางออนไลน์นี่เฮ็ดจังได๋เนาะหรือว่าผู้ที่เฮ็ดธุรกิจออนไลน์ควรมีการสร้างตั้งคักแน่บ่เป็นบริษัทจดทะเบียนหยังคักแน่บ่เนาะอันนี้ก็ได้รับรู้แล้วแต่ว่านึงในนี้มันก็ยังติดพันเกี่ยวกับอ้าวอันนั้นแม่นเว้าเรื่องผู้ที่ว่าอยากจะเริ่มต้นบัดนี้ผู้ที่ว่าอยากจะหยุดเลิกผู้ที่ว่าอยากจะหยุดเลิกนี่บ่หมายความว่าหยุดไปซื้อบ่ได้เนาะแม่นบ่เนาะในจุดนี้อยากถามท่านตื่มอีกเด้นะสำหรับวิสาหกิจที่บ่เคลื่อนไหวหรือว่าต้องการหยุดเลิกกิจการนี่ทั้งกลุ่มนี่ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนในการเสนอการหยุดเลิกให้มีความสะดวกรัดกุมแล้วก็ว่องไวเด้อได๋ได้ท่าน
2: เจ้าสำหรับการยุบเลิกวิสาหกิจของเฮานี่ก็มีอยู่2สาเหตุเนาะ
1: อ
2: ันนึงสาเหตุที่1ก็สาเหตุความสมัครใจก็คือผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการท่านเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วบ่อยากเฮ็ด
1: สมมุติว่า
2: อาจจะได้กําไรร้ายแล้วเมื่อยและหรือว่าบ่อยากดําเนินธุรกิจท่านก็ถือว่ามาแจ้งยุบเลิกเนาะนําเจ้าหน้าที่เฮาท่านโดยว่าสาเหตุการยุบเลิกด้วยความสมัครใจนี่เอกสารประกอบอีหยังท่านก็ถือว่าเฮาได้มีการปรับปรุงก็คือข้าพเจ้าว่าแต่เบื้องต้นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจผู้ใดก็รวมถึงปรับปรุงคอดการสร้างตั้งนี่จนฮอดคอดการยุบเลิกให้มีขั้นตอนสะดวกง่ายดายเนาะแล้วก็ว่องไวเอกสารประกอบก็ถือว่าบ่มีความยุ่งยากหยังเน
3: า
2: ะเจ้าอันหลักๆของการสมัครใจนี่แม่นเอกสารประกอบหลักนี่แม่นใบยั่งยืนหยุดเซาท่าวอนจากสวยสาอากร
1: โอ้จากสวยสาอากรต้องมีใบยั่งยืนตัวนี้
2: แม่นว่าเพิ่นหันบ่มีข้างนี้บ่ข้างต่อภาครัฐแล้วก็ต่อสาธารณชนท่านก็คือเพิ่นได้เคลียร์นี่เคลียร์สิ้นแล้วก็ประกาศแจ้งออกสื่อมวลชนแล้ว
1: ถ้
2: าเพิ่นได้มีบ่มีหนี้หรือบ่มีพันธะต่อภาคส่วนใดแล้วเพิ่นก็มาประกอบฟอร์มคำฮ้องอยู่นำเจ้าหน้าที่ทะเบียนเฮานี่แล้วก็เสนอแจ้งยุบเลิก
1: หมายความว่าขั้นตอนที่1
2: อันนี้ขั้นตอนที่1
1: ขั้นตอนที่1ต้องไปขอใบยั่งยืนจากสวยสากลก่อนเนาะจึงจะสามารถมาขอยุบเลิกได
2: ้ข
1: ั้นถ้าบ่มีใบตัวนี้แม่นบ่ได้แม่น
2: บ่
1: ยังบ่สามารถยุบเลิกได้เนาะ
2: ก็ถือว่าเอกสารประกอบหันยังบ่หันครบ
1: บ่หันสมบูรณ์อันนี้
2: ที่1บ่หันได้เคลียร์ตัวเอง
1: สมมุติว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ไปยั่งยืนแล้วเนาะเพิ่นเคลียร์กับทางเบิกของอากรแล้วอันนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนต่อไปนี
2: ่ตัวที่2หันแล้วแม่นสาเหตุยุบเลิกย้อนคำตัดสินของศาลเนาะอาจจะมีปัญหาต่างๆเนาะธุรกิจอัน
1: ที่ให้บ่สามารถดำเนินได้เนาะ
2: สามารถดำเนินธุรกิจได้หรือมีปัญหาคดีห้องฟ้องอย่างต่าง
1: ๆ
2: และมีความจำเป็นต้องหยุดเสาธุรกิจท่านศาลก็จะออกใบยั่งยืนการปิดสำนวนมาให้เฮาก่อน
1: อันนั้นเป็นกรณีแบบนั้น
2: สำนวนแม่นแหละการดำเนินสิ้นสุดการดำเนินคดีท่านก่อนมาให้เฮาเพื่อว่าเป็นเอกสารประกอบในแบบฟอร์มท่านส่วนว่าแบบฟอร์มของเฮาท่านก็จะมีแบบฟอร์มปกติทั่วไปเนาะซึ่งว่ามันก็จะมีแบบฟอร์มการยุบเลิกนี่มันก็จะมีแบบฟอร์มยุบเลิกวิสาหกิจส่วนบุคคลแล้วก็วิสาหกิจหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทซึ่งว่ามันก็จะแยกเป็นแบบฟอร์มแบบฟอร์มให
1: ้
2: การผู้ลงทุนขึ้นทะเบียนวิสาหกิจในรูปแบบใดเวลามายุบเลิกก็ใช้แบบฟอร์มนั้น
1: เจ้า
2: ขั้นตอนการยื่นอยู่บ่อนใดออกทะเบียนอยู่บ่อนใดก็เป็นยื่นยุบเลิกนำเจ้าหน้าที่อยู่บ่อนนั้น
1: โอ้
2: สมมุติว่าออกอยู่กระทรวงเนาะกรมคุ้มครองวิสาหกิจก็มายื่นอยู่นำเจ้าหน้าที
1: ่
2: ทะเบ
1: ีย
2: นว
1: ิ
2: สาหก
1: ิ
2: จเจ้าคันออกอยู่หองการอุตสาหกรรมและการค้าเมือง
1: ก็ต้องไป
2: ยื่นอยู่บนของการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองภายหลังยื่นแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะกวดเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วเพิ่นก็จะพิจารณาแล้วก็ออกใบรับนัดเพื่อว่าจับมือค่อยสี่ออกใบยังยืนการ
1: ย
2: ื่
1: น
2: วิสาหกิจให
1: ้เลิกได
2: ้แล้วเขาก็จะภายหลังดำเนินการแล้วแล้วก็จะออกใบยังยืนการยุบเลิกวิสาหกิจให
1: ้เจ้า
2: ผู้ลงทุนท่าน
1: เจ้า
2: ว่าเป็นบอนเองเนาะ
1: แล้วในกรณีจุดนี้เนาะท่านเนาะคือท่านได้เว้าแล้วว่าขั้นตอนที่1แม่นต้องไปหาทางเบื้องของสื่อสารก่อนก็เนาะมีใบยังยืนตัวนี้ก่อนแล้วขั้นตอนที่2ต้องมาเบื้องของศาลเนาะสมมุติว่าคันเฮาบ่ได้มีอันน่ะข้ออันใดเกี่ยวกับศาลสมมุติว่าแต่ว่าต้องการอยากยกเลิกคือสื่อนี้ได้บ
2: ่ก็คือข้าพเจ้าว่ามันจะมี2อันเนาะ อันที่หนึ่งหันกันสมัครใจสิกับ
1: ห้องว่าต้องในกรณีสมัครใจ
2: สมัครใจในกรณีสมัครใจกับอันที่สองฮัลแมน
3: ค
2: ำมีคำตัดสินของศาลแปลว่าอันนี้บูแมนย้อนความสมัครใจบ
1: ่
2: หัน
1: จำเป็นเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะมีบัญหาบ่หรือมีคดีว่าล่มละลายบ่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แล้ว
3: เจ้าถึกฟ้อง
2: เนาะแม่นศาลจะออกตัดสิน
1: เอาชัดเจน
2: อันนี้แม่นสองสาเหตุเนาะของการยุบเลิกเจ้า
3: วันนี้ขอถามตัวเติมอีกเนาะเมื่อกี้นี้เขาก็ล้มกันว่าเรื่องขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนอาจจะล้มกันอยู่แต่ว่าก็มีหลังไมค์เพิ่นก็โทรมาเติมว่าอยากให้ทั้งท่านห้องหัวหน้ากลุ่มนี้ได้ย้ำเติมอีกแน่ว่าคำว่าง่ายเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบเสมอก่อนที่ขั้นตอนลดลงนี่ต้องเฮ็ดจังได๋ได้และระวังทางเรื่องของความเข้าใจผิดข้อผิดพลาดในอันเอิ้นมาผูกอันประกอบกิจการนี้ในการเข้าไปหาข้อมูลแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจผิดมันมีเกิดอย่างขึ้นในความเป็นจริงของในการปฏิบัติอย่างเงี้ยอ
2: ัน
3: ได้เราจุดนี้ให้ฟัง
2: ตัวนี้อันสำหรับตัวขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนี่ครับพระเจ้าจะเว้าอันขออนุญาตเว้าสู่ทางบ้านและกับผู้ประกอบการให้ฟังก่อนเน
3: า
2: ะก็คือเดียวนี้หันแม่นเฮามีจุดบริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหันอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศก็คือ18แขงเนาะ148เมืองและก็7เขตเศรษฐกิจพิเศษ1นิคมอุตสาหกรรมและก็1กลุ่มเนาะรวมทั้งหมดจุดบริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจของเฮานี่มีอยู่175จุดในครอบเขตทั่วประเทศ
3: เจ้า
2: อันนี้ก็รวมอยู่ในนโยบายที่จะเป็นคำถามข้อ2ของทางโฆษกที่ได้ถามเนาะว่าเฮามีนโยบายตัวใดๆ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการนโยบายหั่นเวียกงานการบริการลงสู่ท้องถิ่นในครอบเขตทั่วประเทศเน
3: า
2: ะก็คือเฮาจะมีการแบ่งคันพิจารณาในการออกทะเบียนวิสาหกิจก็ตามที่ตั้งสำนักงานวิสาหกิจมีที่ตั้งสำนักงานอยู่แข่งใดเมืองใดแล้วแม่นให้ยื่นอยู่จุดนั้นและแต่ละจุดหันจะมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจบริการให้คำปรึกษาและก็แนะนำเกี่ยวกับการประกอบฟอร์มคำห้องหรือว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆหันอยู่แต่ละจุดหันพร้อม
3: เจ้า
2: ซึ่งว่าอยู่ในครอบเขตทั่วประเทศของเฮานี่ก็รวมเจ้าหน้าที่ทะเบียนทางเมืองนี่ก็ตามการสร้างรวมของกรมนี่ก็ประมาณ700กว่าท่าน
1: หลายเลยเน
3: า
1: ะ
3: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าอนุรักษ์อยากให้ท่านไข่เฝือจะขึ้นทะเบียนว่าห้านไข่เฝือแซ่บเขาต้องไปสมมุติว่าอยู่บ้านสำเคเนาะขึ้นกับเมืองไซเซถาที่เขาก็ต้องไปหาห้องกันค่าเมืองแบบนี้บ
2: ่สำหรับอันคืออยู่นครหลวงนี่จะสามารถยื่นได้อยู่3จุดเลยเนาะหนึ่งก็จะมาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจยุกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจ
1: มากลุ่มก็ได้
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
2: จะเป็นรูปแบบรูปการใดกระยาเน
1: า
2: ะถามว่า
1: ขนาดน้อยๆก็ได้บ
2: ่ขนาดน้อยๆก็ได้ถามว่ามีที่ตั้งอยู่นครหลวงหรือจะไปแผนกอุตสาหกรรมการค้านครหลวงก็ได้
3: แผนกอุตสาหกรรมการค้านครหลวง
2: แต่จะมีพิเศษอันนึงก็คือการอุตสาหกรรมการค้าเมืองท่านจะออกเฉพาะได้แต่รูปแบบวิสาหกิจส่วนบุคคล
3: อ๋ออันนี้นะขอหลวงเวียงจันทน์เด้ออนุรักษ์เป็นตัวแทนถามเผื่อเพราะว่าบางเทื่อแขวงอื่นๆมันก็ซื้อคือเมื่อกี้เฮาล้มกันหลังไมค์คืออาจจะพอพันคันเมืองได้เนาะแต่ว่าอันนี้คือนครหลวงเวียงจันทน์แม่นพอพันแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแม่นบ่ทั้ง
2: กรมคุ้มครองวิสาหกิจและอุตสาหกรรมการค้าเมือง
3: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อที่กระจ่างแจ้งให้ทั้งตัวเองพร้อมแล้วบางเทื่อว่าหลายคน
2: จริงเป็นยังจริงว่าอยู่นครหลวงมี2จุดเพราะว่าหัวหน่วยวิสาหกิจอยู่นครหลวงมันมี
1: จำนวนหลายจะหลายกว่า
2: ฉะนั้นเพื่อรองรับการบริการ
1: ให
2: ้ทั่วทัน
1: ประกอบการสะดวก
2: จึงว่ามีการกระจายจุดบริการหลายขึ้นต
3: ั
2: วนี้แม่นเฉพาะออกทะเบียนอยู่นครหลวงเนาะแต่สำหรับยุคแข็งก็คือข้าพเจ้าว่ามันอยู่แผนกอุตสาหกรรมการค้าแข็งและก็ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองฉะนั้นท่านกับผู้ประกอบการก็สามารถเลือกได้ว่าเจ้าจะไปใช้บริการอยู่จุดใด
1: อยู่จุดใดเอาสะดวกจุดใด
2: คือสะดวกจุดใดก็ไปจุดนั้น
3: แต่เราขึ้นอยู่เมืองนี้อาจจะสะดวกใกล้เมืองนี้เลยสิเน
1: า
3: ะ
1: เอาสมมติว่าโบสะดวกเข้าไปตัวจริงออนไลน์มีบ
2: ่ปัจจุบันนี้ระบบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเฮาได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารโลกเนาะองค์การจัดตั้งสากลท่านในการสร้างและก็พัฒนาระบบดังกล่าวนี่ถือว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวนี่ก็แม่นสำเร็จหลายกว่า 90% แล้ว
3: โอ้ใจท่า
2: แต่ แต่ว่ายังอยู่ในช่วงอันการทดลองนำไส้ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจ
1: อ๋อเริ่มทดลอง
2: แล้วแม่นซึ่งว่าเจ้าหน้าที่เฮาก็เริ่มทดลองนำไส้ท้ายปี2024 2022เน
1: า
2: ะ
1: อ้าวผ่านมา
2: เดี๋ยวนี้หันยังมีบัญหาเรื่องระบบยังบ่เสถียรหน่อยนึงจึงว่าบ่หันได้สามารถเปิดให
3: ้
2: ผู้ประกอบการนำไส้ออนไลน์ได้แต่ก็คิดว่าอีกจะบ่โดนดอกหลังภายหลังผู้พัฒนาหรือว่าผู้สร้างระบบหันเพิ่นปรับปรุงแล้วก
1: ็
2: จะเปิดให้ ผู้ลงทุนนำไส้ยื่นแบบออนไลน
1: ์แล้วถ้าสมมติว่าสามารถเปิดการนำไส้ได้แล้วตัวนี้นี่มันจะซวยข้อดีในการซวยบรรดาผู้ประกอบการนี้ขึ้นได้ไหมท่าน
2: ก็จะซวยดีไล่อะไรเนาะก็คืออันที่หนึ่งก็บอกได้เข้ามาพัวพันนำเจ้าหน้าที่ทำนี่แหละอยู่งานก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาก็สามารถขึ้นทะเบียนวิสาหกิจได้เลยได้รับข้อมูลทางออนไลน์เลยอันนี้ก็สะดวก
3: ข้อมูลแล้วส่งแล้ว
2: หรือว่าอาจจะผู้ลงทุนอยู่ต่างประเทศพุ่นบ
3: ่
2: ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณเนาะค่าสินเปลืองในการเดินทางไปมาในการแจ้งขึ้นทะเบียนท่าน
1: เ
3: จ้า
2: แล้วก็บ่ได้เสียเวลา
1: ประหยัดเวลา
2: ประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายเดินทาง
1: ย้ำเติมอีกเนาะถามท่านเติมอีกเนี่ยว่าเกี่ยวกับความเข้าใจผิดหรือว่าข้อผิดพลาดใดที่ผู้ประกอบการใหม่ที่มักจะพบพ่อหลายที่สุดในขบวนการของการยื่นเอกสารและกระทั่งกลุ่มเฮานี่มีคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาตัวนี้ขึ้นได้ท่าน
2: เจ้า โดยรวมแล้วเนาะเอกสารคือข้าพเจ้าว่าเอกสารและก็แบบฟอร์มในการประกอบขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเฮาท่านก็ถือว่าเฮาได้มีการปรับปรุงเนาะปรับปรุงให้ง่ายได้ให้แหละเฮาตัดเอกสารที่บ่จำเป็นท่านออกหลายอันอันใดที่เป็นข้อมูลที่บ่จำเป็นเรื่องเฮาก็จะตัดสั้นห่อนลงให้เข้าใจง่ายที่สุดเนาะแต่ว่าถึงจังใดก็ตามเนาะถึงว่าแบบฟอร์มจะง่ายได้ปานใดก็ตามแต่ว่ายังมีบางผู้ลงทุนท่านที่ว่าเวลาเพิ่นมายื่นบางเทื่อครั้งก็ยังมีการผิดพลาดเนาะการผิดพลาดนี้อันมั่นพบเห็นก็แม่น
3: ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ
2: การกำหนดวัตถุประสงค
3: ์
2: ของการดำเนินธุรกิจหรือของการลงทุนนี่แหละโดยเฉพาะแม่นผู้ลงทุนต่างประเทศเพราะว่าบางเทื่อหันเพิ่นกะจะบ่หันได้รับข้อมูลหรือบ่หันได้ศึกษาข้อมูล
3: เจ้า
2: เพราะเฮาจะมีบัญชีเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศท่านว่ากิจการใดที่เป็นกิจการที่สงวนสำหรับพลเมืองลาวกิจการใดที่ว่าผู้ลงทุนต่างประเทศเฮ็ดได้แต่มีเงื่อนไข
3: เ
2: งื่อนไขนี่ก็จะมีเงื่อนไขเรื่องทุนจดทะเบียนเงื่อนไขเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นบางเทื่อมาเพิ่นบ่ทันได้รับข้อมูลตรงนี้เพิ่นก็มาใส่ธุรกิจบางเทื่อก็เป็นธุรกิจที่สงวนสำหรับพลเมืองลาวบางเทื่อเพิ่นก็เฮากำหนดเงื่อนไขสัดส่วนว่าเพิ่นต้องร่วมกับคนลาวเพิ่นกับเพื่อนจะใส่เพื่อนลงถือ 100% ม
3: า
2: เป
3: ็
2: นไทยกับมีข้อผิดพลาดทางด้านการประกอบเอกสารเบื้องต้นแต่ภายหลังเพื่อนมารับข้อมูลการแนะนำก็ทางเจ้าหน้าที่เฮาแล้วเพื่อนกับปรับปรุงหรือว่าเจ้าหน้าที่เฮาก็จะปรับปรุงให้อยู่ทางนี้เนาะ
1: หมายความว่าคันในน้อละธุรกิจแต่ละประเภทมันจะแตกต่างกันเนาะเรื่องฉะนั้นเรื่องการขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจก็จะมีข้อที่แตกต่างกันเนาะเช่นว่าคันถ้าเว้าถึงว่าประเภทธุรกิจสงวนเนาะเช่นว่าธุรกิจเสริมความงามจังซี่เนาะเพิ่นก็ว่าเป็นฮ้องว่าเป็นธุรกิจสงวนเลยให้แก่คนลาวเฮาเนาะในจุดนี้สมมุติว่าถ้ามาเฮาสมมุติว่าเป็นคนต่างประเทศแต่ว่าอยากมาดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ก็เจ้าจะสามารถขออนุญาตได้บ่หรือว่าต้องถ้าว่าเป็นการร่วมมือกันสมมุติว่าระหว่างคนลาวกับคนต่างประเทศได้บ่ท่าน
2: คันว่าคำว่าบัญชีสงวนสำหรับพลเมืองลาวนี่แล้วแม่นเฮ็ดบ่ได้เลย
1: บ่ได้เลย
2: ลงทุนบ่ได้เลยถ้าเป็นคน
1: ต้องเป็นคนลาวอย่างเดียว
2: แม่นต้องเป็นคนลาวคันว่าอันธุรกิจร่วมได้หั่นเฮาเอิ้นธุรกิจที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขของผู้ลงทุนต่างประเทศว่าเจ้าถือหุ้นหรือว่าอันนั้นร่วมถือได้จากเปอร์เซ็นต
3: ์
2: ตัวนี้มันจะเป็นเงื่อนไขมันประเภทบัญชีนี่จะมีประเภทบัญชีธุรกิจที่เกือบห้ามบัญชีประเภทธุรกิจที่เกือบห้ามนี่ก็คือทั้งผู้ลงทุนภายในและก็ต่างประเทศจะบ่สามารถเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจนี้ได้เลยยกเว้นแต่เพิ่นจะมอบให้รัฐบาลบางแขนงการเกี่ยวข้องนั้นเป็นผู้รับผิดชอบตัวนี้นะเน
3: า
2: ะแล้วก็จะมีธุรกิจที่สงวนสำหรับพลเมืองลาวก็คือธุรกิจนี้ถ้าเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศหรือการร่วมทุนต่างประเทศก็จะลงทุนบ่ได้เนาะแต่ว่าธุรกิจที่มีเงิน

0: ไล่หลังพอสมควรเนาะแต่ว่าเอาเบิ่งจากเวลาก่อนข้างจะจำกัดแล้วแต่ว่าในสุดท้ายท้ายสุดนี้ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงบรรดาผู้ประกอบการตื่มอีกเรื่องของการดำเนินธุรกิจนี่ท่าน
1: เจ้าก็อันอยากฝากเนาะก็อยากฝากให้ผู้ประกอบการฮู้เนาะอันนี้อยากให้ฮู้แท้ๆก็คือเดี๋ยวนี้การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจท่านมีขั้นตอนง่ายได้เนาะท่านบ่ต้องคิดยากหั่นนะว่าอุ้ยสิมาขึ้นทะเบียนแล้วสิแลนเอกสารนี่แม่นยากหลายเสียเวลาเลย
2: ต้อง
1: ได้ไปหาหน่ายหน้าหรือว่าผู้นั้นผู้นี้เพื่อมาแลนให้นั่นเดียวนี่ถือว่าง่ายได้ถ้าว่าท่านอยากฮู้ข้อมูลเนาะที่บ่อยากเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ทะเบียนเฮาก็สามารถเข้าเบิ่งข้อมูลอยู่ในเว็บไซต
0: ์เนาะเว็บไซต์
1: ซึ่งเว็บไซต์เฮาหั่นจะแม่นเว็บไซต์NED เน
2: า
1: ะ
2: NED
1: เจ้า .MOIC .GOV แล้วก็ .LA เน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ซึ่งว่าฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จะบรรจุบรรดากฎหมายนิติกรรมระเบียบการแบบฟอร์ม
2: เจ้า
1: ขั้นตอนต่างๆที่ติดผ่านเกี่ยวกับเรื่องงานทะเบียนวิสาหกิจท่าน
0: อ
1: ยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
0: อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
1: อันนี้แม่นเว็บไซต์อันที่1เนาะที่ติดผ่านกับการขึ้นทะเบียนแต่ตัวที่2หั่นแม่นเว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการข้ออนุญาตดำเนินธุรกิจหั่นซึ่งว่าเว็บไซต์นี่ก็ชื่อว่า BNED เนาะ
2: BNED
1: BNED
2: NED.MOIC.GOV
1: แล้วก็ LA เนาะ
2: เจ้า
1: ซึ่งว่าตัวเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ได้บรรจุบรรดาระเบียบการนิติกรรมขั้นตอนข้องคะแนงการเกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารประกอบว่าคือสิไปข้ออนุญาตนำคะแนงตัวอย่างคะแนงโยธาธิการและขนส่งในเวียกงานก่อสร้างต้องมีเอกสารประกอบอย่างแดงก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ได้เน
0: า
1: ะคืออยากฝาก2เว็บไซต์นี้ไว
0: ้เน
1: าะว่าทางผู้ลงทุนสามารถเข้าไปนำไซต
0: ์เข้าไปนำไซต์ได้
1: แล้วว่าถ้าจุดใดเข้าไปอ่านแล้วถ้าว่ายังบ่เข้าใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติ
0: ม
1: กับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจเฮาแต่ละจุดท่านเพิ่นจะลงอยู่ในเว็บไซต์ดอกว
0: ่
1: าอยู่ในเว็บไซต์ทางกลาง
0: ทางเว็บไซต์ได้เลย
1: คือเจ้าหน้าที่นครหลวงนี่แม่นเบอร์ใดท
2: ่
1: านใดจะมีบรรจุอยู่ในเว็บไซต
2: ์
1: ท่านสามารถโทรสอบถามได
2: ้ข้อมูลได
1: ้รวมทั้งที่ขึ้นทะเบียนก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มอยู่ในมาประกอบขึ้นเลยเจ้า
0: เจ้าโอ้ขอขอบใจท่านทางวงประดิษฐ์วงสวัสดิ์ห้องขวดหนักกลมคุ้มครองวิสาหกิจจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่มาร่วมสนทนาในมื้อนี้ได้มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้แก่บรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือบรรดาผู้ประกอบการทั้งผู้ที่คิดจะเริ่มต้นและผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจดิวรวมไปถึงผู้ที่ต้องการอยากจะหยุดเลิกธุรกิจหรือว่าโจ๊ะสัวข่าวต่างๆก็ได้ฮู้ข้อมูลแบบครบถ้วนเลยในมื้อนี้เน
2: า
0: ะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ให้เกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาตื่มอีกว่าฮู้มาว่าเอ้ยเพิ่นยังมีข้อมูลหลายอย่างที่เพิ่นอยากจะมาแบ่งปันตื่มอีก
2: เพิ่นมาเวลานึงนี่บ่พอต้องมาเทื่อละ1ชั่วโมงละหลายครั้ง
0: เจ้า
2: วันนี้ขอบใจหลายๆที่สละเวลาเข้ามาฮ่วมสนทนาการข้อมูลในรายการกับพวกเฮาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงเบิ่งจากเวลาทางรายการก็ถือว่ามาฮอดตอนท้ายแล้วตอนนี้ก่อนจะจากกันขอขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเฮาได้มีข้อมูลมาโอ้มาล้มกันในมื้อนี้และก็ขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและก็รับชมก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านกินข้าวเที่ยงอาหารเที่ยงแซ่บๆเด้อมื้อนี้พวกเราทั้ง3คนสิได้ถือโอกาสลาก่อน
0: เจ้าแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเพราะว่ามื้ออาทิตย์นี้มันหมดเวลาสำหรับรายการอค MOIC สื่อสารเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าพวกเราทั้ง3ท่านขอลาไปก่อน
0: สบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทัดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศปีผ่านมาแขวงสวรรณเขตมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนปีนี้แขวงอุดมไซเกี่ยมเนื้อที่ปลูกไม้ 1,000 กว่าเฮกตาร์จีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ส่วนห้อยในทั่วโลกอินเดียประเสริญกับคลื่นความร้อนอย่างหุนแหงต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ระหว่างวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคของประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกงโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซี้นำนำพาของคณะพรรคแขวงและองค์การปกครองแขวงจากเลขาพรรคแขวงรองเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำพรรคแขวงโดยเฉพาะสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติของประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแขวงครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคแขวงสืบต่อซี่นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปแบบเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละของเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเหตุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจะตั้งปฏิบัติเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างวิชาชีพการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมหรือสินค้าโอดบของแขวงสมทบแน่นและมีความกลมเกี่ยวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคกับบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยนำไส้ทางแห่งผงซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลในโอกาสลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้ห้องประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตการปลูกโสมภายในเมืองตื่มอีก
0: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอาดีซามาราเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวที่สำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตอยู่ลาวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านซาอาดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามได้ประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสไตน์ให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านทูตจะสืบต่อสุขยู่การส่งเสริมการพัวพันของมือสองฝ่ายลาวปาเลสไตน์ให้มีผลสำเร็จใหม่ในต้นหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวรัฐบาลลาวจึงตกลงประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอาดีซารามาเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอชมเชยและจารึกคุณงามความดีที่ท่านทูตได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศลาวและปาเลสไตน์ให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตของทานอยู่ลาวและปาเลสไตน์ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่15พฤษภาคม1989ตลอดระยะ37ปีผ่านมาสายพันธุ์และการร่วมมือระหว่างสองประเทศได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้ท่านซาอาดีซารามาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนประจำลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อเป็นขั้วต่อประกอบส่วนเขาในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างปาเลสไตน์และลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ก องประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถาบันข้อมูลข่าวสารอุทกศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงคอลเลจลอนดอนของอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่า
2: So forest fire and transboundary
1: ไฟไหม้ป่าและมลพิษหมอกความข้ามแดนได้กลายเป็นสิ่งท้าทายที่นับมือนับมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อป่าไม้ชีวะนานาพันธุ์สุขภาพของมวลชนชีวิตการเป็นอยู่และความทนทานต่อสภาพอากาศในทั่วภาคพื้นของพวกเขาสิ่งท้าทายเหล่านี้บ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังการหัวมือที่เข้มแข็งการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันการการติดตามด้านวิทยาศาสตร์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและกลไกการตอบโต้ที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวการปกป้องรักษาป่าไม้ยังคงเป็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติและเป็นการลงทุนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาแบบยนยงภายใต้ขอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติของลาวประเทศลาวได้จัดสรรเนื้อที่ประมาณ 70% ของเนื้อที่ดินทั้งหมดในทั่วประเทศให้เป็นดินป่าไม้กองประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามจุดความร้อนผ่านดาวเทียมการวิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้าและความเสี่ยงของไฟไหม้ป่าระบบติดตามคุณภาพอากาศเทคโนโลยีและการตีความหมายข้อมูลในภาคสนามการปรึกษาลือด้านเทคนิคเหล่านี้แม้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบโต้อย่างว่องไวและการสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงใส่หลักฐานตัวจริงสำหรับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าในภาคพื้นของพวกเขากองประชุมครั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานการคุ้มครองการหันการคุ้มครองลงสู่ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการร่วมมือข้ามแดนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นขอบการคุ้มครองระดับสากลเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและกลไกการร่วมมือระหว่างไทยลาวจะช่วยหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือระดับภาคพื้นระยะยาวและสร้างระบบการคุ้มครองภูมิสันฐานให้มีความทนทานหลายขึ้น
0: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้าอุปมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบใส่ระยะเดียวกันแมนเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับเวียดนามไทยนอกจากนั้นการนำของแขวงได้ถือเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันว่าจะจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจากไทยอันนี้จุดนึงที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2015นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทาเทียบเพิ่งแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพรมเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านกลัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายเขาเจ้าจะไปขมวลกันมาถามอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี้ดังนั้นจะเห็นมีอรพลดิน
0: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวเวียดนามและไทยรวมถึงยุโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการไปท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะไปกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุพูนอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
1: ๆในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซได้สมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในเนื้อที่ประมาณ 1,750 กว่าเฮกตาร์ พร้อมทั้งกระเกียมฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในเนื้อที่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ตื่นอีกท่านศรีวิไสบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการทั้งหากระเกียมปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนปีนี้แขวงอุดมไซจะจัดพิธีปลูกไม้อยู่เทศบาลแขวงและอยู่7เมืองในเนื้อที่ประมาณ20เฮกตาร์โดยจะปลูกไม้ประดับเป็นต้นไม้คูนไม้กาสะเลาไม้ฟางแดงในเทศบาลแขวงและเมืองส่วนการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าจะเน้นใส่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูไม้แต้คาไม้ขยุงและไม้ประเภทอื่น
4: ๆทั้งแขวงอุดมไซก็มีแผนในห่างหาการเตรียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทั้งแขวงอุดมไซที่จัดพิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลยแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้สร้างแผนดําเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนเฮาห่างหากะเกียมมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี้ถือว่าทั้ง7เมืองเขาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละพอเฮาปลูกนี้เนื้อที่ปลูกแผนเฮาปลูกนี่มีอยู่ 1,750 เฮกตาร์แล้วก็เฮามีแผนเรื่องฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ที่เฮามีแผนปลูกไม้ในปีนี้แล้วก็เฉพาะมื้อเฮาจัดพิธีปลูกนี้เฮาจะปลูกประมาณ20เฮกตาร์ที่จัดวันที่1เดือน6ใน7เมืองนี้และแต่ละเมืองก็มีกระเจ้าก็ห่างหากาเกียมเฮามีแจ้งการให้แต่ละเมืองห่างหากาเกียมเรื่องการปลูกไม้ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็แผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเฮาสิจัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่เทศบาลนี้เฮาก็ได้ลิงใส่3วันนี้เฮาจัดพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมนั้นแล้วก็วันที่5วันสิ่งแวดล้อมเฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เฉพาะเทศบาลแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองนั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลย
1: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซแจ้งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกแล้วแขวงอุดมไซยังได้ห่างหากะเกียมจัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่7เมืองในจำนวนเกือบ2ล้านตัวโดยปลาน้อยที่จะนำไปปล่อยในครั้งนี้แมนประเภทปลานิลปลาไนปลาอินเดียปลาปากและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้แหล่งน้ำธรรมชาติกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาประเภทต่างๆเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความเฮียห้องต้องการเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่า
0: ต่อไปเชิญท่านรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามโครงการก่อสร้างชลประทานเสน้ำน้อยและยะสองอยู่บ้านละวีเมืองละมามแขวงเสกอง
5: คณะผู้สอบโครงการรายงานว่าโครงการชลประทานฝ่ายน้ำดนเสน้ำน้อย1เมืองละมามแขวงเสกองเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ของแขวงก็คือของรัฐบาลหัวงานเป็นฝ่ายน้ำดนตามการออกแบบในเบื้องต้นแม่นสามารถหดนำได้ 2,000 เฮกตาร์แต่มาหดปัจจุบันนี้สนองนำได้เพียง 1,600 เฮกตาร์และดูแลง210เฮกตาร์โครงการดังกล่าวแม่นสภาแห่งชาติได้รับรองเข้าแผนการลงทุนของรัฐแต่ปี2009ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งหมด217ตื้อ897ล้านกว่ากีบได้แบ่งการจัดตั้งปฏิบัติออกเป็น2ระยะคือระยะ1เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2009หาปี2012มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด118ตื้อโดยแม่นกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการและได้มอบให้บริษัทหงคำก่อสร้างส่งแปลงชลประทานภาคใต้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาฉบับซึ่งปัจจุบันปฏิบัติสำเร็จ100%ส่วนระยะ2แม่นเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2013หาปี2016มูลค่าโครงการลงทุน99ตื้อ714ล้านกว่ากีบแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ยังขางเพียงแต่4จุดกว่าส่วนห้อยซึ่งปัจจุบันแม่นความสืบต่อก่อสร้างคาดว่าจะให้สำเร็จถ่ายเดือนมิถุนายนปี2016นี้สมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: วันที่20พฤษภาคมนี้แขวงเสสมบูรณ์จัดปาฐกถาหวนคืนวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติของภาคก็คือวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไห่หินแขวงเสงขวางครบรอบ67ปีวีรกรรมตูนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำพรรคและแนวร้าวหักชาติครบรอบ66ปีวันไซสนะปลดปล่อยมัตุภูมิของรัสเซียครบรอบ81ปีวันเกิดทานกักมาครบรอบ208ปีวันไซสนะเดียนเป็นฟู่ครบรอบ72ปีและวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีมีพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: จุดประสงค์ของการจัดพิธีปาฐกถาในครั้งนี้มีความสําคัญลึกซึ้งเพื่อศึกษาอบรมการเมืองนําพาแนวคิดปลูกฝังให้พนักงานสมาชิกพรรคนักฮบและคนรุ่นหลังได้รับรู้เข้าใจและจดจําเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันองอาจกล้าหาญแบบอย่างการเสียสละชีวิตเพื่อชาติและคุณงามความดีของบรรดาผู้นําปฏิวัติพร้อมกันเชิดชูน้ําใจรักชาติและความสามัคคีสร้างจิตสํานึกให้มีความตื่นตัวมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของศัตรูเสริมขยายน้ําใจเพิ่งตนเองกลุ่มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเหมือนดังสภาพการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2และการตุ่นคุกของบรรดาผู้นําทางนี้ยังเป็นการแสดงความรู้บุญคุณและสรรเสริญจดจําไสยชนะอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ไสยชนะเหนือฟาสซิสต์และไสยชนะเดียนเบียนฝูพร้อมทางยกสูงทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดโฮจิมินห์ที่เป็นเข็มชี้ทิศให้แก่ภารกิจปฏิวัติสร้างแห่งจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่หันเอาจิตใจและเนื้อในของวันสําคัญเหล่านี้มากลายเป็นแห่งผลักดันเป็นบทเรียนในการเคลื่อนไหวและตั้งหน้าปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะของตนให้มีผลสําเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าคํามันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิจบุญรายงาน
1: วันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลน้ำพาวพันเอกจันนีศรีสุขหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงบุรีคำไซพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับท่านนางเงียนถือเวียดห้องประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมารับเอาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามกลับคืนประเทศตามแผนการร่วมมือของ2ภาค2รัฐลาวและเวียดนาม
7: ท่านพันเอกจันนีศรีสุขได้แสดงความยินดีต่อคณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่อันมีความหมายความสำคัญในการค้นหาเก็บกู้และรับเอาอัฐิของบรรดาทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติและการปกป้องรักษาประเทศชาติของสงชาติลาวเวียดนามในระยะผ่านมาและยังได้ยืนยันว่าจะสืบต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่คณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เวียกงานค้นหาและรับเอาอัฐิบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อันเป็นการสืบสานความสัมพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านลาวเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนจากนั้นคณะผู้แทนก็ได้เข้าวางพวงมาลาจุดธูปอยู่ที่หอบูชาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวการวางพวงมาลาและจุดธูปในครั้งนี้แม้นเพื่อแสดงความเคารพรักและความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือต่อคุณงามความดีและน้ำใจต่อสู่อย่างพิลาธารของบรรดานักฮบปฏิวัติสงชาติลาวเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาตินักฮบสงชาติลาวเวียดนามได้เคียงบ่าเคียงไล่ตามศัตรูตัวเดียวกันอย่างองอาจกล้าหาญภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจนสามารถยาได้เอกราชและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวให้มีความมั่นคงมาฮอดปัจจุบันสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
1: วันที่21พฤษภาคมนี้เมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงอาสยภูมิอย่างเป็นทางการมีทานอเมซุงเยเล็งห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานเซนพันหลักเลขาคณะบริหารงานผักเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: พิธีทานคำพันคำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงได้รายงานการสั่งตั้งตาแสงอาสยภูมิซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านพลสะอาดประกอบมี12บ้านคือบ้านคุณพรบ้านนามอบ้านน้ำพรบ้านห้วยฮานบ้านนาแลบ้านวังคำบ้านพลสะอาดบ้านสมสวาสบ้านนาอุ้มบ้านพลทองบ้านนากองและบ้านพลซักมีพลเมืองทั้งหมด 13,000 กว่าคนยิง 6,000 กว่าคนซึ่งการประกาศสร้างตั้งตาแสงอัศยภูมิในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ได้รวมศูนย์บรรดาหน้าเวียกจากคะแนนการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู่ตาแสงและทางเป็นการยกสูงทางด้านการเฮ็ดเวียกให้ได้รับคุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมรับประกันให้ครอบเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการค้าการบริการและเวียกงานกสิกรรมเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของพลเมืองในอนาคตวงสวรรค์สุธีวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
9: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง16หา34องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง29หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนหนาฮ้อนเอาพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา37องศาภาคกลางอากาศร้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31หา37องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา34องศาภาคใต้อากาศร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปสถานฟังข่าวกีฬาน
1: างเพวามิซาโตพิลาพันเดชนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติลาวได้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในเวทีระดับสากลโดยสามารถบรรลุเป้าหมายญาติโคต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะจัดขึ้นอยู่นครนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันยิมนาสติกกีฬาชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2026ได้จัดขึ้นอยู่นครบัชเคกประเทศเกียร์กิสถานในหอบสิงสนาเลิศประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ขั้นสูงนางแพวามิซาโตพิลาพันเดชได้แสดงความสามารถเหตุผลงานได้อย่างเต็มกำลังจบในอันดับที่17ของทวีปอาเซียหากนับเฉพาะผลงานในภาคพื้นอาเซียนนางแพวาแมนได้คะแนนเป็นรองเพียงแต่นักกีฬาจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียเท่านั้นสำหรับผลการแข่งขันอันดับ1หาอันดับ3ของอาเซียในประเภทยิมนาสติกกีฬาอันดับ1 นางตักมินาเอกโลวาจากอุซเบกิสถานอันดับ2 นางไอโอตาเยไทอิซีจากคาซัคสถานและอันดับ3 นางคาตาเลียอุโซวาจากอุซเบกิสถานผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมั่นอดทนและการรักษามาตรฐานการแข่งขันได้อย่างดีเด่นของนางแพวาโดยสามารถญาติได้คะแนนดีในการแข่งขันระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นต้นงานซิงแซมโลกงานซิงแซมอาซีและงานเวิร์สคัพพร้อมกันนั้นยังได้รับการนำพาและวางแผนอย่างใกล้ชิดจากท่านเจียนเคอโจครูฝึกระดับเซียวซานที่มายกระดับเทคนิคให้นางแพวาจนประสบผลสำเร็จและญาติโคต้าไปร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมปี2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตามคาดหมาย
0: ท่านผู้ชมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้มาอุตสาหกรรมต่อเหือของจีนได้หับใบสั่งจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษกว่าเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยของใบสั่งจองซื้อใหม่ในทั่วโลกรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจต่อเหือสืบโตยกสูงขึ้นแล้วจีนยังใช้เวลาเพียงแต่1ปีเท่านั้นสามารถผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำ นับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตมาจนฮอดการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังงานแห่งส่งเสื้อไฟเป็นต้นแมนเมกาโนนและแอมโมเนียแล้ววิศวกรรมโตเฮือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้หับไปสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันอย่างหลากหลายอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดแสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้จีนได้หับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำกว่ำเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกเวลาการผลิตของโรงงานโตเฮือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนหุนแฮงโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่หลายเมืองในทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเกิน45องศาท่ามกลางคำเตือนด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่อินเดียแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่รัฐเตลังกาณาทางภาคใต้ของอินเดียท่านปงกุเรตีสรินิวัสเรดีหัวหน้าแผนกงบประมาณของรัฐเตลังกาณาได้เรียกร้องให้องค์การต่างๆในทั่วรัฐเฝ้าระวังเพื่อป้องกันประชาชนจากอันตรายของคลื่นความร้อนเนื่องจากความรุนแรงของสภาพอากาศร้อนได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่บ่เคยมีมาก่อนและสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนประชาชนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองในระยะเกิดขึ้นความร้อนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นหลายสามารถเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ำเลือดเข้มขุ่นและในกรณีให้แห้งอวัยวะภายในสามารถล่มเหลวได้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากสหภาพแอฟริกาและศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาให้รู้ว่ากองประชุมสุขเสริมระดับสูงของรัฐมนตรีศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาจัดขึ้นอยู่นครหลวงกัมบาลาประเทศอูกันดาโดยได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาระหว่างเดือนมิถุนาหาเดือนพฤศจิกปีนี้อยู่แอฟริกาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ319ล้านดอลลาร์เพื่อสุ่มใส่สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิและเสริมสร้างความสามารถด้านการป้องกันพยาธิให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย10ประเทศภายหลังองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบใหม่หลังจากกงโก้รายงานว่ามีผู้ถูกสงสัยติดเชื้อพยาธินี้แล้วหลายกว่า900กรณีและมีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบนี้เป็นภาวะสุกเสริญด้านสาธารณสุขที่สากลควรเอาใจใส
0: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
10: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
12: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
13: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสาย ก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆขั้นต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
14: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
13: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
15: เงินกีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
16: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงท่านใดที่รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่หรือว่าท่านที่กำลังเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงเนาะหรือว่าบางคนนี่กำลังพักผ่อนอยู่ในตอนนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเรียกงานลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารานาฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสเปียนเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขามาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านและสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะเปิดสายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารเบอร์โทรก็แมน021-260-283นอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆลงที่เว็บไซต์สามารถติดตามได้เนาะ www.lac.gov.la เอาละท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
17: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
18: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
17: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
18: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
17: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
18: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
17: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
18: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร
19: ์แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฟังไว้เติมเนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็น เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเมื่อนี้สืบต่อในมาตราที่156เว้าถึงสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์มีคือ1มีคำฮ้องฟ้องหรือการแจ้งความของบุคคลนิติบุคคลหรือการจะตั้งเกี่ยวกับการกระทำผิดทั้งอาญาในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์2มีการเข้ามอบตัวของผู้กระทำผิด3พบเห็นห้องห้อยของการกระทำผิดโดยองค์การสืบสวนสอบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์หรือองค์การอัยการประชาชนและในมาตราที่157ท่านผู้ฟังเว้าถึงขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนสำหรับขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนี้เกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์มีคือดังนี้1ออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวน2ดำเนินการสืบสวนสอบสวน3สิ้นสุดการสืบสวนสอบสวนและสืบต่อในมาตราที่158เว้าถึงการออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์หรือหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนเป็นผู้ออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนถ้าเห็นว่ามีสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา156ของกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื้อในของคำสั่งนั้นต้องบอกวันเวลาและสถานที่ออกคำสั่งชื่อและนามสกุลหน้าที่ตำแหน่งของผู้ออกคำสั่งเหตุผลและพื้นฐานที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนสถานการกระทำผิดและมาตราที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญามาตราที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายอาญากฎหมายนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวผู้หญิงมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทค.ต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฟังไว้เติมถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้สืบต่อในมาตรา159ท่านผู้ฟังเว้าถึงการออกคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังในกรณีที่บ่มีข้อมูลหนักแน่นให้แก่การเปิดการสืบสวนสอบสวนหรือสาเหตุที่บ่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนหรือองค์การอัยการประชาชนต้องออกคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนพร้อมทั้งแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ห้องฟ้องหรือแจ้งความนั้นทราบถ้าคู่ควรหากบ่พอใจต่อคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนของหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนต้องขออุทธรณ์ต่อหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนคันเดียวกันและคู่ควรมีสิทธิ์ขออุทธรณ์คำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนของหัวหน้าองค์การอัยการต่อหัวหน้าองค์การอัยการคันถึงทัดนั้นได้ภายในเวลา7วันรัฐกาลนับแต่วันรับทราบคำสั่งนั้นเป็นต้นไปหัวหน้าองค์การอัยการคันนั้นต้องพิจารณาคำห้องขออุทธรณ์คำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนภายในเวลา5วันรัฐกาลและสืบต่อในมาตรา160การดำเนินการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์ได้รับคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนแล้วต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
1: ได้หวะเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชียงหุ้นแม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
0: เอาแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดโตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าโตได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ปาโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วถ้าโตอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: หักเมืองลาวใช้เงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังมิดรายการทานใดที่สนใจในการลงทุนเลยว่ามีบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนอย่าลืมท่านผู้ฟังต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเนาะที่ไปที่มาน่าเชื่อถือได้หรือบ่ถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจหรือว่าบ่มั่นใจก็ให้โทรปรึกษาและสอบถามทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจและก็ผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี่แม่น www.lac.gov.la และผ่านทางเพจ Facebook ก็คือเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มิตรรายการทานใดที่กำลังเดินทางนำไส้ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้เดินทางนำใส่เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเพื่อความปลอดภัยเอาละท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการพวกเราก็มีสารานาหูนำมาฝากบรรดาทานซึ่งเวลานี้ก็เป็นประจำเนาะระยะสุดท้ายของทางรายการเพื่อนธนาคารก็นอกจากจะมีสารานาหูข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานแล้วเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับบรรดาทานที่กำลังหับฟังในรายการเพื่อนธนาคารบรรยากาศในตอนเที่ยงแบบนี้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักคุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มนมก่อนนอนนี่ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายคือแนวไถมาหับฟังน้ำกันเนาะซึ่งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการนอน

และนอกจากนั้นทัดบกฟังการดื่มนมก่อนนอนก็จะเฮ็ดให้นอนหลับสบายขึ้นและการดื่มนมจะช่วยลดพรอาการเจ็บหัวเพราะว่านมมีแมกนีเซียมในปริมาณหลายสามารถให้สารอาหารช่วยลดพรการเจ็บหัวไมเกรนลงได้และยังช่วยแก้อาการเจ็บหัวต่างๆน้ำอีกท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าสารอาหารในนมจะช่วยเฮ็ดให้ระบบประสาทเกิดความผ่อนคลายดังนั้นการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนี่จะเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกเบาสบายตื่นตัวและการดื่มนมก่อนนอนนี่ท่านผู้ฟังจะช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนโดยเฉพาะเอ้ยน้องแม่ยิงของพวกเฮาเนาะทานใดที่ว่าเป็นประจำเดือนแล้วมักเจ็บท้องก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนี่ก็จะช่วยเฮ็ดให้ผ่อนคลายความเจ็บปวดลงได้ดังนั้นท่านผู้ฟังนี่คือคุณประโยชน์เมื่อทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็อย่าลืมเด้อสามารถนำไปปฏิบัติเบิ่งเพราะว่านมนี้ก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างและยังช่วยป้องกันอาการที่หลายคนพบพ่อเป็นประจำบางครั้งนี้อาจจะเห็นให้หู้สึกขาจังหรือว่าขาปั้นย่อนว่าห่างกายขาดธาตุอาหารสำคัญบ่ว่าจะเป็นวิตามินบีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมหากทานใดมีอาการปวดขาปั้นขาหรือว่าเจ็บขาแน่ท่านผู้ฟังขาจังเนาะเวลานอนนี่มักเป็นตลอดอย่าลืมท่านผู้ฟังการดื่มนมหลังจากที่เฮากินข้าวแลงแล้วดื่มเป็นประจำเนาะกะจะช่วยป้องกันการเกิดอาการขาจังหรือว่าขาปั้นได้นี่คือคุณประโยชน์ดีๆจากการดื่มนมก่อนนอนท่านผู้ฟังทางรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากบัตรทานก็เป็นความรู้อีกสิ่งหนึ่งเนาะถ้าว่าทานใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติเบิ่งแต่ว่าการกินก็ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเทื่อนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีจะจัดหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งขึ้นตื่มท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีฮู้ว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ห่างหากะเกียมจัดหลายกิจกรรมในนั้นมันกิจกรรมเฉลิมฉลองเล่าคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลนอกจากนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงยังได้สมทบกับห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหลายประเภทแข่งขันศิลปะวรรณคดีเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซืนเต็มไปด้วยเนื้อในและความหมายเพราะกีฬาแม่นเพื่อสุขภาพมิตรภาพและการพัฒนา
1: ในนามแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีตอนนี้อยู่ทางแขวงพวกเราก็ได้การเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเราเพื่อการเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเราก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานของพวกเราในปีนี้พวกเราก็ได้กะเกียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเขาจุดนับทางภาครัฐและการเอกชนเพื่อตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลละวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงอันที่หนึ่งละมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลดังกล่าวต่อมานี้จะคิดจะทำเป็นเพื่อสร้างให้ได้ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาของห้าหลักมูลของการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนและติดพันตัวนั้นนี้การช่วงระยะนี้ก็เป็นการกระเกี่ยมการสอบเสียงเรือนสั้นจบสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลุกจิตสำนึกและก็ให้พระเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกระเกี่ยมของพร้อมด้านต่างๆในการสอบเสียงจบสั้นเรือนสั้นต่างๆฉะนั้นนี่ทั้งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้
0: หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีฮู้อีกว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะลงสุขยูโรงเรียนแห่งต่างๆทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดอนามัยทำความสะอาดออกให้งานปลูกต้นไม้ใส่ตามขอบเขตโรงเรียนเพื่อเฮ็ดให้มีสภาพแวดล้อมที่เขียวงามที่ดีเป็นบอนให้โฮมเย็นซุ่มซื่นและอากาศสดชื่นพร้อมนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงจะเน้นให้โรงเรียนกะเกียมสอบสิ่งในสั้นประถมศึกษาในท้ายเดือนนี้สั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในท้ายเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้การสอบเสียงได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สมภวันมวงไซอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you
4: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
5: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่27พฤษภาคมปีคศ2026คศ2569อยู่กับ DJ Smart กลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพุธเนาะจัดเพลงตามใจคุณขอเด้อขอกันเข้ามาได้สำหรับเพลงสากลที่เบอร์โทร030-5787-052บ่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าเพลงจังหวะใดบ่ว่าจะเป็นล็อกป๊อปแดนซ์ฮาร์ดล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็มีเนาะขอกันเข้ามาได้เด้อเป็นเพลงสากลที่030-5787-052พบกันมื้อนี้ก็อากาศร้อนๆตื้มอีกแล้วสงสัยว่าจะมีคลื่นคมร้อนพัดผ่านเพราะว่าเบิ่งติดตามข่าวต่างประเทศก็คือประเทศไทยหรือว่าเวียดนามทางพยากรณ์อากาศเขาก็ประกาศออกมาว่ามีคลื่นคมร้อนพัดผ่านประเทศเสียดให้มีแดดจ้าและก็อากาศร้อนอบเอ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงเกือบ40องศาบางเขตของประเทศเวียดนามก็สูงกว่า40ปลายองศาเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ประเทศอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนอยู่บางเขตของประเทศอินเดียอุณหภูมิก็สูงกว่า40ห้าองศาก็มีเหตุให้ประชาชนนี่มีพยาธิและก็เสียชีวิตเนื่องมาจากพยาธิที่มาจากความร้อนนั่นเองโดยเฉพาะแม่นพยาธิลมแดดเนาะฮีสโตรกเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังกันไว้รักษาสุขภาพตัวเองหลายๆเนาะเอาเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงระยะธมิตรกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้

ักทายด้วยผลงานเพลงเก่าๆจังว่าที่ไผ่มัก Lock and Roll เพลงนี้ถูกใจสุดเลยเนาะ I hate myself for loving you กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: ทักทายกันผ่านไปI hate myself for loving you I hate myself for loving you ขออภัยกันไปหลายๆเนาะสำหรับเสียงดีเจเสียงทรมานใจหลายๆคนพูดว่าเป็นเพลงเก่าๆผมบอกว่าค่อยสั่งตัวเองเนาะที่ไปมักเจ้าอย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมแนะนำกันคำว่าได้ที่0305787052และสำหรับผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องตาพยาธิตาเพราะว่าจะเป็นโต้กระจกโต้หินโจประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานการเบิ่งเห็นเสื่อมสภาพโดยเฉพาะแม่นผู้สูงอายุหรือว่าม่านตาอักเสบเนาะก็สามารถไปปรึกษากันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งทางศูนย์เพิ่นมีแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญจากห้องหมอแม่และเด็กแขวงยุนน่านสปจีนมีประสบการณ์ในการปิ่นปัวหลายกว่า20ปีนั่นเองเนาะทางเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็คือต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมบ่งสิอย่าลืมไปปรึกษากันได้ที่ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งตั้งอยู่ทางบ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครเวียงจันทน์หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลที่020-5755-4111
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะ วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

และก็มาเข้าสู่ระยะของลาวทุรคมลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาต่อกันที่เพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลงที่อยากจะให้ฟังกันเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Stop Stop Stop

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงกับเพลงที่มีชื่อว่า Stop Stop Stop หรือว่าหยุดหยุดหยุดเนาะจากวงสามสาว New Virgos เป็นเพลงที่ดังในอดีตเนี่ยก่อนเนาะจื่อบ่ได้ว่ามันปีใดประมาณปี2000มานี่แหละเนาะอย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052กับรายการ Colorful Music 377 MHz อยู่กับลาวทุลคมคือใครอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว ลาวทุลคมเปิดให้บริการ IR หรือว่า International Roaming กับบริการ One SIM One Worldเพื่อไปเที่ยวกลุ่มประเทศเอียร์ลบ14ประเทศและเขตเอเชียก็มีเช่นเดียวกันเนาะมีซองแพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจที่1แม่น 650,000 กีบได้ Data 5 กิกสมัครกดพันหน้าจอมือถือกดดาว234ดาวเลข14ดาว15สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวร์หรือว่าแพ็กเกจที่2แมน1ล้าน2แสนกิกนำใช้ได้ Data ถึง10กิกอายุการใช้งานกด30มือสมัครแพ็กเกจนี้กดผ่านหน้าจอมือถือกดดาว234ดาวเลข14ดาวเลข34เหลี่ยมแล้วกดโทรสำหรับบริการนี้ One SIM One World สามารถใช้ได้อยู่ในบรรดาประเทศบ่ว่าจะเป็นฝรั่งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฮังการีเบลเยียมสาธารณรัฐเซ็กลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ไอแลนด์สวีเดนนอร์เวย์สเปนและรัสเซียนอกจากนั้นยังใช้อยู่ที่ประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้และประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันเนาะสำหรับบริการนี้ IR One SIM One World จากลาวทุลคม

และอีกหนึ่งบริการจากลาโทรคมหรือว่าโปรโมชั่นดีๆลาโทรคมแจกโซก2สั้นเมื่อลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมหรือว่า FTTH โซกสั้นที่1สำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งใหม่รับทันทีเบิ่งงาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีรับ data สูงสุด50กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนฟรี4เดือนและโซกสั้นที่2ก็คือสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่สำลักค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลลุ้นรับเอาเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบเนาะสำหรับโปรโมชั่นนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่131หรือว่าเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาโทรคม Application M Suite หรือ Contact Center 101ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะกับลาโทรคมคือค่ายอันดับ1ของประเทศลาโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆของวงล็อกระดับตำนานที่มีชื่อว่า Queen สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I Want to Break Free

0: และก็ผ่านไปตื่มอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเก่าๆของวงล็อกระดับตำนานเนาะที่มีชื่อว่า Queen I Want To Break Free ผู้ใดที่ว่ามักเพลงเก่าๆแบบนี้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052กับรายการ Colorful Musicเริ่มตั้งแต่เวลา13 โมงถึง14 โมงจนสวยอยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว อีกบ่พอเท่าใดมือก็จะฮอดวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วเนาะวันที่1 มิถุนาสำหรับปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ46 ปีเนาะวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวเฮาก็ได้ประกาศปีธมิตรก็คือวันที่1 มิถุนาปี1980เนาะซึ่งวันดังกล่าวจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนลาวเฮาทุกคนมีความหักหมักสิ่งแวดล้อมและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์รักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสำหรับปีนี้ทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้อยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะซึ่งได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแขวงแต่ละพื้นที่ซึ่งว่ามีการกำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศสำหรับปีนี้ประมาณ7,300 เฮกตาร์จะใส่เบี้ยไม้ทั้งหมด4,500,000 กูเบี้ยสำหรับยูนิคอร์นเมืองจันทร์จะมีการเฮ็ดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประมาณ50 เฮกตาร์และมีเบี้ยไม้หลายกว่า80,000 เบี้ยซึ่งเป็นเบี้ยไม้ก็คือไม่ดูไม่เตะขาไม่ยางไม่แคนไม่วิกไม่สักและไม่กฐินเทพาอย่าลืมมาปลุกระดมร่วมกันเนาะสำหรับประชาชนลาวเฮาทุกคนมีประมาณเกือบ7 ล้านคนเนาะปลูกคนละต้น2 ต้นไปต้นหนึ่งก็ประมาณเกือบ7 ล้านต้นกันแล้วถ้าว่าคนละ2 ต้นบองสิก็คูณ2กันเข้าไปเนาะเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นก็ได้ตั้งเป้าทุกปีในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติว่าปีนี้จะมีให้อาจจะให้ป่าไม้มีเนื้อที่กว่ำน้อยหลายซำใดและที่สำคัญไปปลูกแล้วอย่าลืมไปบำรุงรักษาไปเบิ่งแยงมันแน่เนาะปลูกแต่ละปีนี่บ่ฮู้ว่ามันตายหรือว่ามันใหญ่ซำใดเนาะอยู่นำถนนหนทางต่างๆหรือว่าอยู่สวนอยู่เขตป่าอุตสาหกรรมป่ารักษาป่าปกป้องหรือว่าป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติตรงสิมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าไปลักลอบอาณาทางป่าเฮ็ดให้หรือว่าไปเฮ็ดกิจกรรมอื่นๆเนาะที่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองอย่าลืมคนละต้น2ต้นไปปลูกน้ำกันเนาะวันที่1มิถุนายนนอกจากจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็ยังเป็นวันเด็กน้อยสากลอย่าลืมขนขวายหรือว่าปลุกระดมลูกหลานของท่านนั้นไปปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในวันเด็กน้อยสากลปลูกจิตสำนึกแห่งเด็กน้อยรู้จักรักษาปกปักรักษาป่าไม้จะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและก็มีอากาศสดใสเนาะไว้หายใจตลอดไปอันนี้ก็อยากบอกข่าวปลูกต้นไม้คนละต้น2ต้นให้เป็นป่าเนาะจากรายการ Colorful Music 103.7 MHz
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ละค่าซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทันยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
14: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาตะลุคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะกับรายการ Colorful Music Is My Life ของ Bon Jovi

จาก It's My Life ของ Bon Jovi มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันเพลงเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Love Love Love

0: และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลงเลิฟเลิฟเลิฟของนักห้องที่มีชื่อว่าจูหลินไส้แต่ที่ว่าเป็นทำนองคล้ายๆคือกับเพลง Stop Stop Stop เนาะก็มีการดัดแปลงแต่ว่าเนื้อห้องนี่จะเป็นภาษาแมนดารินหรือว่าภาษาจีนกลางนั่นเองเนาะเพลงม่วนๆแบบนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวก็เห็นมีข่าวหนึ่งเนาะต่างประเทศโดยเฉพาะแมนสำนักข่าวเวียดนามเพิ่นได้รายงานออกมาว่าเพื่อเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนมีลูกเพิ่มเติมมีรัฐบาลจะออกนโยบายจ่ายเงินให้กับผู้หญิงที่มีลูก2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งจะได้ปฏิบัตินโยบายนี้ตั้งแต่วันที่1มังกรปี2027เป็นต้นไปผู้หญิงคนหนึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือขั้นต่ำ2ล้านดงเวียดนามสำหรับผู้หญิงที่ว่ามีลูก2คนก่อนอายุ35ปีเพื่อเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนมีลูกเติมอีกเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างว่ามีปัญหาเรื่องจำนวนประชากรลดลงย้อนสภาพเศรษฐกิจสังคมเนาะเพราะว่าจะเป็นประเทศเวียดนามและหลายประเทศก็ออกนโยบายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้ประเทศจีนนี่สิเดี๋ยวนี้มีนโยบายให้ลูกมีลูก3คนได้เนาะหรือว่าหลายกว่านั้นซึ่งรัฐบาลจะได้จ่ายเงินเป็นนโยบายเนาะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อช่วยคนในครอบครัวเลี้ยงลูกเด็กน้อยคนหนึ่งจะได้อยู่ประมาณ300หยวนต่อเดือนหรือว่าไปที่ประเทศว่าเรื่องประเทศจีนเนาะว่าจำนวนประชากรลดลงเฮ็ดให้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศอินเดียว่าอินเดียมีจำนวนประชากรแซงหน้าประเทศจีนขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกด้วยประชากรประมาณ 1,400 ล้านคนหรือว่า1ตื้อ400ล้านคนแต่ว่าจีนก็มีประมาณ1ตื้อ400ล้านคนเช่นเดียวกันแต่ว่าจำนวนนี่ก็บ่ยังบ่แน่นอนเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากรู้ว่าประเทศใดมีจำนวนประชากรน้อยหลายซ้ำใดก็สามารถคลิกเข้าไปเบิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตกันได้เนาะเดี๋ยวนี้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับประชากรของแต่ละประเทศนี่ได้เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมิดเลยเนาะโดยเฉพาะแม่นพื้นที่เนื้อที่จำนวนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมประเทศอินเดียกับแซงหน้าประเทศจีนในปีที่ผ่านมาเนาะขึ้นเป็นประเทศที่ว่ามีประชากรอันดับหนึ่งของโลกท่านเล่าเรื่องนโยบายช่วยเหลือครอบครัวนอกจากประเทศจีนแล้วแถวเอเชียเฮาก็คือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แฮงให้นโยบายแจกเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่ว่ามีลูกน้อยถ้าว่ามีลูกเพิ่มเติมอีกเพิ่นกระจายเช่นเดียวกันเนาะซัมโบนำก็คือว่าจ่ายเงินให้ประชาชนที่ว่าต้องการอยากจะสร้างครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องจำนวนประชากรลดน้อยถอยลงพวกคนวัยหนุ่มสาวที่ว่าวัยเฮ็ดเวียกนี่บ่ค่อยจะมักสร้างครอบครัวกันเนาะบ่ค่อยมักแต่งงานกันเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวที่ว่าแต่งงานกันรัฐบาลจะออกนโยบายมอบเงินช่วยเหลือนอกจากช่วยเหลือกระตุ้นให้คนแต่งดอกกันแล้วยังช่วยเหลือทางด้านการเงินสำหรับครอบครัวเพื่อช่วยเลี้ยงลูกนั่นเอง สิงคโปร์ก็อีกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ว่าจ่ายเงินให้ประชากรให้พลเมืองของตนเองเพื่อกระตุ้นให้มีลูกเพิ่มขึ้นตื้มอีกเนาะก็มีความกังวลว่าการนำใช้แรงงานคนอาจจะบ่เพียงพอท่ออนาคตตำแหน่งงานในอนาคตเนาะโดยเฉพาะในอนาคตต้นหน้านี่ก็ค่อนข้างมีความกังวลสำหรับคนต้องการจะซอกหาเวียกคิดงานทำค่อนข้างจะยากเนาะโดยเฉพาะแม้นเทคโนโลยี AIที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศก็กำลังพัฒนา AI ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อเอามาช่วยในการเฮ็ดเวียกปฏิบัติงานแทนแห่งงานมนุษย์ตนเองเนาะโดยเฉพาะแม่นกลุ่มแห่งงานที่อาจจะบ่มีเวียกคิดหรือว่าตกเวียกนำบ่มีเวียกคิดในอนาคตก็คือหมอสิครูนักบัญชีการเงินกรรมกรห้องจักรห้องงานก่อสร้างต่างๆเนาะมีโอกาสตกเวียกตกงานนี่สูงหรือว่าพนักงานบริการห้องแฮมหรือว่าแขนงธนาคารบองสิต่อไปธนาคารนี่ก็สิลดหน่อยถอยลงเพราะว่าส่วนหลายคนจะใช้ธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านหน้าโจมือถือกันเหมือนแล้วเนาะนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่อาจจะมาเปลี่ยนแรงงานคนได้ในอนาคตเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนต้นไปเนาะพัฒนากันอยู่ตลอด
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แฮ่วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาที

0: แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, not

กำลังฟังเพลงมวนๆเวลากับมาไลอีกแล้วท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงกำลังจะผ่านไปก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่น้ำกันทุกๆมือสำหรับบริการได้ดีโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขออำลาท่านฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new generation.
0: Mr. Worldwide.
1: Of party people.
0: Get on the floor.
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปสั้นทันฟังข่าวภาครัฐบาลถือเอาเวียกงานป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญโดยกำหนดบรรดานโยบายแต่ละระยะโดยเฉพาะบรรดานโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการออกนิติกรรมกฎหมายป่าไม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิติกรรมใต้กฎหมายท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าผ่านมาภาครัฐบาลได้เอาใจใส่ออกบรรดานิติกรรมต่างๆเป็นจำนวนหลากหลายในแต่ละระยะที่ติดพันกับเรื่องงานปลูกไม้และฟื้นฟูป่าเพื่อให้ป่าไม้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นต้นคำสั่งคำแนะนำแจ้งการและระเบียบการอื่นๆซึ่งบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นได้พร้อมกันติดตามและจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองเอาใจใส่ปกปักรักษาป่าไม้ติดพันกับการฟื้นฟูป่าไม้เห็นว่าได้รับผลดีสมควร
4: ผ่านการติดตามหรือว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเขาก็เห็นว่าถึงว่าพวกเขาได้มีความพยายามในการปลูกป่าฟื้นฟูป่าในแต่ละปีแต่ติดพันกับการใช้มาตรการสกัดกั้นในการจัดตั้งปฏิบัติก็เห็นว่าเรียกงานดังกล่าวนี่พวกเฮาก็ยังบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรเนาะโดยเฉพาะแม่นกันมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกและการปกปักรักษาร่วมทั้งการนําใช้อันนี้ก็ถือว่าพวกเฮาก็จากตัวเลขที่พวกเฮาทั้งร่วมในระยะผ่านมานี่ก็เบิ่งแล้วก็ถือว่าในระยะ5ปีก็ตัวเลขสูงพอสมควรการคุ้มครองและการนําใช้นี่เห็นว่ามันก็ยังบ่ทันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรแสดง
3: ท่านกงใจศรีดาวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้แขวงอัตปือได้กำหนดเวียกงานป่าไม้เป็นเวียกงานจุดสุ่มเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะในฤดูฝนคณะกรรมการปกครองแขวงได้มอบหมายตัวเลขฟื้นฟูป่าให้บรรดาเมืองและแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นใจกลางจะตั้งปฏิบัติตัวเลขดังกล่าวที่สภาประชาชนแขวงได้รับรองโดยกำหนดจุดสุ่มและเขตฟื้นฟูพร้อมทางมอบให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการปลูกไม้ให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สมภวันมวงไซอ่าน
5: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
6: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
5: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
6: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
5: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
6: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
5: ตุ๋นฮึคู่บ่ ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณใด
8: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลสื่น
10: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
11: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลัมปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสีพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่27เป็นเมื่อขึ้น11ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569วันพุธมืดมื้อกลางอาทิตย์กันแล้ววันจันทร์ซับมื้ออื่นก็สิเข้าวันพฤหัสศุกร์เสาร์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละการเวลาก็ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างประยุทธ์ยั่งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลง
9: อีก3 4เมื่อก็สิเมื่อน้ํามื้อเดือนมีพฤษภาคมก็สิลารับมิถุนายนก็สิเข้ามาหาเฮาส่วนตัวบัดนี้นะเฮาสุมใจในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีเด้อพี่น้องเด้อ
11: เฮาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซั่นซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดในรายการเฮาซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุไอ้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะ
3: เชียงเมียงดูลายก้นยะพอ

0: ยังมีวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องปลูกของฝังมีทั้งกล้วยอ้อยสร้อยปีมากม่วงมากมีมักขามมักยมมักแงวมักไฟโอ้ยเต็มละอยู่ในวัดนั่นแล้วก็มียะพอองค์หนึ่งเป็นเจ้าอธิการวัดแต่ว่ายะพอองค์นี้นี่โอ้โทสุดขี้ทีขนาดมักไม่อยู่ในวัดนี่หมายว่าบ่ให้เฮียให้โหยนะแต่จะขอแม่นกินนี่ก็โอ้ยแห้งไก่แม่นเต็นมันหล่นลงนี่ก็ยังบ่ให้ไผเอาไปยะพอนี่บ่ยอมให้แหละบ่ให้เก็บนะหล่นกับป้าไว้หั่นคันมีผู้เว้าโพดนี่ก็ถือว่าแม่นคนย่างไก่วัดนี่ก็บ่อยากให้เหลียวเบิ่งฮอดต้นมักไม้ของเพิ่นผู้นั้นเป็นคือจังซั่นเด้บ่อยากให้เหลียวเบิ่งฮอดต้นมักไม้พุ่นซับมีมื้อหนึ่งเชียงเมียงไปล่อเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆเลยแวะเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่วัดของยะพอขี้ทีองค์นี้เพราะแต่ยะพอแนมเห็นเชียงเมียงมาพักอยู่หอแจกบ่ก็ฟ้าวลงไปสอถามทันทีแล้วลงจากกุฏิแล้วนะจอนผ่าสบงเบิ่มลงจากกุฏิรถก้องกางกบซองว่าเป็นไผมันอยู่หอแจกมานั่งเฮ็ดหยังอยู่หั่นว่าซั่นซะหลังจากไปพ่อเสียงเมียงแล้วก็ถามแบบบ่เกรงใจสมกับเป็นเจ้าอาวาสวัดรู้เลยว่าเออเจ้ามาแต่ไสนี่เนาะสิไปไสนี่ยังจึงมาพักอยู่นี้เว้าไปนั่นเด้ทั้งสวรรค์พุ่นเด้ยังพอนี่ก็ได้ทั้งเสียงเมียงก็เดี๋ยวเบื้องหน้าแล้วก็ตอบยังพอว่าข้าน้อยอยู่ในเมืองเขาน้อยอ่ะนะเป็นคนของพญามาเที่ยวเลาะลิ้นตามบ้านต่างๆนี้จิตเมื่อยก็จึงเข้ามาพักมาแวนี่แล้วเห็นมักไม้ยะพอนี่ก็คึดยากจึงจะข้อกินนำยะพอจากหน่วยพอมีแห้งนี่เขาน้อยว่าซั่นซะโอ้ทางยะพอได้ยินคำว่าขอนี่โยเสียงเมียงขอกินมักไม้ก็บ่ได้อยากปากจากดีแล้วหนีแล้วเฝ้าปุ๊บขึ้นไปกุดพุ่นหนีไปเซยนะขึ้นเมื่อกุฏิอัดประตูแจบมิดเจลีบ่อยมีฮอดหูฟิวยันป่อนปากไปขอน้ำหูอันอีกเชียงเมียงหู้สึกเครียดแล้วเครียดให้ยะพอเจ้าวัดนี่แหละขอกินดีๆก็บ่ยอมให้อดสาอีดูตูนผู้ขอเด็กกันยังไข่บ่ให้หลายก็ให้น้อยจักหน่วยจักสองหน่วยพอกินว่าซั่นซะจังแม่นโพดกี่ทีพิลึกพิล้ำเอาแท้เอาว่าเชียงเมียงคิดอยู่ในใจถ้าเบิ่งเด้อว่าซั่นซะมื้อหน้าก่อนบักเสียงเมียงมันสิกลับมาแก้มือยะพอคักๆระวังหัวล้านไว้ให้ดีๆว่าซั่นมื้อนี้นี่สิขอกลับมาเฮือนมื้อหน้าจึงสิมาใหม่ว่าซั่นซะไอ้เสียงเพิ่นคิดนั่นเด้เมื่อรุ่นมาเสียงเมียงก็ตบแต่งขันนิมนต์แล้วออกเดินทางไปสู่หลวงพ่อโลดแหละไปหายะพอโลดพอไปฮอดเสียงเมียงก็ทําท่าทางมีวาดมีทรงคือคนของพญาไส้มาแท้ๆย่อขันนิมนต์ขึ้นเมื่อถึงกุฏิหายะพอเจ้าวัดแล้วเสียงเมียงก็โยบนั่งลงอย่างคนหู้ผู้ดีแล้วแหละย่อขันนิมนต์ขึ้นใส่หัวแล้วก็เว้าว่าเดี๋ยวนี้นี้ท่านพญาเมืองแต่งมานิมนต์ใส่ขันดอกไม้ขอให้ยะพอนี้จงเมตตารับเอาขันดอกไม้นี้เพื่อเป็นการโพดสัตว์ให้ถึงนิรพานได้ท้อนเสียงเมียงก็ยับเข้าไปใกล้ยะพอทั้งยกขันแปะใส่หัวพร้อมกับบอกให้ยะพอฮู้อีกว่าท่านพญาเพิ่นมีน้ำใจใส่ศรัทธาจะตั้งกองหดกองบุญเพื่อหดส่งยะพอขึ้นเป็นครูใหญ่ยศใหญ่อยู่คำวัดวาศาสนาสั่งซ่อนอบรมชาวบ้านนี่เขาหน่อย
1: ว่าซั่นซะบอกละเอียดเพราะแต่ยะพอเจ้าวัดได้ยินคำว่าพญาเมืองให้ใส่ขันดอกไม้เพื่อหดส่งขึ้นเป็นครูเป็นยะครูแล้วเนาะก็เว้าหนัวหัวมวนกับเสียงซะแล้วแบบเป็นกันเองถ้าจะบ่รับขันนิมนต์ก็กลัวพญาจะโกรธเคืองให้ว่าซั่นซะในที่สุดยะพอเจ้าวัดก็ตัดสินใจรับขันนิมนต์เสียงเมืองก็ทําท่าว่าว่า
2: สาธุข้าน้อยสาธุดีแล้ว
1: ว่าเมื่อได้โอกาสเสียงเมืองก็ทําท่าวางทางแล้วบัดนี้งวกพุ่นงวกพี่แล้วแล้วก็เว้าอีกว่า
2: อัญญะพระองค์นะ
1: แล้วก็ว่าอีกว่า
2: พระองค์ยังสั่งซ้ำว่าเฮาเบิ่งที่เบิ่งทางบอนขบวนแห่จะผ่านมาหั่นถ้าเห็นว่าบอนเดอจะกีดขว้างพระซาดและห้างทงนั้นให้ห่อนให้ปั๊มทิมเสีย
1: ว่าซั่นซะเข้าเรื่องสิตัดพวกไม้ได้บาดนี่ หลวงพ่อเจ้าวัดเนี่ยพ่อเจ้าวัดฮู้สึกดีใจสมซื่นเป็นอย่างยิ่งที่ฮู้จากเสียงเมียงว่ากองบุญครั้งนี้แม่นบ่ธรรมดาจะมีฮอดขบวนคนขบวนมาขบวนสร้างแห่แห่นแผ่นกั้งกันเข้าสู่วัดดังนั้นหลวงพ่อก็จึงเว้ากับเสียงเมียงว่าอันน่ะถ้าท่านพญาเพิ่นสั่งความแนวนั้นก็บ่อาจขัดขืนได้แล้วแล้วก็เว้าขึ้นว่าอันเสียงหันจงลงกันไปสำรวจกวดกาเบิงเห็นสมควรปั้มสมควรหันบนใดหันก็เอาตามใจเสียงสมควรรถเด้อเพราะว่าเจ้าอาจหู้ดีว่าหลวงสูงหลวงต่ำหลวงกว้างของพระชาติหันมันชิใหญ่น้อยเพียงใดไปโลดสมตู่บ่ว่ายังมีหอดสมตู่เนี่ยเสียงเมียงก็ลงจากกุฏิซะแล้วแล้วก็ทำท่าทำทางเบิ่งต้นนั่นต้นนี่แล้วก็ขึ้นหันลงจนบ่มีต้นใดเหลือเลยแหละแปลนเติดชาวบ้านพากันเห็นมาเบิ่งเสียงหานต้นไม้จนแน่นวัดเสียงบอกให้ชาวบ้านเก็บเอาคนเอามักไม้เมื่อกินตามใจทุกๆคนเสียงเมียงเองก็เก็บเอาจนได้เต็มหาบแล้วเอาเครื่องแล้วเอาเสียงไว้แคมทางนอกแคมทางออกหันจากนั้นเสียงเมียงก็ขึ้นเมื่อถึงกุฏิคาบไว้หลวงพ่อแล้วก็บอกได้บอกว่าได้หานลงหมดแล้วคือสิบ่มีบ่อนใดดอกของค้าขบวนแห่มาหันว่าซะเชียงเมียงติแถลงกล่าวย่องหลวงพ่อว่า
2: เบิ่งรูปทรงแล้วนี่จังแม่นส้มสิได้เป็นราชคู่ล่วงแท้ๆเบิ่งนุ่งห่มผ้าคลุมเข้าแล้วนี่โอ้ยพอปานว่าพระพุทธเจ้าเอาโลด
1: ว่าซะซะโหย่องเด้อบัดนี้หลังจากนั้นเบิ่งยะครูนี่ก็ยะพ่อนี่ก็นั่งซึ้งอยู่แล้วถูกย่องเด้อแล้วก็เว้าอีกว่า
2: อันน่าขน้อยข้อเบิ่งลายตามต้นโตหลวงพ่ออีได้บ่เนาะ
1: ว่าซะเด้เมื่อว่าจะได้ถวายฮู้ว่าอาการภายหน้าว่าจะดีหรือหายนะเสียงอะไรบ่ขึ้นน่ะ
2: อันนี้ก็แม่นจุดประสงค์เพื่อจะฮู้ว่าถวายเบิ่งว่าภายหน้านั้นจะดีหรือหาย
1: ฝ่ายหลวงพ่อก็บ่คัดคินบอกให้เสียงเบิ่งลดแล้วอยากเบิ่งบ่อนใดลายใดเสียงก็ทําท่าเบิ่งลายทั่วๆไปแล้วก็ว่าว่า
2: โอ้ลายตีนนี้จะได้ใช้เกือบแก้วลายมือจะได้จับคันตนบัตรด้ามงาลายหัวนี้จะได้ใช้วอมแก้วลายบาจะได้ใช้ผ้าเบียงไหมลายขิงตัวโตนี้จะมีความสุขแล้วไปใช้มาใช้จะได้กั้งขันนมจะได้คุมจะได้คุมผ้าคุมไหมพื้นดีภายหลังจะได้นอนเสื้อถึงเตียงมีผ้าห่มนวมปกอีกลายเอวสิได้หัดใช้เอวย่อมคัง
1: ยอมขังเลยวันนี้เสียงเมียงว่ากับหลวงพ่อเป็นจังสั้นแล้วลายนั่นลายนี่ละหลวงพ่อนี่ก็ได้แต่เงือกหัวเสียงเมียงก็ว่าอีกว่า
2: ลายต่างๆที่เท่าที่เบิ่งมานี่แล้วก็แม่นดีไล่ได้ขน้อยแต่ว่าอยากข้อเบิ่งลายก้นบอลชินังสะบอลชินังสนะนี่นะขน้อย
1: ว่าซะได้บัดนี้ก้าวเข้าสู่ลายก้นได้บัดนี
2: ้มันสิถูกโชคคือกับลายบอลอื่นๆบ่
1: ทั้งหมดนี้ก็แม่นย้อนพญาเมืองสั่งแล้วว่าซั่นซะจะได้เกียมให้ถือว่าหลวงตาเจ้าวัดนี่เบิ่งแล้วนี่มันสิชมบ่ว่าซั่นซะเว้าไปลายหลวงตาก็เบิ่งหน้าเสียงเมี่ยงแวบนึงแล้วก็บอกออกมาว่าโอ้เถียงเอ้ยลายก้นนี่โอ้ยกั้นก็อยากคอนำได้บ่ให้เบิ่งแล้วเนาะเพราะมันน่ะคนคิงลูกเด้กั้นก็ได้ลูกว่าๆอยากอายนะกั้นนี่อยากอายนะเสียงเมียงก็บอกขึ้นมา
2: บ่อายบ่ต้องอายหรอกมีแต่สองคนเท่านี้นี่ให้อีเห็นน้ำไปเบิ่งอยู่ห้องน้ำพุ่นก็ได้อัดประตูไว้ดีๆให้อีฮู้น้ำเฮาเนาะ
1: ว่าซะไหนเสียงเมียงหยอดหลังจากเว้าเป็นที่เข้าใจกันแล้วนี่ยะพ่อหลังจากเว้าเป็นที่เข้าใจกันแล้วยะพ่อหลวงตาเจ้าวัดกับเสียงเมียงก็พากันเข้าห้องน้ำชะละแล้วหลวงตาก็กองก้นให้เสียงเมียงเบิ่งเสียงเมียงก็เบิ่งเมียงก็จึงเสียงเมียงก็จึงเอามือทกผ้าสบงออกเหลียวเบิ่งพวงหำเล่เอ็นๆแล้วตีนเสียงเมียงจึงถีบแกงแก้หัวหลวงตาด้วนไปตำฝ่าหลดห้องหน้าพุ่นคว้างเลี้ยงหลดจนล้มฟุบกับห้องเสียงเมียงโยกตีนเตะตื้มอีกหลายบาทตับๆๆแล้วก็จึงป๊อบหนีเมืองเฮือนแห่งตนซะละแล้วก้าวถึงหลวงตาเจ้าวัดอยู่ในห้องน้ำปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส เบ้ยป่านรถต่ำคือเดี๋ยวนี้นี่ก็แม่นกู้ภัยแล้วไปช่วยจนชาวบ้านได้หามออกมาจากนอกห้องน้ำแล้วก็ดังไฟย่างเอาบ้านชนเอาอย่างลนไฟมาขั้นมาเนียงตามห่างกายต้มเปลือกแดงอาบแล้วก็ขั้นจนถึง7วันจึงคอยสว่งหายหมายดีเมื่อลุนมานี่หลวงตาก็เมื่อลุนมาหลวงตาก็เอาเครื่องต้อนต่างๆไปให้พญาต่างว่าไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสู่ทานพญาฟังเมื่อไปถึงโฮงที่ประทับของพญาแล้วหลวงตาก็ได้เล่าว่าม ีนะมือหนึ่งนะขน่อยอันมีคนถือขันนิมนต์ไปหาอยู่วัดว่าว่าพระองค์หันได้แต่งให้ไปใส่ขันนิมนต์หดสงอาตมาว่าสั้นเด้ในที่สุดมันละตัวหยั่วเบิ่งลายก้นนะขน่อยแล้วเตะถีบอาตมานี่เกือบตายคาห้องน้ำได้แค่3มื้อ7วันพุ่นเด้ขน่อยว่าซั่นน่ะพญาได้รับฟังคำก็ตะลึงแล้วบ่ฮู้ว่าแม่นไผสร้างไปเฮ็ดแนวนั้นเสียศีลเสียดูลาพาเปรียบศาสนาและก็เลยบอกกับหลวงตาว่าพระองค์บ่เคยได้แต่งไผไปใส่ขั้นนิมนต์นะแล้วก็บ่เคยคิดจะหดส่งหลวงตาแต่ประการเดียวแม่นไผมันหาวเอ็ดแนวนี้หลวงตาเจ้าวัดก็ยังยืนยันว่าแม่นคนในอนานาหัตถบาทนี่แหละไปหลอกลวงตัวต้มเด็ดขาดบ่แม่นคนทางนอกเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงต่อหน้าหลวงตาเจ้าวัดพญาจึงได้ออกคำสั่งเอิ้นเสนาอามาตย์ในวังให้มาโฮมกันแล้วให้หลวงตาซี่เบิ่งว่าแม่นผู้ใดแท้ถ้าจับได้ไล่ทันจะลงโทษมันให้เข็ดหลับจะผูกซอกมัดตากแดด7มื้อ3คืนจึงจะปล่อยหลวงตาปึ้เบิ่งแต่ละคนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็บอกพญาว่าอันนาบ่แม่นได้นี่ขน้อยบ่แม่นผู้มันทำขน้อยในห้องน้ำจักคนขอให้พระองค์หันเอิ้นเอามาเบิ่งตื่มดูขน่อยพญาจึงถามพวกเสนาว่าคนของพวกเขาหมดเท่านี้บ่หรือว่ายังมีอยู่เสนาก็ตอบว่ายังผู้เดียวคือเสียงเมียงหันแล้วพญาก็จึงได้สั่งให้ไปนำตัวเสียงเมียงมาเฉลยบาทนี่

0: ส่วนไอ้เสียงเมียงนั้นหลังจากไปก่อเหตุอยู่วัดกลับมาฮอดเฮือนฮอดซานแล้วก็โอ้ซอกกินมักตอดแล้วบาดนี้ไอ้เสียงเมียงนี่ซอกกินมักตอดคอกท้องเกือบตาย จนว่าตาโกนกกวกหน้าตาตาหน้าลาตาเหลืองหมดเมื่อคนใส่ไปหามันก็ค้านออกจากผ้าห่มทั้งผองหายใจงับๆป่านป่าซ้อมใจ พวกคนใส่ก็เลยบอกว่า
1: เดี๋ยวนี้นี่พญาสั่งเฮ้ไป5ด่วนเชียงอย่าขัดขึ้นเพิ่นให้เพิ่นใจห้อยอยู่หั่นน่ะ
0: ว่าซั่นเด้เชียงนี่ก็บ่ขัดอยู่แล้วก็จึงค่อยไปแล้วเอาห่างกายหั่นที่อิดอ่อนจอยโชนไปหาพญาแล้วใส่ไม่คำเท่าสวยค่ำนะเฮ็ดจอยพร้อมไปเฝ้าท่านพญาพอแต่เสียงเมียงไปถึงพัตตเทนแหนมเห็นก็สะดุ้งใจทันทีพอเบิ่งเข้าไว้หน้าแล้วนี่แม่นผู้มันทำตมาหรือว่าพัตตเทนแท้ๆในห้องน้ำแต่ก็แปลกใจอยู่ว่าม ันคือมะจอยมะผอมปานผีกองก่อยสม้อยดงแท้ว่าซั่นถ้าจะท่วงว่าแม่นผู้นี้ก็บ่กล้าย่านจะบ่แม่นคักนะเชียงเมียงก็ทำท่าว่าว่า
1: ขน้อยป่วยมาได้8มื้อแล้วลูกยางไปใส่มาใส่ก็บ่ได
0: ้เมื่อเห็นว่าบ่ได้ความพัตตเทนเท่าก็จึงลาพญากลับคืนวัดของตนย่าพ่อก็จึงลาพญากลับคืนวัดเพราะว่าบ่ได้เรื่องแล้วบ่แม่นละหมอนี่เข้าหน้าคืออยู่แต่มันจอยตาขุนจกโวกบ่แม่นละนี่เมื่อฮอดวันแล้วก็เลยนั่งจมแต่ผู้เดียวแล้วว่าโอ้อันสลายเสียดายเครื่องปลูกของพังเด้เหือแห้งที่ตนเองแพงให้ขอซื้อก็บ่ขายบักเว้นหาห้อยนี่มันสำเฮ็ดบาปเอาแท้เอาว้าห่านลงจนเลือดแต่ตอนั่งจมอยู่ผู้เดียวสะละแล้ว

0: ว่าคิดที่หลายกับบ่ดีเอาเป็นคนก็บ่ต้องคิดที่พอให้ก็ให้พอแบ่งก็แบ่งบิแบ่งกันมันก็ดีล่ะแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็นิทานเป็นการสอนให้ว่าเป็นคนอย่าสุขิธีพอซอยเพิ่นได้พอให้เพิ่นไปก็ให้อย่าสุเห็นแก่ตัวว่าซั่นซะมันสิมีคนพะโลให้เสียงานละล่ะว่ากันจังซั่นเนาะพี่น้องเนาะ
1: โนนี้เอนไซม์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนี้เอนไซม์เถอะพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนี้เอนไซม์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญคิงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าสันซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารเด้เนาะมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีหงหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผล

0: ที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทั้งหมดสะอาดเลยจังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการอยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเราเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเขาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นโมมีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอได้ยาผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนอื่นโนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกล

0: ส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
2: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางแนวรัศดรชาติสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 907,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางนรสังสาสมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวรับสั่งซาแต่ละขันได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจฮักซาดฮักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันซาดป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพ้นเด่นแม้นได้เอาใจใส่สุขโยกระบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามศีลใน4ขั้นหมาย
4: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,142 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหักฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยศึกษาอบรมบรรดาสั้นคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักซาดฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องปลุกระดมกำลังแห่งและคืนฮอนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างพันธภาพกรรมกรชาวกสิกรและนักเรียนรู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายค้นคว้าสร้างตั้งสหพันธ์ชาวกสิกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสั้นคนและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งปลุกระดมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
3: ท่านนางบุษดีธนเมืองให้ฮู้ตื่มว่าด้านการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองบรรดาศาสนาเดี๋ยวจะใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาโฮมให้ประชาชนในการเชื่อถือและบ่เชื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาอบรมประชาชนก็คือบรรดาชาวศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขหิดของประเพณีที่ลาลังและกดน่วงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่งสมภวันมวงไซอ่าน
5: รายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. อย ยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการข่าวเบิ่งเฮาทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 14:35 เวลา 15:00 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรกุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงแน่นอนว่ามาพบกับทางรายการข่าวเบิ่งเฮาในนี้เฮามีข่าวการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็ยังมีหัวข้อของกฎหมายที่ว่าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าหัวข้อในมื้อนี้จะเมาถึงสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ข้อให้ของการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าในดังกล่าวนั้นได้กำหนดไว้อยู่ในปึ้มคู่มือโฆษณาต้านการฆ่ามนุษย์ในปี2020ซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะนำเอามาอธิบายมาเว้าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าสาเหตุใดๆที่พาให้ตกเป็นผู้ถือข้อให้ของการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าในต่างๆนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าในตอนนี้ระยะทำอิฐแบบนี้จะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมันม่วนเนาะจากทางรายการคุณผู้ฟังกันสักก่อนเด้อและเฮาจึงเข้ามาสู่ระยะต่อไป

0: แม่แม่เอ้ยเกี้ยงนี่นะเราจะเมียนใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอี้ยงนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮาน้ำอีก
1: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีต่อหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
0: แต่แนวใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
2: เดดเดดอยู่บ
0: ่อยู่อยู่นี่แหละ
3: แย่งเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกี้ยงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยักเป็นคือเราบ
0: ่ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
3: ้คันซั่นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
0: เฮาครอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
3: ก็ครอบแล้วซ้ำซาหงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกะระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเอิดเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเราว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจาก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ห้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดละบอกเฮาเด้อ
0: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด
4: ้อขอบใจเด้อเฒ่าแก่ถ้าหน้าน่ะน้องจะซอกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกี้ยงมากสุด
5: เออเกี้ยงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี
6: ้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงเลยนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
4: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้สุฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้น่ะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จื้อไว้สู่นะลงกลลวงกูแล้วคนโง่ยอมตกเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
0: เจ้าตัวยั่วหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้จะต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจื้อไว้
4: บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอกแต่นี้ต่อไปนะเล่าสิเฮ็ดหยังกับสู่ก็แล้วแต
7: ่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้เพราะมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจภัยง่ายๆซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกันความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
8: เสียงเพลงมันมวนได้ผ่านพ้นเป็นทีเฮียมห้อยแล้วหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสร้างความบกบันมนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและก้าวเข้าสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการเป็นระยะที่เฮาจะต้องได้นําเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักก่อนซึ่งเฮาจะไปเบิ่งที่ข่าวผู้ประสานงานสภาประชาชน6แขวงภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการซึ่งว่าในตอนเช้าของวันที่19พฤษภาคม2026ที่ผ่านมากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการให้ผู้ประสานงานสภาประชาชนขั้นแขวง6แขวงภาคใต้ขึ้นที่แผนกยุติธรรมแขวงคำมวนโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพันโนราทองจันทร์หัวหน้ากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมและท่านวิไลพรหมวงศ์รองหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงคำมวนเข้าร่วมมีบรรดาผู้ประสานงานสภาประชาชนแขวงคำมวนสวรรณเขตจำปาสักสารวันสีกองอัตปือและคณะพิศพเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน42ท่านหญิง4ท่านซึ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจให้เป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการสำหรับผู้ประสานงานสภาประชาชนขั้นแขวงเกี่ยวกับสิทธิ์หน้าที่ของตนในการใจแยกนิติกรรมการทรงนิติกรรมการทรงห้างนิติกรรมเพื่อทับทามคำเห็นการประสานงานต่างๆรวมไปถึงการเข้าถึงนิติกรรมโดยผ่านเว็บไซต์จด ดหมายเหตุทางราชการและแอปกฎหมายลาวนอกจากนั้นผู้ประสานงานต้องได้เอาใจใส่ถึงบรรดานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปของแผนกการอ้อมข้างแขวงเป็นผู้สร้างต้องแนะนํามาลงจดหมายเหตุทางราชการให้ท่านตามกําหนดเวลาเนื่องจากว่าสภาประชาชนขั้นแขวงเป็นบ่อนรับรองและประกาศใช้นิติกรรมขั้นแขวงผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยายข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการการจะต้องปฏิบัติเวียกงานจดหมายเหตุทางราชการในระยะผ่านมานิติกรรมทั่วไปเฉพาะการส่งการยั่งยืนการรับเอานิติกรรมการเสนอเอานิติกรรมลงจดหมายเหตุเพื่อให้มีผลศักดิ์สิทธิ์การเสนอเอาห่างนิติกรรมลงจดหมายเหตุทางราชการเพื่อทับทามคำเห็นการประสานงานการยั่งยืนนิติกรรมที่ถูกเสียหายการเข้าถึงเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการและแอปกฎหมายลาวพร้อมทั้งตั้งคำถามเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างครูฝึกและนักฝึกอบรมให้สามารถทำรู้เข้าใจอย่างถูกต้องภายหลังฝึกอบรมสำเร็จสามารถนำไปจะตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงซึ่งว่าในตอนท้ายของการฝึกอบรมท่านประธานก็ได้มีคำเห็นโอลมก่อนอื่นท่านก็ได้แสดงความย่องยอสมเซยคณะผู้สอบครูฝึกและนักฝึกอบรมที่ได้เอาใจใส่ในการบรรยายในนำบทเรียนและประสบการณ์ในการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงนอกจากนั้นท่านก็ยังได้เน้นหนักให้นักฝึกอบรมจงนำเอาความรู้และพฤติกรรมตัวจริงที่ได้เรียนและแลกเปลี่ยนไปหมุนใช้เข้าในเวียกงานในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพและความเฮียงฮ้องต้องการของเวียกงานตัวจริงท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมที่ทางรายการกบเฮาได้นำเสนอเป็นที่เฮียมห้อยแล้วและในตอนนี้จะให้ท่านได้พักผ่อนกันสักก่อนรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกบเฮาและเข้ามาสู่ระยะที่2เฮาจะนำเอากฎหมายเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าในมื้อนี้เฮาจะมาถึงสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกข้อหาของการฆ่ามนุษย์ตามที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในปึ้มคู่มือโฆษณาต้านการฆ่ามนุษย์ในปี2020มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกบเฮาอีกตื่นสักก่อนเด้อ

นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการที่3ของทางรายการยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลและรายการความรู้ทางด้านกฎหมายเข้ามาสู่รายการนี้แน่นอนว่าเป็นรายการที่เราจะนำเอาแนวไหนของกฎหมายมานำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งวันนี้มื้อนี้เราจะมาถึงสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ขอให้ของการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าเราจะมาว่าว่าอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับสาเหตุดังกล่าวนี้ซึ่งว่าสาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกขอให้จากการฆ่ามนุษย์ส่วนใหญ่นี่แม่นเกิดจากอย่างท่านผู้ฟังอาจจะเกิดจากความทุกข์ยากระดับการศึกษาปัญหาครอบครัวบ่มีความสงบชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนหนึ่งทุกยากการพัฒนาระหว่างตัวเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันสภาพบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำรายได้ต่ำบ่บัดซี่เศรษฐกิจยุ่งยากได้เป็นปัจจัยที่ว่าสุกดันให้พลเมืองเหล่านี้อันนี้เว้ารวมท่านผู้ฟังบ่เฉพาะก็แม่นแม่หญิงและเด็กน้อยเคลื่อนย้ายไปซอกเวียกเฮ็ดงานทำอยู่บรรดาตัวเมืองหรืออยู่ต่างประเทศเพื่อซอกหาเงินมาแก้ไขครอบครัวหรือต้องการอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าสินะสิ่งเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขให้ผู้กระทำผิดลงมือเอาปัญหาดังกล่าวนี้เป็นตัวยั่วลอกลวงประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้หลงเชื่อปฏิบัติตามซึ่งว่าสาเหตุต้นต่อที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกขอให้จากการฆ่ามนุษย์มีดังนี้ท่านผู้ฟัง1ก็คือความทุกข์ยาก2ระดับการศึกษาที่ยังจำกัดภัยบางงานต้องการปรับปรุงชีวิตตนเองให้ดีขึ้นต้องการไปท่องเที่ยวบ่การมั่นหมายและการแต่งนองแอแฝงนี่ค่านิยมของสังคมครอบครัวบ่มีความสงบและสาเหตุอื่นๆท่านผู้ฟังซึ่งว่าแต่ละอันที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้ามานี้เฮาจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นแต่ละข้อเนาะอันที่1คือความทุกข์ยากย้อนหยังย้อนขาดเคินทางด้านวัตถุเงินคำที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเข้าในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวย้อนมีความต้องการอยากพัฒนาตนเองอยากพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นย้อนครอบครัวมีลูกหลายคนบ่หรือว่ามีอ้ายเอื้อน้องหลายคนจึงบ่สามารถตอบสนองความต้องการให้ทันกับสังคมในปัจจุบันย้อนพื้นที่การทำมาหากินของครอบครัวบ่เพียงพออันนี้มันเว้าเรื่องถึงความทุกข์ยากอันที่2ระดับการศึกษายังจำกัดบางคนอาจขาดความรู้ทางด้านวิชาชีพในการเฮ็ดเวียกก็ได้รับเงินเดือนต่ำบ่สามารถเลี้ยงกุ้มครอบครัวได้ต้องแสวงหาเวียกเฮ็ดงานทำที่มีรายได้ที่ดีกว่าแบบนี้บางครั้งก็บ่รู้ใจแยกอันใดถูกอันใดผิดบ่เข้าใจกฎหมายแบบนี้ระเบียบการต่างๆและเชื่อฟังคำตัวเหยาะของผู้อื่นง่ายบ่มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการซอกหาบริษัทจัดหางานหรือวิธีการไปออกให้งานที่ถูกต้องแบบนี้อันนี้เป็นอันที่2เนาะอันที่3ก็คือภัยวางงานสำหรับภัยวางงานนี้อาจเกิดมาจากธรรมชาติถูกทำลายบ่เรียนจบแล้วบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำนักเรียนพักโรงเรียนต้องอยากไปซอกเฮ็ดเวียกเพื่อหาเงินเพื่อช่วยพ่อช่วยแม่ต้องการปรับปรุงชีวิตให้ตนเองให้ดีขึ้นเสียเนาะอันนี้แม่นเว้าเรื่องถึงภัยในบางงานอันที่4ก็คือต้องการปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นส่วนหลายนี่แม่นอยู่เขตชนบทห่างไกลซอกลีกแม่นพบความยุ่งยากและก็เข้าถึงการศึกษายังมีความจำกัดซึ่งว่า2สาเหตุนี้เมื่อบุคคลใดที่บ่ได้รับการศึกษาหำเรียนชีวิตการเป็นอยู่แม่นมีความทุกข์ยากครอบครัวมีความลำบากบางครอบครัวมีจำนวนคนในครอบครัวหลายจึงเฮ็ดให้บางคนนี่ต้องตัดสินใจออกจากครอบครัวเพื่อว่าไปเฮ็ดเวียกงานทำก็หวังว่าจะได้เงินเนาะวัตถุสิ่งของมาปรับปรุงครอบครัวหั่นเฮ็ดให้ชีวิตของตนเองครอบครัวให้มันดีขึ้นสินะแล้วก็เลยถูกตัวเหยาะหลอกลวงจนสุดท้ายก็ต้องตกเป็นผู้ถูกเคาะให้ของขบวนการฆ่ามนุษย์แบบนี้อันนี้แม่นเว้าถึงสาเหตุอีกอันสาเหตุ1เนาะเป็นสาเหตุที่4สาเหตุต่อมาก็คือต้องการไปท่องเที่ยวไปสิก็มีคนจำนวนหนึ่งเนาะที่ว่ามีแนวคิดอยากไปท่องเที่ยวอยู่ต่างประเทศแต่ว่าบางคนก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมันในการเดินทางในการประกอบเอกสารต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จะเห็นให้พวกค่ามนุษย์เสนอราคาต่ำกว่าบริษัทที่อนุญาตตามกฎหมายและขบวนการค่ามนุษย์ได้ใช้โอกาสเก็บค่าบริการต่างๆต่ำกว่าบริษัทอื่นจึงเห็นให้พวกเขานี่นะหลงเชื่อถูกหลอกลวงสุดท้ายก็ตกเข้าสู่ในขบวนการค่ามนุษย์ได้ทำผู้ฟังเด้ออันต่อมาบัดนี้สาเหตุที่6ก็คือการมั่นหมายและการแต่งดองแอแฝงซึ่งว่าอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้มีพวกค้ามนุษย์ได้มาติดต่อพัวพันเสนอมักฮักแล้วก็มาแต่งดองเอาสาวลาวเป็นเมียกับคนต่างประเทศเนาะที่เฮาเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ในตัวจริงแล้วนะมีหลายกรณีสมควรท่านผู้ฟังเมื่อมีการมั่นหมายแล้วหรือว่าพาไปประกอบเอกสารต่างๆแล้วเพื่อไปต่างประเทศเนาะเมื่อไปฮอดแล้วยิ่งลาวน่ะแม่นถูกบังคับให้ไปเป็นเมียของคน
อื่นบางกรณีบังคับให้ถือพาเอาลูกให้เขาเจ้าถือบังคับให้ออกให้งานอยู่สวนอยู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นอื่นบางกรณีถูกส่งไปขายต่ออยู่ต่างประเทศซึ่งส่วนหลายการประกอบเอกสารของขบวนการฆ่ามนุษย์เขาเจ้านี่จะบ่ปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยการแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศตามประมวลกฎหมายแพ่งและนิติกรรมอื่นๆของสปป.ลาวฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งพาให้ผู้ที่ว่าตัดสินใจที่ว่าจะแต่งดองกับคนต่างประเทศตกเป็นผู้ถูกข้อหาจากการแต่งดองของพลเมืองลาวและคนต่างประเทศอันนั้นเป็นเว้าสาเหตุที่6เนาะอันสาเหตุที่7แม่นค่านิยมของสังคมเกิดจากหยังเกิดจากความต้องการของหญิงหนุ่มชายหนุ่มที่เห็นหมู่คู่มีเครื่องไส้เห็นหมู่ไส้หยังก็อยากได้อยากฮู้อยากเห็นอยากลองอยากสัมผัสด้วยตนเองอิงตามกระแสของสังคมในระยะผ่านมาแบบนี้เนาะย้อนมีการโฆษณาชวนเชื่อทางสังคมออนไลน์ต่างๆย้อนความใฝ่ฝันสูงเกินไปเห็นแก่ความอยากได้อยากมีโดยบ่คำนึงถึงผลที่จะตามมาจึงตกเป็นผู้ถูกข้อหาของขบวนการฆ่ามนุษย์นั่นเองในทางผู้ฟังเด้อและสาเหตุอันที่8ก็คือครอบครัวบ่มีความสงบการที่ว่าครอบครัวบ่มีความสงบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าพาให้ตกเป็นผู้ข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ได้เป็นต้นเป็นหยังการที่พ่อแม่บ่เข้าใจกันผิดเถียงกันพ่อหรือแม่ติดการพนันเฮ็ดให้ลูกนี่มีปมด้อยปะให้ลูกนี่อยู่โดดเดียวเด็กขาดที่ปรึกษาและขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อหน้าหรือแม่หน้าหากลูกบ่เท่ากันอาจจะมีการกระทบใส่ทางด้านทางกายจิตใจเห็นให้ลูกมีแนวคิดและแยกตัวออกจากครอบครัวแล้วก็เข้าสู่สังคมแบบนี้เป็นต้นเนาะพ่อหรือแม่เสียชีวิตพ่อหรือแม่สืบต่อเลี้ยงลูกหลายคนย้อนความขัดเขินบวกใส่ความต้องการของครอบครัวก็เพื่ออยากปรับปรุงชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้นเนาะจึงส่งเสริมให้ลูกนี่ไปซอกเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองใหญ่เพื่อหาเงินมาช่วยครอบครัวแบบสีกะมีและบัดนี้เฮามาเบิ่งอันสาเหตุอันสุดท้ายก็คือสาเหตุอื่นๆเนาะก็คือพวกฆ่ามนุษย์เขาเจ้านี่ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อตัวเหยาะลอกล่วงคนขวายส่วนหลายพวกฆ่ามนุษย์นี่มักเปลี่ยนเล่ห์เหลี่ยมตลอดท่านผู้ฟังมักเปลี่ยนวิธีการคนขวายพลเมืองลาวโดยเฉพาะจะเปลี่ยนทัศนะการแสดงออกนำใส่วิธีการใหม่ๆถึงว่าเจ้าหน้าที่เฮานี่นะจะดำเนินคดีมาแล้วก็ตามแต่พวกเขาน่ะก็ยังมีวิธีการและก็ฮู้การใหม่ๆนำใส่ตลอดเพื่อว่าให้คนนี่นะหลงเชื่อและก็ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์นั้นเนาะอันนั้นก็แมนได้เว้าถึง9สาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ส่วนว่าโทษเนาะต่อผู้ที่ว่าได้กระทำผิดในสถานการฆ่ามนุษย์ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งว่าโอกาสหน้าผู้ดำเนินรายการจะเอามานำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะแต่ว่าในตอนนี้เวลาของทางของพวกเฮากันยับจอมองกันเข้ามาแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการข้อมูลทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มอนี่ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรากุลพร้อมด้วยในสังควบคุมเสียงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นหรือว่า 3:30 น 5:40 นตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาโอลมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติซึ่งทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวนะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีถ้าว่าลูกยังเฮียนอยู่ก็มีการยั่งยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดคืนอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาลมสู่มีรายการได้ฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาเนาะก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วนะอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าตื่มอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่ คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ำซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้นึงแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสาเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าอันน่ะผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสมรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วนะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาบอกสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะไม่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแรงงานเนาะหรือว่าแม้นแต่ว่าเงินป่วยการอุดหนุนระยะสั้นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังพบว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเฮาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเฮาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะพวกเขาเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำนะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนำนั้นมีแต่ไปปิ้นปวดสุขภาพอยู่ของหมอเท่านั้นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นรายการพิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหัวหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใส่สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามเนาะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าแม่นแต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราแม่นแต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของเราหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นเนาะทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แม่นตามกฎหมายเนาะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วย วิสาหกิจเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานแล้วแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถือหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของไผของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใช้บัตรการใช้สิทธิ์ห่วมอย่าลืมว่าเขาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินเพื่อสุขภาพส่วนสิทธิผลประโยชน์อื่นแม่นจะบ่ได้รับถ้าว่าเขาบ่ได้ถอกเงินสมทบเป็นของเขาเองเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือแม่นถ้าท่านเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่1เดือนขึ้นไปท่านก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อโตเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคันว่าสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรน้ำผัวสินี่ใส่บัตรน้ำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นผัวอยู่หมอซื่อถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเฮาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังนํากันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคันว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคันว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้บ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ําแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าสิค่อยสิมีผลกระทบหยังบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีอย่างคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวได้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอาแมนเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอานะข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถึกเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองส่องมาเนาะส่องมาเบาเรื่องของนะข่าวว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาปิ้นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่เราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคให้เราเสียองค์ะปะนี้เราจะใส่สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่า อาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกรับเนาะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียขาถาวรเนาะมันจะยุ่งยากเพียงใดสำหรับอันน่ะครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการบัดนี้เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นได้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีไผเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนผมจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้แม่นสำคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองเนื้อใดพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุนแฮงเอื้อนว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คิดว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอื้อนว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะเอาโอล้มกันสำนีก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอล้มกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัญหาที่สมาชิกเพิ่นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจำเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอล้มกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนของเฮากะถือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้นะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีลิกะได้นะรับฟังนํากันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใช้ร่วมนํากันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเฮาจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเฮาเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่ให้งานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนนึงบ่อีหยังก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้นะหยุดเนาะการดำเนินกิจการอาจจะชั่วคราวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้อันน่ะไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับเอิ้นว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีอันน่ะเอิ้นว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัติเนาะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะเมื่อทางนายจ้างอาจจะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่เนี่ยมันหลายเอิ้นว่าหลายข้อได้คั่นว่าบ่ปฏิบัติตามอันน่ะระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาให้งานเอา

เนาะคันว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทหั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่หั่นหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบนะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้เฮ็ดงานนะมันกระทบไปถึงผู้ใช้แรงงานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70นะคนอันนี้เว้าเรื่องของคนเว้าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่1ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเพ้นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกให้เสียองค์ะเสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะเนาะบางเทื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้าเอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีเด้เป็นแบบนี้ถ้าว่าเอิ้นว่าจังได๋ก็บ่เข้าประกันสังคมนั่นถือว่าผิดทั้ง2กรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นเอิ้นว่าผิดหมดทั้ง2กรณีก็ย้อนบ่มาเข้าสถานภาพที่เอิ้นว่าต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายเนาะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ประกันสังคมลงไปสุกยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าสุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนตัวพนักงานทั้งย้อนนายจ้างเนี่ยเนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันครับผมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะย้อนหน่อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาทอกเงินประกันสังคมคืนเนาะก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญนะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนำมาแบ่งปันให้กับบริการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพ่อๆและกันพวกเฮาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีหักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็น

หนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 น.นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหู้ทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยข่มขู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นมื้อนี้โนริจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม่นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกวดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เฮาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆมักใส่รูปภาพความหังมีมาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่ฮักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิทพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นหักแพงแล้วจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะขอเงินการสวมห้อยเซียนว่าปลอมตัวเองเป็นมู่เพื่อนญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืมเงินและขอรหัส OTP โดยอ้างว่าเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นปรากฏการณ์นี้มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อน้ำอีกสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังถ้าเขาพบพ่อเหตุการณ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงเซนว่าสร้างความหีบด่วนเล็งให้เฮาตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าบ่เฮ็ดตามจะเสียผลประโยชน์หรือจะมีปัญหาตามมาหรือจะเป็นการขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัสผ่าน OTP ขอเลขบัตรประชาชนผ่านทั้งขอความและก็ยังมีการเสนอที่ดีเกินจริงบ่มีการลงทุนใดที่ได้กำไรสูงและบ่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบัญชีที่เฮาบ่ฮู้จักผู้ติดต่อมากับบ่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างว่องไวดังนั้นเฮาต้องได้มีสติละกาสันนิษฐานไว้โลดว่าอ้าวอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่ปิดทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่าเออนอกจากนั้นเนาะการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกราะป้องกันอีกวิธีนึงที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยโกงหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมออย่าไปหลงเสื้อคำหวานหรือข้อเสนอที่เบิ่งแล้วดีเกินจริงให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้
ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้รีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างว่องไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเขาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบังการตัดสินใจของเขาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: แล้วคําสู่ลาวเชิญมาเชิญมาเที่ยวลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงมาที่ข่าวนี้ในวันที่24พฤษภาคม2026การปกครองแขวงสวรรณเขตได้ลงติดตามกวดกาเบิงพาหนะและอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากกลุ่มคนบดีที่ลักลอบขุดค้ำตกคอนแบบผิดกฎหมายตามสายเซและห่วยต่างๆอยู่เมืองเสโปนและเมืองทินแขวงสวรรณเขตอิงตามบทรายงานของคณะกรรมการปกครองแขวงได้ให้ฮู้ว่าสำหรับอุปกรณ์ที่ได้จากการลงกวดกาและมั่งคดีอยู่บรรดาจุดเป้าหมายในเขตเมืองเสโปนและเมืองพินเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะสามารถยึดเครื่องของกลางคดีที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดทั้งหมดประกอบมีรถจก13คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ3คันรถจักร1คันเหือพร้อมเครื่องจักร9ลำรถจกรถคุดได้ทั้งหมด13คันและรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ4ประตู3คันเหือบักและเหือดูดทรายทั้งขนาดใหญ่1ลำและขนาดน้อย1ลำและแบบประดิษฐ์หลายกว่า10ลำเหือเล็กและเหือติดเครื่องจักรอีก11ลำตะแกงเล็ก15อันผ้าพรมและก็ล้างหอนคำหัวบดหิน1หัวอ่างเล็ก17อ่างถังยาง15หน่วยถังยาง 1,000 ลิตรอีก3ถังส่วนแฮทาที่ยึดมาได้มีหินเขียว28ต้นและน้ำบ่า 1.2 กิโลกรัมจักปั่นไฟฟ้าต่อตู้ปั่นไฟ9เครื่องจักดูดน้ำ13เครื่องพร้อมหัวโป้มข้อต่อ6หัวจักสตินเครื่องจัก4สูบจักพาวเวอร์ไดสตาร์ทไดซากกองอากาศและกระทอน้ำยางสายน้ำอีก3ก้อตู้แซ่เย็นอีก2หน่วยตู้เซฟ1ตู้หีบเล็ก1หีบตู้คอนเทนเนอร์อีก3ตู้และยังมีตู้เก็บอุปกรณ์และก็ตู้พักเสาพร้อมอุปกรณ์เทคนิคอื่นๆมีกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็มีตู้จอดโคมไฟบังออกซี่เตาแก๊สและน้ำมันกระส่วนอีก6ถังเต็มพร้อมน้ำมันอีก200ลิตรเนาะและยังมีหนังสือผ่านแดนของคนเวียดนามที่ยึดได้ทั้งหมด16หัวโทรศัพท์มือถืออีก10หน่วยส่วนว่าของกลางประเภทไม้ที่พบเห็นกระแมนพบเห็นไม้อยู่วงเขตป่าสงวนแห่งชาติห่างจากจุดขุดค้นค้ำนี่5กิโลเมตรเป็นไม้ยาง35ทอนเนาะบริมาตร 46.231 เมตรก้อนและกับไม้ฮาวอีก1ตับเนาะบริมาตรเป็น 1,100 เมตรก้อนซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องของกลางคดีและกับพาหนะทั้งหมดที่ยึดได้มานั่นกระแมนได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและคุ้มครองไว้อย่างปลอดภัยอยู่4จุดก็คือกองบัญชาการปกส.เมืองเสโปนเป็นจุดลักค่ายคุ้มขังภาคใต้แก้งคันกองบัญชาการปกส.เมืองทินและบางส่วนแม้ยังถูกคุ้มกันและรักษาไว้ชั่วคราวอยู่สถานที่ภาคสนามทางผู้ฟังที่หักแพงลองมาขีดน้ำกันบึงนอวาเรื่องใหญ่ป่านนี่นะโดยมีอุปกรณ์ครบสุดละกลายอีกลักลอบเข้ามาเฮ็ดธุรกิจในประเทศเฮาได้แนวใดลองคิดเบิ่งน้ำกันเด้อเพิ่นว่าบางคนเพิ่นว่าถ้าบ่มีผู้นำพาหรือบุหารเพิ่นมักเว้าว่าที่บ้านพ่อมผีป่าคือสิเฮ็ดบ่ได้ว่าซั่นใดเนาะเอ้าก็เป็นอีกหนึ่งคราวๆที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังในรายการมื้อนี้และตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยามต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ้อยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งข่าวว่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งที่ค้าขายยาเสพติดก็แม่นถูกจับยกแก๊งเจ้าหน้าที่จับแก๊งค้าขายยาเสพติดเนาะหลายประเภทเลยอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปปส.แขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าในวันที่5พฤษภาคม2566เจ้าหน้าที่วิสาสะพปปส.เมืองบ่าเจียงเจริญสุขสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเข้ามั่งจุดมั่วสุ่มยาเสพติดและค้าขายยาเสพติดอยู่ขอบเขตบ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้3คนหญิง1คนคนที่1ก็แม่นท้าววอนทวีติคนิงอายุ23ปีสัญชาติลาวสาวสวนบ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักท้าวร้อยอายุ28ปีสัญชาติลาวสาวสวนบ้านหนองไนเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักและนางล่าอายุ23ปีสัญชาติลาวสาวสวนบ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 4,167 เม็ดยาเค1ถุงน้อยคอลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม 2.5 กิโลกรัมน้ำยา DI ดาทิซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยและยังมีลูกปืน9มม.จำนวน24ลูกอีกนอกนั้นนอกจากได้มอบผู้เกี่ยวให้กับแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปปส.แขวงจำปาสักสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและสามารถกักตัวเป้าหมายได้เพิ่มอีก2คนเป็นหญิง1คนสื่อเท่าเมยแก้วสมภูอายุ50ปีสัญชาติลาวกลับมาก่อนอยู่บ้านน้ำเผาเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซแลนางบุญทันไซยวงศาอายุ31ปีสัญชาติลาวอาชีพกลับมาก่อนอยู่บ้านอุดมสุขเมืองนาก่ายแขวงคำมวนพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดยาบ้า 18,001 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยรถใหญ่1คันยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวเลขทะเบียนแมน6979สวรรณเขตปัจจุบันนี้กระแมนอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะเพื่อซอกหาผู้ร่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายเนาะสมเสยเจ้าหน้าที่ปปส.ทั้งแขวงจำปาสักที่สามารถจับกลุ่มแก๊งเป็นขบวนเลยเนาะได้ถึง5คนสำหรับครั้งนี้และพวกเขาทุกคนก็ได้เป็นหูเป็นตาช่วยทั้งเจ้าหน้าที่เติมเห็นปรากฏการใดเห็นกลุ่มคนใดที่เฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะกรณีการค้าขายสิ่งเสพติดแบบนี้กับที่พ่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่นฮู้แจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นฮู้เพื่อได้ลงแก้ไขอย่างทันการและกับฮีบด่วนเอาแล้วนะตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจะเป็นช่องทางให้สินค้าของทานธุรกิจของทานการบริการของทานได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพื่อสังคมนั่นติดต่อทีมงานการตลาดได้021212435 020555226 97เมื่อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันพุธขึ้น11ค่ําเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม2566ตอนต้นของทางรายการพวกเขาจะอยู่ที่นครเวียงจันทน์ไปล้มสายกับท่านกิคําพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากรวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเด็กและก็เวียกงานในจะตั้งในระยะพันมาเนาะและก็การก็เกียมเฉลิมฉลองวันเด็กสากลนะจะเป็นคืนใดทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ก็เกียมเฉลิมฉลองคืนใดแน่เพิ่นกำหนดจัดอยู่ไซเป็นมื้อทางการตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านกี่คํา
3: เจ้าๆสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: โดยๆๆยินดีคือกันยินดียินดีที่ได้เข้าร่วมรายการ
2: เจ้าเจ้าในนามท่านเป็นห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากรวิเฮียนอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในระยะผ่านมาเนาะ1ปีผ่านมาเวียกงานปกป้องสิทธิเด็กเฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นเฮ็ดใดในท่าน
3: เจ้าสบายดีบรรดาท่านผู้เข้าร่วมรายการเนาะข้าพเจ้าก็จะขอรายงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับใน1ปีผ่านมาในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะซึ่งในกรมการศึกษากรวิเฮียนของผู้เฮาในนามผู้รับผิดชอบในเรื่องงานการศึกษากรวิเฮียนนี้เนาะซึ่งสิทธิของเด็กแท้ก็มีอยู่4สิทธิเนาะที่ดังบรรดาท่านได้ทําผู้หันเนาะซึ่งในนั้นก็มีสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการพัฒนาและการศึกษาแล้วก็สิทธิในการมีส่วนร่วมแล้วก็สิทธิในการได้รับการปกป้องหันเนาะซึ่งในนี้กรมของผู้เฮาก็แม่น1ในสิทธิในการได้รับการพัฒนาและได้รับการศึกษาเนาะบรรดาท่านซึ่งในนี้กลุ่มของเฮาก็ใน1ปีผ่านมานี่ก็โดยเฉพาะในปี2025-26นี้ในปี2025-26นี้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องการศึกษาของพวกเฮาหั่นเนาะซึ่งเด็กทั้งหมดซึ่งมีอยู่3ประเภทของการศึกษาก่อนมีเฮียนของเฮาหั่นเนาะซึ่งประเภทที่1ก็แม่นเรื่องโรงเรียนอนุบาลเนาะ2แม่นโรงเรียนเล็กเด็กแล้วก็3แม่นของเกียมประถมซึ่งในนี้ก็แม่นทั้งในโรงเรียนอนุบาลหั้นเนาะก็มีเด็กได้รับการศึกษาเนาะโดยเฉพาะแม่นได้เข้ารับการศึกษาโรงเรียนหั้นโดยเฉพาะแม่นในการพัฒนาทางด้านหาด้านของการศึกษาของพวกเฮาหั้นเนาะซึ่งเด็กอนุบาลมีทั้งหมดมีอยู่19,216คนเนาะที่ได้รับการศึกษาในชั้นอนุบาลเนาะส่วนในชั้นเด็กก็แม่นมีอยู่ทั้งหมดขอโทษเนาะมีทั้งหมดตัวโรงเรียนอนุบาลมี 192,169 คนส่วนโรงเรียนเลี้ยงเด็กแคมเมนมี 18,868 คนเนาะแล้วก็ในนั้นก็ยังมีห้องเกียมประถมนะมี 36,361 คนเนาะที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะแม่นด้านในการศึกษาของพวกเฮาหั้นเนาะมีว่าพวกเฮาได้ไปตั้งในการเรียนการสอนในระยะผ่านมาหั้นเนาะถึงว่าณหม่อมนามฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าฮอดเดือน6แล้วก็ถือว่าพวกนักเรียนก็ถือว่าได้รับการศึกษาครบตามจํานวนที่พวกเฮาได้นั้นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แม่น84%เนาะตามที่พวกเฮาได้ตั้งเป้าไว้ครับ
2: เจ้า
3: อันนั้นก็แม่นส่วนนึงที่ว่าพวกเฮาได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาและการศึกษาของพวกเฮาเนาะการพัฒนาเด็กและการศึกษาของพวกเฮา
2: เจ้า
3: จะขอคร่าวๆสำนักหน่อยจัง
2: เจ้า
3: เนาะนักเรียนเนาะหรือว่าเฮามี
2: แล้วท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับนอกจากการพัฒนาและการศึกษาแล้วเนาะที่ท่านได้ระบุว่าอยู่ในการคุ้มครองก็คือกรมการศึกษากรวิเฮียนแต่ละคนน่ะจะบ่ฮู้ว่ากรมศึกษากรวิเฮียนมันมีหยังแน่อ ในนี้ก็มีอนุบาลเนาะเอาคุ้มครองเลี้ยงเด็กแล้วก็เกี่ยมประถมและการพัฒนาที่ท่านได้เว้ามานี่ท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้ตัวเวียกงานการพัฒนาและการศึกษานี่เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของเมื่อก่อนนี่นะมันมีความแตกต่างแล้วได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นได้เพื่อให้เข้ากับการศึกษาและการพัฒนาในปัจจุบัน
3: เจ้าเทียบใส่การศึกษาระยะผ่านมาเนาะโดยเฉพาะแม่นระยะสุก่อนก่อนพญาโควิดซะเนาะเอาเว้าใกล้ๆก่อนเว้าใกล้ๆเฮาเนี่ยบ่ไกลปานใดเนาะก็ถือว่าพวกเฮาก็ได้มีการพัฒนาหันเปลี่ยนไปตามสภาพการซึ่งในช่วงในการระบาดพญาโควิดทันเนาะสุดเฮ็ดให้พวกเฮาได้มีการหันเปลี่ยนหรือว่าได้มีการปิดการเคลื่อนไหวเนาะโดยเฉพาะแม่นปิดห้องทําโรงเรียนนั้นพวกเฮาก็ได้ใช้ยุทธวิธีโดยแม่นใช้อยู่ในระบบการศึกษาออนไลน์ฮั่นเนาะโดยจะใส่ข้างปัญญาในระบบการศึกษาของพวกเฮาข้างปัญญาแล้วเพื่อให้เด็กน้อยของพวกเฮาได้บ่ได้อันป่าละในการเรียนการสอนนั้นหลังจากที่ได้ระยะต่อมาอีกพวกเฮาก็ซึ่งทุกมาระยะนี้ก็มันถือว่าเป็นระยะเทคโนโลยีเนาะที่ว่าเป็นทันสมัยโดยเฉพาะแม่นระบบAI หั่นเนาะพวกเฮาก็แนะนําการศึกษาคนเฮียนโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเรียนอนุบาลนี้พวกเฮาก็ยังพยายามเพื่อเฮ็ดให้ในระบบการศึกษาของเฮานี้ได้ค่อยหันเอาระบบเทคโนโลยีนี้เข้าใส่หลักสูตรการศึกษาเนาะซึ่งว่าณปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังพร้อมริเริ่มเนาะในการค้นคว้าหรือว่าจะเอาเข้าในหลักสูตรในการศึกษาโดยเฉพาะแม่นอยู่ในชั้นอนุบาลศึกษาหั่นซึ่งเป็นชั้นที่ว่ามีอนุบาลเต็มรูปแบบหั่นมีซึ่งมีอนุบาล1อนุบาล2และอนุบาล3หั่นซึ่งพวกเฮาก็ก็จะเอาเข้ามาในไวๆนี้เนาะเพื่อจะได้ให้มันท่วงทันกับการหันเปลี่ยนของการศึกษาเฮาน่ะโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาจะหันเปลี่ยนของชั้นประถมหั่นเนาะเป็นจากเมื่อก่อนเป็น533ปัจจุบันนี่เป็นขอโทษจาก543มาเป็น633หั่นเนาะอันคนมีเฮียนของพวกเฮาก็จะพยายามหันตัวนี้เข้าไปสู่กับทันสมัยขึ้นตึ๊บเนาะเจ้า
2: แต่ว่าท่าน543ไม่ใช่633มันยังจะให้ท่านอธิบายพันขยายตึง
3: โอ้ขอโทษนะอันเพราะว่ามันเป็นระบบการศึกษาของพวกเฮาในชั้นน่ะชั้นประถมเนาะ
2: เจ้า
3: ชั้นสามัญเหมือนชั้นประถมเนาะขอโทษเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันพวกเฮาเรียนในระบบ543 543หมายความว่าประถม5ปีมัธยมต้น4ปีแล้วก็มัธยมตอนปลาย3ปีซึ่งพวกเฮาในปี2ปีสิมานี่พวกเฮาจะหันเปลี่ยนเป็น633หมายความว่าประถมมัน6ปีน่ะมัธยมต้น3ปีแล้วมัธยมปลายก็สิเอา3ปีเจ้า
2: ปลาย3
3: ครับอันนั้นแม่น
2: ต้น3ปลาย3ว่าซั่นซะ
3: แม่นจ้ะซึ่งณปัจจุบันนี้ต้น4ปลาย3
2: ม4เนาะม4แม่นบ่ฮอดม4แล้วก็
3: ณปัจจุบันนี้ฮอดม4เนาะต่อไปเพิ่นจะเป็นม3แล้วจะเป็นปจะเป็นป6เนาะหน้าต่อไปหั่นจะเป็นป6แล้วก็ม3แล้วก็
2: ม6
3: ม6นั่นแหละเจ้าจะเป็นนะตอนปลาย3ปีหั่นเนาะอันนั้นอยู่ขึ้นกับกรมสามัญเนาะอันนั้นน่ะเว้าคร่าวๆให้บรรดาท่านนะครับผู้นําซื่อๆเน
2: า
3: ะปัญหาลงรายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมสามัญเพิ่นจะแจ้งรายละเอียดออกว่าเพิ่นจะหันปั๊บในปีใดครับ
2: เจ้าและท่านที่ท่านได้เว้าว่าปัจจุบันนี้ในยุค AI เนาะในยุค AI ที่เฮาสิกล้าเกี่ยมหันเข้ามาใส่เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กน้อยเนาะท่านเห็นว่ามันมีความสําคัญหลายน้อยปานใดต่อกับเรื่องงานการศึกษา
3: โอ้ตัวนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญหลายเนาะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานให้แก่นะการใช้เครื่องเทคโนโลยีนี้เนาะซึ่งพวกเขาก็คิดว่าจะให้เด็กน้อยเขานี่ให้ฮู้มูลใช้เนาะเพื่อหันให้มันนะเข้าในกับสภาพของตัวเองเนาะในการนำใช้หั่นแหละโดยเฉพาะเป็นเด็กน้อยเขาหั่นบ่อยากให้เป็นใช้ไปในทางที่บ่ควรปานใดหั่นเนาะจึงอยากให้ใช้ในระบบ AI อยู่ในระบบที่ว่าทางศึกษาพวกเขาจะสามารถให้ช่องทางให้เด็กน้อยหันเนาะเจ้า
2: เจ้าและท่านเมื่อกี้ที่ท่านก็ได้เล่าให้ฟังเนาะ ว่าจำนวนเด็กที่อยู่ในอนุบาลนะคะตัวสั้นเลี้ยงเด็กเนาะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วและปัจจุบันนี้สถานที่ก็คือสั้นอนุบาลทั่วประเทศนี่มีหลายหน่อยปานใดแล้วก็ศูนย์เลี้ยงเด็กนี่หลายหน่อยปานใดทาน
3: จำนวนจำนวนสั้นน่ะนะจำนวนโรงเรียนเนาะเอาว่าเป็นโรงเรียนซะ
2: เพรา
3: ะว่านะ
2: ที่มีอันนั้นอนุบาลแล้วก็เลี้ยงเด็กนี่
3: จำนวนโรงเรียนอนุบาลอนุโรงเรียนเลี้ยงเด็กทั่วประเทศนี้เนาะพอเขาน่ะพอจะแยกอีกจะหากว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นน่ะนะจำนวน
2: ภาคเอกชนภาครัฐต่างหากเนาะ
3: โดยแม่นพอเขาจะโดยเฉพาะแม่นโรงเรียนนั่นจำนวนโรงเรียนเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลในเนาะในครบเขตทั่วประเทศของพวกเขานี่มีอยู่ทั้งหมดนี่ 3,365 รวมทั้งภาครัฐและเอกชนครับซ
2: ึ่
3: งอยู่ภาครัฐเขามี 2,700 กับ2แห่งเนาะส่วนภาคเอกชนมี663แห่งเนาะเฉพาะทางสั้นเลี้ยงเด็กและสั้นอนุบาลครับ
2: อือฮึเจ้าและคือฮู้แหละในปัจจุบันนี้ก็แม่นผู้ปกครองอยู่ภายในตัวเมืองเนาะก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นี
3: ่
2: ลายแขวงเห็นได้ความสำคัญที่จะเอานำลูกเต้าของตัวเองเข้าไปในก่อนไปเข้าเรียนประถมเด็กน้อยทุกคนก่อนสิเข้าเรียนเกียมประถมนี่ต้องได้ผ่านเลี้ยงเด็กเน
3: า
2: ะ
3: สั้น
2: อนุบาลแล้วจะไปเกียมประถมแล้วท่านเห็นว่ามีอัตราส่วนหลายหน่อยประใดเทียบจากเมื่อก่อนที่ว่าพ่อแม่บางเทื่อเอาข้ามไปหาสั้นประถมเลยแลกก้นสิเข้าสั้นประถมเดี๋ยวนี้เฮาหันให้ต้องให้เรียนผ่านอนุบาลมันมีความสําคัญขึ้นเท่าใดท่าน
3: มันมีก็ถือว่าถ้าว่าเด็กที่ว่าได้มาผ่านในสั้นอนุบาลทั้งก็ถือว่ามันมีความสําคัญหลายเพราะว่าเด็กนักเรียนหันมันจะได้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพเป็นจริงเนาะในการอยู่ร่วมกันเนาะในการเรียนกันเรียนในการกะเกี่ยมพร้อมๆมาแล้วเนาะคือคำพูดเขาเว้ากันนั้นว่าการกะเกี่ยมพร้อมๆก่อนจะเข้าประถมนั้นเนาะซึ่งอย่างน้อยๆนักเรียนหันก็จะได้ผู้ในการผู้วิธีในการอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้ทำเรียนเนาะเพื่อจะได้กะเกี่ยมพร้อมๆนั้นฉะนั้นก็ถือว่าฟังบทวิจัยสลายบทอยู่เนาะในการค้นคว้านเป็นก็ถือว่าถ้าว่านักเรียนใดที่ได้เข้ามาเหมือนกันเกี่ยมพร้อมๆก่อนก่อนแล้วจะไปเรียนในชั้นประถมมันถือว่าผลการเรียนของเด็กในกาวันจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเด็กที่ยังบ่ทันได้เตรียมพร้อมๆเรียนมาเข้าประถมเลยแล้วอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากได้แจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบทันทีครับ
2: เจ้าและท่านนอกจากอยู่ในตัวเมืองแล้วอยู่ชนบทนี่ดิผู้ปกครองเห็นได้ความสําคัญหลายหน่อยปานใดในการนําลูกหลานเข้าผ่านโรงเรียนอนุบาลและก่อนประถมนี้อยู่ตามชนบทด้วยท่านเจ้า
3: อยู่ตามส่วนทั้งหมดโดยเฉพาะแม่นอยู่เขตอันกระบวนการเขตนอกเนาะก็เขตเทศบาลฮะหรือการว่าหรือเขตนาทางไกลสกุลหรือว่าเขตต่างๆที่ว่ามีความพร้อมหันถือว่าเดี๋ยวนี้หันก็ถือว่ามีตามพ่อแม่ผู้ปกครองหันก็มีความเอาใจใส่เนาะโดยเฉพาะแม่นได้ส่งลูกหลานเข้ามาเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆที่ว่าพวกเขาได้ตั้งไว้ฮะซึ่งการเรียนเขาเจ้าหันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะเฉพาะสั้นอนุบาลฮะซึ่งบุคคลพ้องครับให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่เขตทางไกลสองรีบเพื่อได้เอาเด็กเข้ามาเรียนทั้งเทวพันธ์กันจะต้องปฏิบัติตัวจริงก็ถือว่าเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เอาใจใส่เนาะได้นำชงลูกหลานของเขาของตนเองฮะเข้ามาเรียนทั้งซึ่งตามคาดว่าคาดหมายที่พวกเขาตั้งไว้ในแผนเข้าทั้งเนาะก็ฮอดปี2025พวกเขาก็ได้ 84% อันนี้ก็ถือว่าเป็นตามแผนที่พวกเขาได้กำหนดไว้พวกเขาก็ยังได้คาดไว้อีกว่านะแต่ปีในแผนซิปนี้นำปี2026 2030นี้พวกเขาก็ยังคาดว่าจะได้นักเรียนให้ได้เข้า 10% ในการเข้าโรงเรียนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมนี้อันนั้นก็เป็นเป้าหนึ่งที่ว่าพวกเขาได้ตั้งไว้ครับ
2: และการตั้งเป้านี้ท่านเห็นว่าพบสิ่งสะดวกหรือว่าสิ่งยุ่งยากขึ้นได้บ่สิ่งท้าทายได้บ่เพื่อสิก้าวขามาหาให้ได้90ส่วนน้อยจาก84ส่วนน้อยนี่
3: เจ้าสิ่งท้าทายของพวกเขาในปัจจุบันนี่ก็แม่นตัวนึงก็แม่นตัวสถานที่เนาะสถานที่เพราะว่าสถานที่นี้ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นนอนย้อนจำนวนเด็กที่ว่าอยู่ในบ้านหันบ่หลายหัน เนาะซึ่งพวกเขาก็บ่สามารถไปโรงเรียนได้หั่นบางเทื่อก็จะได้ญาติเอาไปโฮมสเตย์โรงเรียนอื่นหั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นนั่นน่ะเพื่อทําการทําเรียนนั้นน
4: ี่
3: ก็เป็นสิ่งท้าทายตัวนึงสิ่งท้าทายตัวที่2แล้วแม่นผู้การศึกษาคนในเฮียนเฮานี้มันจะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกอบรมเนี่ยต่างๆเอาเข้ามาก็ย้อนมีน้อยก็ย้อนว่าในระยะนี้ก็คือทางที่พ่อฮู้แล้วเนาะโควต้าของพวกเฮาก็ค่อนข้างดีมีจํากัดเนาะฉะนั้นผมก็เลยว่าเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงสิ่งท้าทายนึงที่ว่าเห็นให้พวกเฮาสิ่งท้าทายที่พวกเฮาจะได้สู่ส่วนให้มันได้ 90% ท่าน
4: แลนการห้องรับแก่ให้แก่เด็กในปัจจุบันนี้เพียงพอบ่ท่านสถานที่หรือว่าสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะกับอนุบาลแน่หรือว่าศูนย์เลี้ยงเด็กในปัจจุบัน
3: ในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าในนี้ก็คือว่าเป็นนั่นน่ะเป็นก็ดีเลยนะเหมาะสมในระยะนี้เนาะเฉพาะอันในการเข้าเรียนในปี2016นี้เพราะว่าพวกเฮาเนื่องจากว่าตัวเลขอนาคตโรงเรียนที่พวกเฮามีแล้วเนาะแต่ว่าเด็กที่ว่าเข้าโรงเรียนประถมมันค่อนข้างจะมีจํากัดหน่อยนึงฉะนั้นพวกเฮาก็เลยว่าเอาสถานที่ของโรงเรียนประถมมันมาเป็นโรงเรียนกันโรงเรียนเล็กๆของพวกเฮาก็ถือว่าสถานที่พวกเฮาค่อนข้างจะมีห้องรับอยู่เจ้า
4: แล้วถ้าว่ามันสถานที่ห้องรับมีเพียงพอแผนการศึกษามีกะเกียมไว้แล้วและคุณภาพการสิทธิ์สอนของเอื้อเลี้ยงหรือว่าครูสอนในแต่ละระดับนี่ดิเฮาได้ยกสูงบทบาทการศึกษาคุณภาพแล้วก็จรรยาบรรณจรรยธรรมในการเบิ่งแยงเด็กน้อยขึ้นเท่าใดท่าน
3: ตามแผนพัฒนาการศึกษาอันนี้แผน10ของพวกเฮานี้ก็ซึ่งพวกเฮาก็คาดว่าโดยรวมเนาะมาท่านเนาะโดยรวมเนี่ยแม่นพวกเฮาจะได้ให้ครูเนี่ยได้มามีการฝึกอบรมหรือว่าในการยกระดับในคมผู้ใหม่ๆครับแม่นอย่างต่ำแม่นปีนึงให้ได้ 10% ของของผู้สอนเฮาหั่นเนาะในการฝึกอบรมความรู้หรือว่าการยกระดับเอาสิ่งบทเรียนใหม่ๆต่างๆเพื่อออกมาในการปรับปรุงเรื่องงานการศึกษาของพวกเฮาหั่นอันนั้นแม่นตัวเลขเป้าที่ว่าพวกเฮาได้ตั้งไว้อยู่ในแผน10ของพวกเฮาเนาะจ้ะ
4: แล้วเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี่เด้เพราะว่าที่ผ่านมาเนาะมีหลายเหตุการณ์ที่ว่าบางเดี๋ยวนี้มันก็โลกชื่อสังคมออนไลน์ออกมาหลายเนาะแพร่หลายเน
3: า
4: ะในการนั้นอยู่สอนาศูนย์เลี้ยงเด็กบางศูนย์ที่ว่าลบตาผู้ปกครองแล้วการเลี้ยงเด็กที่ว่าบ่ถูกตามจรรยาบรรณของการเลี้ยงเนาะการใส่ความแรงให้แก่เด็กน้อยอยู่ในสถาบันการศึกษาจังซี่ศูนย์เลี้ยงเด็กทั่วไปจังซี่ตัวนี้นี่เฮาได้มีการใช้มาตรการแนวใดบ่ในการปกป้องสิทธิเด็กตัวนี
3: ้ตัวนี้โดยรวมแท้กับแม่นทั้งอันกรมการศึกษาคนโรงเรียนเฮาก็ได้มอบให้ทางศึกษาแผนกศึกษาที่การและกีฬาแข็งเนาะเป็นผู้ลงลึกตัวจริงตามรูปแบบของแต่ละโดยละแข็งนั้นในการปกป้องหรือว่าให้สิทธิ์แก่เด็กนั้นเนาะซึ่งพวกเฮาก็มีแต่นโยบายรวมเนาะในนโยบายรวมมันถึงด้านนโยบายต่างๆนั้นแต่สิ่งที่จะตั้งปฏิบัติมาส่วนหลายก็แม่นพวกเฮาจะได้มอบให้ทั้งแข่งทั้งเมืองเป็นผู้ปกป้องหรือว่าเป็นผู้จะตั้งเลยเนาะเนาะส่วนหลายมันจะเป็นแข่งเป็นเมืองนะเจ้าอันตัวนี้พวกเฮาจะมีแต่พวกเฮาได้รับการรายงานแล้วก็มีการค้นคว้าไปอิงตามนโยบายต่างๆอิงตามระเบียบการของพวกเฮาส่วนรายละเอียดตัวจริงตัวนั้นแล้วมันทั้งแข่งกับเมืองก็จะได้ลงลึกตัวจริงเนาะเจ้า
4: เจ้าและตัวเกี่ยวกับอันยังขอถามท่านตื่มว่าตัวเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้เนาะเห็นอยู่ลายนี่อันเด็กน้อยการใช้แรงงานเด็กหรือว่าผู้ปกครองเอาลูกเต้าไปขายเครื่องเนาะขายผลิตภัณฑ์ใดนึงในตอนกลางคืนนี่นะในตอนกลางคืนซึ่งสิว่ามันเป็นเกินโมงเกินเวลาที่เด็กน้อยจะต้องได้พักผ่อนเพื่อตื่นมาได้ไปรับการศึกษาที่เต็มรูปแบบเนาะแต่ว่าบัดนี
3: ้
4: มาช่วยครอบครัวและไปขายในกลางคืนไปสถานการบันเทิงต่างๆหรือว่าจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงเดี๋ยวนี้เด็กน้อยที่อายุบ่ถึงเกณฑ์นี่ตัวนี้นี่มันเป็นคือได้อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่
3: เฉพาะตัวนี้เนาะก็เป็นปัญหาของสังคมแหละเนาะรวมของสังคมก็อิงใส่หลายอย่างเนาะอิงตามเศรษฐกิจครอบครัวแน่แต่ว่าณความเป็นจริงมาแล้วมันก็ผิดตามระเบียบโดยเฉพาะเป็นกฎหมายในการปกป้องเด็ก เด็กฮันโดยเฉพาะเป็นสิทธิเด็กฮันเนาะในการปกป้องฮันอันนี้มันทางพวกเขาก็ได้มีแต่ได้นะโฆษณามีแต่ได้ปลุกระดมให้ทางครูฮันเนาะเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการ
4: ประสานครอบครัว
3: เพื่อบ่ให้แม่นประสานครอบครัวผู้ปกครองเพื่อเพิ่นบ่อยากให้เอาเด็กดังกล่าวหั่นแหละไปใช้ให้งานเด็กตามที่ทางกฎหมายเขาระบุไว้หรือตามสิทธิที่เขากดกำหนดไว้ฮะพวกเขาก็ได้ใช้แต่วิธีโฆษณานั้นเพื่อไปช่วยเนาะโดยเฉพาะเป็นมอบทางหมายครูฮะแหละผู้โฆษณาเนาะแต่ว่าจริงเป็นจริงที่เขาเห็นคู่มือนี่ตาโดยรวมในนามส่วนตัวข้าพเจ้าก็บ่อยากเห็นดีบันไดฮันแล้วเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ไปเห็นแล้วก็โอ้เป็ดกับตาอีโตดน้ำเนาะ
4: แม่น
3: ในนะในสภาพตัวทิ้งฮัน
4: แม่น
3: แต่พวกเขาก็ได้จะชื่อโฆษณาในฐานเพราะว่าพวกเขาจะลงเลิกตัวจริงโดยแท้กับพัดชิบอเขาเป้ากับพวกเขาบันไดอีกเนาะเพราะพวกเขาก็คุ้มครองแต่เด็กในการศึกษาในโรงเรียนฮันเนาะออกไปนอกโรงเรียนจะเป็นคนหนึ่งพวกเขาก็เลยว่าได้คือการโฆษณาช่วยครับเจ้าจะเป็นรูปแบบนั้นเนาะ
4: เจ้าท่านและบัดนี้ก้าวมาถึงในปีนี้เนาะการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลวันที่1มิถุนายนนี้ปีนี้นี่และทางกลุ่มศึกษากรไปวิเฮียนเฮานี่ได้มีการกระเกียมเฉลิมฉลองขึ้นได้ใดท่าน
3: เฉพาะอันวันที่1เดือน6นี้เนาะคือกับทุกๆปีผ่านมาหั่นพวกเฮาก็ได้โดยเฉพาะแม่นพวกเฮาก็ได้เอาเอกสารเนาะบ่เรื่องกันนะคุณวันเด็กสากลหั่นเนาะโดยโฆษณาหั่นในเฉพาะของกระทรวงศึกษาเฮาหรือมันกลุ่มของพวกเฮานี่พวกเฮาก็มีแต่ได้แจ้งการเนาะตะเกียบเป็นการหาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแข่งและก็ของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองอย่าเฉลิมฉลองวันเด็กครับสากลในวันที่1มิถุนายนนี้เนาะซึ่งปีนี้ก็มีครบรอบ101ปีเนาะซึ่งก็จะจัดการฉลองอิงตามเงื่อนไขของแต่ละแข่งหรือของแต่ละเมืองในการจัดประสานครับเนาะเพิ่นจะเอาโดยรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะแม่นการแสดงศิลปะในการมอบของขวัญอย่างรางวัลอย่างต่างๆหรือว่าต่างๆให้แก่ด้วยกันเห็นพวกเขากันจะได้เอาเดี๋ยวเตรียมการเท่านั้นจะเป็นมีทางวันนี้คือสาธารณสุขรายแก่ในครบเขตทั่วประเทศนี้จัดการเฉลิมฉลองเพื่อให้มีความคึกคืนพร้อมๆกับการปลูกต้นไม้เลย
4: เจ้าและสัมภาษณ์อยู่ของศูนย์กลางเฮานี่เด้ได้มีการกิจกรรมบ่ท่านได้เฮาสิกําหนดใส่วันที่เท่าใดสิจัดอยู่ใส่เจ้า
3: อยู่ส่วนกลางนี่พวกเฮาก็มีแต่จัดอยู่อ่ะนะโรงเรียนอนุบาลกระทรวงศึกษาธิการกีฬาเฮาเลยเนาะซึ่งพวกเฮาก็จัดเสริมคิด1เดือน6เลยเนาะซึ่งจะเป็นการแม่นจัดวันที่1เดือน6เลยพวกเฮาจะจัดอยู่โรงเรียนกลางหั่นเนาะซึ่งก็เพิ่นจะมีการมอบไปยังยืนและมอบส่งต่อโรงเรียนทั้งเพื่อโรงเรียนชั้นอนุบาล3มันเพื่อเข้าไปอยู่ประถมปีที่1มันก็จะอยู่โรงเรียนเหม
4: ือ
3: นกันเลยเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าแต่ว่ากิจกรรมก็คือสิมีมอบการพัฒนาความหมายความสําคัญของวันเด็กนี่แหละเนาะวันเด็กสากลคือไหนการปกป้องสิทธิเด็กคือใดและท่านเองได้จะฝากถึงผู้ปกครองและก็ครูอาจารย์ในการสิทธิสอนและก็ผู้ปกครองในการเบิ่งแยงลูกหลานเพื่อเฮ็ดแนวไทในการพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในต่อหน้าท่านอยากฝากถึงทั้งสองภาคส่วนคืออะไร
3: เจ้าก็ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่จะมาถึงนี้เนาะทางพวกเขาเนาะในคณะนำของกลุ่มการศึกษาคนเฮียนเรารวมมาสุพอลคอมเมนต์ขอบเจ้านี้ก็จะขอเฮียงห้องให้บรรดาท่านเนาะทุกภาคส่วนเนาะเป็นต้นเป็นทางพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ทางสังคมเนาะต้องได้ให้การเอาใจใส่ช่วยเหลือเนาะในการปกป้องสิทธิของเด็กเนาะแล้วก็ให้ประกอบส่วนเขาในการนําเด็กหรือว่านําลูกหลานของบรรดาท่านนี้ที่เข้ามาได้รับการศึกษาเนาะเพื่อให้ใช้ไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐบาลได้วางไว้เพื่อให้เด็กน้อยของทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกชนเผ่าเนาะเฉพาะในครูของเขาก็แม่นอยากให้ห้องให้มีครูของเขาหันแหละนะเฉพาะมันครูการศึกษาคนมีเฮียนั้นเดี๋ยวเอาใจใส่เบื้องแยงเดี๋ยวก็มีการช่วยเหลืออุ้มซูเนาะเจเด็ก ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความท้าทายเนาะที่ไทยท้าทายแก้ครัวอาจารย์ของพวกเขานั่นแหละในการการปกป้องเด็กขันเพราะว่าในการช่วยเหลือเด็กขันเพราะว่าเด็กอนุบาลเข้ามาใหม่นี้ในปีที่มานี่เนาะปีเข้ามาใหม่นี่จะเป็นรูปแบบใหม่เด็กผู้บ่ได้เคยผ่านอนุบาลมากับจะมีมีความยุ่งยากฉะนั้นก็ในบรรดาในครูของเราวันเนาะได้เอาแต่ใส่ดื่มเนาะในการยุ่งยากในการปกป้องสิ่งเหล่านี้นะนะครับได้คิดได้สอนตามตามพัฒนาการเด็กที่ว่าพวกเราได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของพวกเราวันเนาะแต่สิมีข่าวสำนักเนาะ
4: เจ้าฝาก
3: ครูอาจารย์ในทางครอบครัวทางสังคมเนาะที่มีส่วนห่วงทุกอย่างเพื่อพัฒนาเรื่องงานการศึกษาของเขานี่แหละ
4: เจ้าอ๋อก็ขอบใจท่านกี่คำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากรวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเขา
3: จะขอบใจเช่นกันเนาะที่ว่าให้โอกาสแค่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการเบาเรื่องเรื่องงานการศึกษากรวิเฮียนเนาะออกรายการนี้เนาะเจ้าคันถามว่ามีข้อพิพาทกับประการในทางคณะเอาขอโทษขออภัยนำเน
4: า
3: ะแต่ว่ามียังก็สามารถส่วนเหลือปรึกษาหารือกันได้ตื่มเนาะเจ
4: ้า
3: ทางกรมของเราก็มียังเปิดโอกาสให้เสมอเนาะในการปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเรื่องงานของพวกเราเนาะเจ้า
4: เจ้าเอาขอบใจท่านหลาย
3: ท่านจงโชคดีเนาะจะโชคดีพิการคือกัน
4: เจ้าเจ้าโชคดีท่าน
2: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านกิคำพิมพ์บุญยอห้องหัวหน้ากรมการศึกษากรวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาอาจารย์ก็มีห้องเกี่ยวกับการศึกษากรวิเฮียนนี่มีความหมายความสำคัญหลายนอกนี้ก็ยังเว้าเรื่องว่าการกลุ่มการศึกษากรวิเฮียนนี่มันยังเหมือนกันจะตั้งปฏิบัติก็คือมีโรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลกับเกียมประถมนะท่านอันนี้ก็มีหลายสั้นที่ว่าเพิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันเอาตอนนี้พวกเฮาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกอร์แล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
5: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
6: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาเว้นฐานข้อมูลอย่าง

0: ใสเพื่อนรักษาไว้ให้สบายใจได
1: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการห้องบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านกิคำพิมพ์บุญย่อห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษากลวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านก็ไม่ฮู้รายปัญหาในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานปกป้องสิทธิของเด็กและก็การก้าเกียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาซึ่งปีนี้ครบรอบ101ปีพอดีเคียงคู่การเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแล้วมันก็มีอีก2วันสำคัญที่ติดพันเพื่อเฮ็ดให้เด็กน้อยในวันนี้ให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้เพื่อเฮ็ดให้เป็นป่าจังซี่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นคนไกลได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพร้อมกันเนี่ยโดยเฉพาะก็เป็นทางวันที่1มิถุนาในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันที่5มิถุนาก็เป็นวันรักษาอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวนี้ก็เป็นเพิ่นเอามาจัดเคียงคู่กันเพื่อให้เด็กน้อยหรือว่าอนุชนสาวหนุ่มเยาวชนได้รู้จักรักษาปกปักสิ่งแวดล้อมชีวนันทพันธ์ต้นไม้เพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้มีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันบ่อมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
4: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
3: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
3: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
4: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
5: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
3: ตุ๋น
6: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะ

0: วิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดยังไงบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
0: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันในรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันพุธวันที่27พฤษภาคมคศ2026กงกับเมื่อคืน11ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวในมื้อนี้ตามตารางของรายการเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการก็คืออาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพมื้อนี้ก็มีหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของพลมินรายการที่ส่งข้อความให้ดอกซ้อนทางวอทแอปเนาะมีหลายคู่คำมีคำว่ากีฬากีฬาอันนี้มันมี2แบบในการสะกดคำเนาะมีเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายตื้มว่าใช้คำใดเป็นคำศัพท์มาตรฐานเนาะคำศัพท์ใดเป็นการสะกดที่ถูกต้องกีฬากีฬาวิลสุนวีลสุนปะกดปากดวันทีวันทีโกและก็เนาะในกรณีที่เห็นไส้สังเกตเห็นว่าไส้ทั้งสองค่ะแหละแต่ความของใจของเป็นรายการก็คือไส้คำใดเป็นคำลักหรือว่าคำมาตรฐานและสาเหตุที่มันเหตุให้มีการสะกดสองแบบคือแนวนี้นี่มันมาจากสาเหตุอันใดเนาะความหมายคือย้อนเหตุผลอันใดฮะแหละเป็นอย่างจริงเป็นแนวนี้คำซุ้มนี้ที่ยกขึ้นมาเป็นคำศัพท์ที่จะสนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้มันก็ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันและพร้อมเดียวกันนั้นในบทความวิชาการของอาจารย์แสงฟ้าของเราในภาพเนาะการนำไส้ภาษาลาวในปัจจุบันก็สังเกตเห็นว่ามีคำซุ้มนี้ปรากฏอยู่ที่อาจารย์ได้ยกขึ้นมาประกอบการอธิบายกันสั้นกับพอดีสอดคล้องกันมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพ
1: รายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้แกติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ตอนนี้พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรอนุภาพดอกซ้อนได้ติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์แล้วตอนนี้พ้นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์เป็นคู่คำคู่คำที่จะอาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสังเกตเห็นว่าคำศัพท์นี้คำศัพท์ที่จะสนทนาในมื้อนี้นี่มีลักษณะว่าเห็นสะกดเป็น2แบบเนาะอาจารย์เนาะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนี่นะแต่ว่ามีรายการก็ยังมีความข้องใจแล้วก็ยังฮู้ว่าสาเหตุอันใดที่มันเป็นเท่านี้โตกับคำซุมที่ว่ามีการสะกด2แบบคู่คำทำอิดนี่แม่นกิลากับกีลาอาจารย์
1: สบายด
0: ี
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง ที
1: ่มีรายการที่นับถือแทนวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำกีตราและกีระคำที่มีความหมายว่าการลิ้นเพื่อออกกำลังกายหรือความมวลซืนอยู่ในวัจนานุกรม6ฉบับเนาะคือฉบับที่1วัจนานุกรมลาวฉบับมหาศีลาวิระวงศ์ปี1960และฉบับที่2แมนวัจนานุกรมภาษาลาวฝรั่งหัวคำยิบปี1970แล้วก็เล่มที่3ก็แมนวัจนานุกรมลาวรัสเซียวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับดร.ทองคำอ่อนมีสอนปี1992แล้วก็วัจนานุกรมลาวเวียดปี1995และเล่มที่6กำเนิดวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012ได้สะกดเป็นกีลาดอกซ้อน
0: เสียงยาวอาจารย
1: ์เสียงยาวกีลาสังเกตที่พ่ายสะกดเป็นกีลานี่แม่นย้อนว่าคำหนึ่งกล่าวมาจากเข้าปาลีที่ออกเสียงว่ากีลาคำเดิมเนี่ยถอดออกมาจากกีลาในภาษาปาลีนะ
0: เจ้า
1: ซึ่งแต่เป็นภาษาลาวประการยินเพื่อการออกกำลังกายหรือว่าความมวลซืนเนาะและเคียงคู่กับการสะกดคำเป็นกีลาในวัจนกรมทั้ง6เล่มดังกล่าวเมื่อไปสำรวจเบื้องการใส่ยานเป็นทางการทั้งปึ้งแบบเงียนเอกสารต่างๆและในวัจนานุกรมอีกจำนวนหนึ่งสัมผัสสะกดเป็นกีฬา
0: เสียงสั้น
1: จอนเสียงสั้น
0: เจ้าก
1: ีฬาเนี่ยการสะกดคำนี้เป็นกีฬาแม้นสะกดนี้มาแต่ซุ้มปี60ของศตวรรษที่แล้ว
0: ป้าติโถ
1: อันก็ห้อย60บอกยังไงโดยปรากฏอยู่ในตุ้นต่างๆดังนี้แบบสอนอ่านตั้นต่อสองของกระทรวงศึกษาธิการสมัยพระราชนายกราวซึ่งพิมพ์ในปี1962ภายหลังที่มีการปฏิรูปการศึกษาและในตุ้นแบบเนียนต่างๆในทุกสั้นเนียนในคราวนั้นที่มีคำที่เกี่ยวข้องกับคำนี้เพิ่นก็สะกดเป็นกีฬาเสียงสั่นในดอกซ้อนกีฬาคือเอาว่าสุดนี่แหละกีฬาบอกแล้วอีกตุ้งวันหนึ่งยังปึ้งโฮมบทเพลงลาวสำหรับนักเรียนประถมโดยกองวิทยาการของกระทรวงศึกษาธิการปี1963ก็ปรากฏมีเพลงกีฬาเนาะซึ่งขึ้นต้นว่ากีฬาเป็นยาประเสริฐสร้างคุณดีเลิศทำคนให้เป็นคนดีอย่างนี้นะตกสอน
0: เจ้า
1: สมัยอาจารย์ยังน้อยไปเงียนห้องเด็กคือบอกว่าออกเสียงกีฬาดูสิแล้วจากนั้นกลุ่มลาวอังกฤษปี1972กับบันทึกทั้งคำว่ากีฬาและกีฬาที่มีความหมายเดียวกันหมายความว่าพึ่งวัจนกรมเล่มนี้มีทั้งสองทั้งเสียงยาวเสียงสั่นเห็นไหมแล้ววัจนกรมฝรั่งลาวโดยสมจีนเปียงยินปี1970ได้แปลคำว่าสปอร์ในภาษาฝรั่งเป็นกีฬาและก็ก กรีธากีฬาหันแตงมาจากเข้าปาลีเนาะและกรีธาหนึ่งมาจากเข้าสันสกิตและในคำนำของประจุกลุ่มฉบับดังกล่าวก็ได้พิมพ์ตำแหน่งและชื่อของผู้เขียนคำนำว่าห้องรัฐห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการศิลปากรและกีฬายุวชนในเด็กสอนกระเสียงสั่นถือว่าวันนี้อยู่ในปื้มแต่คำยากของสำนักพิมพ์จำหน่ายลาวหักซาปีพันก้อห้อยเจ็ดสิบสี่ก็บรรจุการสะกดคำนี้ว่ากีฬาและเอ็นยามว่าการแข่งขันการยินมอนซืนและอยู่ในปื้มวัจนานุกรมปาลีลาวปี2004โดยมหาศรีเสวยสุวรรณีก็ได้บันทึกคำว่ากีฬาในภาษาปาลีเด้ภาษาปาลีเพิ่นจะใส่ว่ากีฬาโดยให้ไปเบิ่งคำว่ากีฬานาที่แปลเป็นภาษาลาวว่าการลิ้นกีฬาและคำว่ากีฬานักแปลเป็นลาวว่าผู้ลิ้นกีฬาดอกซ้อนสังเกตเห็นเป็นอะไรสำหรับประจำกลมปาลีลาวของมหาศรีเสวยสุวรรณี
0: มันก็
1: เห็นบอก
0: ส่วนหากันเถอะอาจารย
1: ์เป็นภาษาปาลีนะเป็นจะเขียนมากีฬา
0: เสียงยาว
1: มันก็คือ
0: ตามเข้า
1: เสียงภาษาปาลีตามเข้าบอกวันนี้เวลาเพิ่นมาว่าเป็นภาษาลาวการลิ้นกีฬาเป็นใส่สระอีเด้เห็นบอกก็แสดงว่าเพิ่นสามารถแยกได้ตัวใดเป็นคำปาลีตัวใดเป็นคำลาวเด้เห็นบอกก็แสดงว่าผู้ยินกีฬาเกิดเสียงสั่นกีฬาเสียงสั่นวันนี้ตึ้มคำศัพท์เข้าลาวที่มาจากปาลีสันสกิตโดยดร.บุญขันศรีนวงศ์ปี2011ก็ได้บันทึกคำนี้เป็นกีฬาเนาะที่หมายถึงการลินการมวลซึมคือกันใช่ป่ะแต่ว่าเข้าเดิมเป็นกีฬาภาษาปาลีกรีธาภาษาสันสกิตแปลเป็นคำแมนแต่ว่าคำลาวเป็นกีฬาใช่ป่ะและวัจนุกรมลาวฝรั่งของสุภาพรและคำใสสุขวงศ์ปี1985ก็ได้สะกดคำนี้เป็นกีฬาแปลเป็นภาษาฝรั่งมาสปอร์ยินดีก็เช่นเดียวกับวัจนุกรมฝรั่งลาวเยี่ยมเยียนโดยมือล้างแสงแจ่มสุขเกษมปี2018ก็ได้แปลคำว่าสปอร์เป็นกีฬาขึ้นกันและพร้อมเดียวกันนั้นตึ้งไปยี่ก่อนลาวปัจจุบันเนาะปี2000บวาจะภาคอัครวิธีวจีวิภาคว่ากันยังสัมพันธ์หรือว่าวัยก่อนลาวปัจจุบันภาคอัครวิธีปี2003ก็ได้พิมพ์ซื้อกระทรวงยูลุมนาปกว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นบทสอน
0: เจ้าแมน
1: เป็นคนใส่คำว่ากีฬาและบรรดาปื้มแบบเรียนทุกวิชาตั้งแต่อนุบาลฮอดมัธยมปลายนับแต่ปี1976เป็นต้นมาก็ล้วนไปพิมพ์สื่อกระทรวงไปลุ่มหนาปกว่ากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและบทเรียนที่มีคำนี้ก็สะกดเป็นกีฬาอันนี้และในกฎหมายว่าด้วยกีฬากายกรรมฉบับปรับปรุงปี2012ก็สะกดเป็นกีฬาเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในสื่อของคณะวิชาก็เช่นเดียวกันเพิ่นก็ใส่ว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเห็นป่ะและหนังสือพิมพ์ที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการกีฬาก็ใส่ว่าหนังสือพิมพ์ศึกษากีฬารายวันนะแล้วก็อันที่สำคัญมันซื้อป้ายของสนามแข่งขันของศาสตร์เพิ่นก็ใส่ซื้อป้ายว่าสนามกีฬาแห่งศาสตร์ตั้งแต่สมัยซุ้มปี60หา70จนฮอดปัจจุบันเห็นมาดอกซอน
0: เจ้า
1: และเหตุผลที่พาในสะกดเป็นกีฬาก็ย้อนว่าคนลาวเอาส่วนหลายเวลาออกเสียงคำจากเข้าปาลีกีฬาพยางค์กำยิดมาเพี้ยนเสียงเป็นเสียงสั่นดอกซอนจากกีก็กลายเป็นอีเห็นมาดังนั้นจากคำเดิมกีฬาก็เลยกลายเป็นกีฬาดังเดียวคำอื่นที่มาจากภาษาปาลีเขาจะบ่รักษาเสียงเดิมมักแปลงเป็นเสียงที่คล้องลิ้นของคนลาวเส้นปีติ าก็จะออกเสียงเป็นปิกินะวีวีระเด็กบาลีนะวีระก็แปลงเสียงมาเป็นวีระหรือว่าพีระนะพีระนักระก็แปลงเป็นนครวชิระก็แปลงเป็นวิเชียนอันยังแปลงเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยหมดซ้อน
0: เจ้าแม
1: ่เมื่อออกเสียงพยัญชนะเป็นเสียงสั่นก็เลยใช้เป็นกิลาและก็ถือเป็นคำทางการที่ใช้อยู่ในปุ่มแบบเนียนในกฎหมายและเป็นสื่อของกระทรวงเพิ่มเดียวกันนั้นในวรรณานุกรมภาษาลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ว่าจะออกมาไว้นี่เนาะฉบับล่าสุดนี่นะก็บรรจุคำว่ากีฬาเป็นคำมาตรฐานใช่ไหมบรรณาจารย์จะมาสรุปรวมแล้วทั้งกีฬาและกีฬาก็คือทั้งสองการแต่ว่ากีฬาจะใช้ในกรณีเป็นคำปาลีส่วนกีฬาแน่นใช้เป็นคำลาวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนับแต่ซุ้มปี60ศตวรรษที่แล้วมาฮอดปัจจุบันแน่นใช้การสะกดแบบนี้อย่างเป็นทางการและก็ถือว่ากีฬาเป็นคำมาตรฐานไม่มีขนาดนั้นคิดว่า
0: ปีนี้2026ก็66ปีได้อาจารย์สมดุลสมควรเนาะที่เฮาใส่กีฬามา
1: แน่มันก็หน่วย
0: 66อาจารย์66ปีเออแม่นแหละกายครึ่งคนแล้วเด้ใส่มานี่นะกีฬาก็ให้ฮู้ว่ากีฬานี่เป็นคำเข้าเดิมจากภาษาปาลีเนาะเขาจะใช้ในกรณีที่ว่าใช้เป็นคำปาลีก็ทุกคำแหละที่เขาหับมาจากปาลีสันสกฤตนี่นะก่อนมาเป็นภาษาลาวเขาก็แปลงเกือบทุกคำอะไรเนาะอาจารย์เนาะให้มันคงเสียงคงลิ้นในการออกเสียงพันเสียงอะไรเน
1: า
0: ะแต่ที่เห็นใช้ว่าเอาเป็นอย่างคือมีบางคนใช้บางคนใช้เสียงยาวบางคนใช้เสียงสั้นก็อาจจะความติดพันนะอาจารย์ความสินเคยเนาะบางคนนี่ก็เฮียนเป็นคนสองระบอบเฮียนทั้งสองจังซี่นะบางเทื่อนี่ก็อาจจะ
1: มีความอันสายเหตุที่พาคืออันมีการเขียนสองแบบมีกระย้อนว่าวัฒนธรรมที่ผ่านมาเนี่ยโบเอกภาพกันภาพบางสภาพกันไปอีกละตามเสียงหรือว่าตามที่ทั้งการมันใช่นะ
0: ใน
1: บางสภาพว่าอิงใช้ภาษาปาลีเพราะว่าปาลีออกเป็นกีฬาเขาก็ต้องคิดใช้เป็นกีฬาน่ะนะย้อนความคิดก็คือกัน
0: เบ้าเนื้อใดก็หักที่ไปสันบัดนี้เนาะ
1: นั่นน่ะแมนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัดสินแล้วเนาะถือว่าวัจนุกรมฉบับวัจนุกรมภาษาลาวฉบับของกระทรวงศึกษาธิการที่จะออกมาใบนี
0: ้เป็นการ
1: ให้คำว่ากีฬากันเป็นคำมาตรฐาน
0: มันขอเว้าง่าย
1: เลยและให้ไปเบิ่งอยู่ในปึ้มหลักการพื้นฐานการนำใช้ภาษาลาวเล่มหนึ่งเนาะอยู่ในหั่นจะมีหลักการแถงคำนะ
0: จ
1: ะมีคำหนึ่งจากคำเดิมเป็นกีฬาแถงมาเป็นคำลาวเป็นกีฬาเนี่ยมีอยู่ในหั่นเด้อดอกซ้อน
0: จะเพิ่มอันนี้ถือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการในการยั่งยืนว่าเป็นยังอันในเข้าเสียงยาวกีฬาและเป็นยังจึงมาเป็นเสียงสั้นโบเมนการนโยบายหรือว่าอนุโลมได้อาจารย์แต่ว่ามันเป็นหลักการในการแพงคำเนาะอาจารย์เนาะการแพงคำที่เฮาอ่านะมีการเปลี่ยนวาซิสาจากคำปาลีที่หับมาจากเข้าปาลีแล้วจะมาใช้เป็นคำลาวที่เฮากำหนดให้มันมีความเป็นเอกภาพกันในการใช้นะเพื่อบ่ให้สังคมมีความซับซ้อนพอผ่านมาก็บ่ปฏิเสธว่าสิบ่มีผู้ใช้เสียงยาวก็มีก็ย้อนมามีแล้วมันจึงได้นะนำมาเว้ามาสนทนากันนะอาจารย์แต่ว่าถ้าเอียงในการใช้ก็เสียงสั้นก็หากหลายกว่าแต่คันอยากฮู้เหตุผลว่าเป็นหยังมื้อนี้มีรายการก็คือจะฮู้แจ้งแล้วเนาะว่าเป็นหยังเพราะว่าผู้ที่ใช้ตามนั้นท่านก็แม่นว่าใช้ตามเข้าเดิมแล้วก็บ่ผิดได้อาจารย์บ่อีกแล้วก็แน่นเพราะว่าเข้ากันแนวนั้นแท้เข้ากันแนวนั้นแท้บัดนี้คันว่าบ่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเอาเป็นหยังเข้าแนวนั้นเฉพาะมันเป็นเสียงสั้นนะแม้ว่าจะมีความเป็นเอกภาพเราได้นี่เพราะว่าจนานุกรมฉบับทางการนี่ก็บัญญัติกีฬาเสียงสั้นน่ะเด้ ผ่านมาก็คืออาจารย์ว่าตั้งว่า6ฉบับพุ่นน่ะบัญญัติเป็นเสียงยาวหมดเอาผู้ใส่ก็จักซับสุ่นได้อาจารย
1: ์แน่แหละเพราะว่าเป็นอันเมลัญญาผ่านมาก็ยังบ่ทันมีวจนานุกรมฉบับที่เป็นทางการนะนั่นแต่ละภาคส่วนเฮ็ดหรือว่าบุคคลเฮ็ดนะมันก็สิบ่มีลักษณะคือกันเนาะตามฝ่ายต่างก็ยิงตามคําเขียนของตัวเอง
0: เจ้า
1: เนา
0: ะแม่นๆๆเพื่อความเป็นเอกภาพในการใส่บัดนี้ก็ใส่ให้ถูกแล้วก็ให้เข้าใจเพราะว่าเป็นหยังอันนั้นเนาะภายถามก็อธิบายให้มันได้รวดว่ากีฬาเสียงสั้นเป็นคำศัพท์มาตรฐานที่กำหนดใส่คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย
1: ์
0: วิลสนกับวีลสนได้อาจารย์บัดนี้ได้เกิดดอกซ้อนก็เห็นใส่ทั้งสองแท้ได้
1: เจ้าแม่แม่ก็วีลสนบางเทือกับว่าวีลสนคือว่าแม่นคำที่มีความหมายเดียวกันนะต่างแต่ว่าเวลาออกเสียงพยางค์หน้าเนาะบางคนก็ออกเสียงสั้นบางคนก็ออกเสียงยาวเวลาเขียนก็เขียนสระบางคนก็เขียนสระอีบางคนก็เขียนสระอีแต่ว่าทั้งสองคำกันมีความหมายเดียวกันเนาะเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าวีระเนี่ยคำเดิ
0: ม
1: จากภาษาปาลี
0: เข้าคำเป็นเสียงยาวเนาะอาจารย์
1: วีระเสียงยาววีระกระแบบเดียวกีฬาเนี่ยกีฬาอันนี้วีระแล้วก็แปลงเป็นคำลาวาวีระหรือวีระเนาะวีระซึ่งหมายถึงความกล้าหาญแล้วก็ผสมกับคำว่าชนะชนะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาสนทั้งสองคำนี้สมานกันเป็นวีลสนวีลสนหรือว่าวิลสนก็หมายถึงคนกล้าหาญผู้ได้รับการย่องยอว่ามีความกล้าหาญยอดคนคนเก่งกล้าของชาติและอยู่ในวจนานุกรมภาษาลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่จะออกมาไวๆนี่นะ
0: เจ้า
1: ถือว่าเป็นวจนานุกรมภาษาลาวฉบับใหม่ล่าสุดเนาะเพิ่นก็ได้ให้คำว่าวิลสนที่ดอกซอนว
0: ิ
1: ลสนเป็นคำลักเป็นคำมาตรฐานเราจะให้นิยามว่าวิลสนผู้ได้รับการย่องยอว่ามีความกล้าหาญยอดคนคนเก่งกล้าของชาติเนี่ยและนี้เพราะคำว่าวิลสนอาจารย์ไปเปิดเบื้องส่วนวิลสนนั้นเป็นคำฮ้องกับนี้แต่ว่าเป็นคำฮ้องหรือเป็นคำลัก
0: เ
1: ป็นคำฮ้องในนั้นเพิ่นก็บ่ได้นิยามกันนี้แต่เพียงแต่วงเล็บใส่ว่าเบิ่งวีลสนเห็นบ่วีลสนไปเบิ่งวิลสนอันนั้นดอกซอน
0: รวมความหมายกันเลย
1: แหละ
0: จัง
1: ก็เส้นเดียวกันกันครับกีฬากับกีฬากับกีฬาอะไรดอกซอน
0: เจ้า
1: ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายในครูคำกันยิบฮันเนาะและสรุปแบบง่ายๆคำที่มีความหมายว่าผู้ได้รับการย่องยอว่ามีความกล้าหาญหรือคนกล้าเพื่อนได้เอาคำว่าวิลสนเป็นคำลักหรือคำมาตรฐานดังตัวอย่างว่าวิลสนสีทองเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม1925ที่บ้านนาห้วยปังตะแสงบ้านไห่จังหวัดสีทองแขวงเวียงจันทน์ตัวอย่างที่สองวิลสนทอตู้ยาไซจู52ปีเสียงปืนจากธงไหหินตัวอย่างวันคืนมูลเสื้อวันพาวงปิดรอบของกองพันที่สองวิลสนครบรอบ67ปีนี่ไม่มีเพิ่นกันสะกดเสียงสั้นเนาะวิลสนอินบอดอกซอนวิลสนแล้วเป็นยังหลายคนอาจจะตั้งคำถามมันก็กรณีเดียวกับกีฬาอะไรดอกซอนกีฬากับกีฬาวิละวีละกับวีละเห็นไหมเวลาเขาก็ไวๆมันจะมาเสียงสั่นมันดอกซอนเนาะมันบอกถึงว่าเวลาเขียนเสียงยาวนะวีละสนเวลาเขาอ่านนี่เขาอ่านบอกวีละสน
0: บ่อ าจารย์ว่าโมโอ
1: มันต้องดีละ
0: ต
1: ัว
0: ใจแม่น
1: มันจะแน่นวิละถึงบอกวิละเสียงมันจะเป็นเสียงสัตว์มันลักษณะนี้นะแต่ว่าทั้งสองคำก็เป็นคือขลับมันก็ขึ้นกับการกำหนดของพวกเขาเนาะจะว่าเป็นกำหนดเอาคำแบบวิละส่วนหันเป็นคำลักเป็นคำมาตรฐานดังนั้นในเวลาเขาเขียนเอกสารทางการเขาต้องใส่คำนี้เนาะส่วนว่าเอกสารอื่นๆถ้าไปใส่วิละส่วนก็ได้กันยีดักซ้อนได้บอกก็เป็นคำฮ้องนะเดี๋ยวว่าอยากให้มันคือเป็นคำมาตรฐานอย่างแก่ก็ต้องเป็นวิละส่วน
0: คันวีละสนกสิเบ้าในกรณีที่เขาเขียนตามเข้าหละเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นแต่ว่ามันก็บ่ตามเข้าแล้ว
0: เออมันก็บ่ถูกอีกเออ
1: คำลาวเลยนะ
0: แม่นๆๆ
1: แต่ว่ามันเป็นปาลีแท้ๆมันต้องดีรักบ่คันนี้ดีรักชนะ
0: ชนะอีกเออเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
1: ดังนั้นเวลาเขาขับมาแล้วเขาแปลงเสียงให้มันเข้ากับลิ้นเขาเบ้าง่าย
0: เ
1: นาะเว้าง่ายเว้ามันม่วนลิ้นเขา
0: เจ้า
1: อันสำคัญนะ
0: เป็นยังจึงมาเฮ็ดซับสนตั้งแต่ทำอิดเนาะคำอื่นนี่เนี่ยก็มีหลายกรณีที่ว่าอันฮับมาแล้วแปลงนะก็ยังบ่มีปัญหาอะไรอันคำซุมนี่นี่คือคำเมื่อกี้นี่คือกันกีลากีลานี่คือกันอันนะคำนี้ก็คือกันอาจารย์ลักษณะเดียวกันนะคือบ่แปลงมันเป็นเสียงสั้นอันเดียวแต่ทำอิดก็ย้อนว่ามีผู้เข้าใจผิดแหละเนาะอาจารย์เนาะสมมติว่าวัจนานุกรมวัจนานุกรมนี่ก็บัญญัติเป็นเสียงสั้นมดมันบอกอาจารย
1: ์แต่ว่าบ่สังเกตเห็นเด้คำนี้นะคำนี้บ่ปรากฏ
0: บ่บัญญัติในวัจนานุกรมซ้ำบ่อาจารย
1: ์แม่น
0: อ้าว
1: สมมติว่าผ่านมาคือว่าบ่ปรากฏเห็นแต่ว่ามีอยู่คำว่าวีละนะคือวีละก็จึงได้ว่าอันนี้อันฉบับ2012เนาะคือว่าคือสิมีคำว่าแต่ว่าเป็นใส่ว่าวีละสน
0: เจ้าก็ใส่เอกภาพใส่แล้วสนะอาจารย์เอกภาพใส่แล้วเป็นเสียงสั้นวิละสนแต่ว่าคันมีผู้ถามก็อธิบายให้มันได้หลายว่าอันนี้มันตามเข้ามันออกเสียงยาวแล้วนี่แต่ก็แปลงบ่ครบนะคันสิว่าเขียนตามเข้าก็บ่ถูกคืออาจารย์ว่านั่นแหละเพราะว่าเข้ามันก็บ่แม่นแนวนี้แท้เนาะสันก็ใส่ให้มีความเป็นเอกภาพกันวิละสนแต่ว่าการใส่ตัวจริงนี่ก็เสียงสั้นแล้วได้ก็เสียงสั้นวีละสนนี่คันสิเว้าแม่นต้องได้ตั้งใจเว้าอาจารย์ต้องได้ตั้งใจเว้าคันสิออกเสียงเป็นวีละสนนี่นะก็เว้าบ่สร้างบางเทื่ออันการแต่งกับก้อนหรือว่าประพันธ์เพลงนี่ก็สามารถใส่ได้เพราะว่ามันเกิดถูกทั้ง2เด้เนาะอาจารย์เนาะเพื่อการสัมผัสสลักกันมีความต้องการอยู
1: ่ปัญญาเขียนยาวนี่อาจจะมีมูลใต้ทางด้านกับก้อนบทเพลงจริงๆนะวีละสนจริ งๆ
0: เด้บัดเพลงสมมติว่าต้องการเสียงยาวด้วยอาจารย
1: ์แน่นต้องการเสียงยาวก็ที่ว่าการอนุโลมได้เพราะว่าเป็นคำอ้องเด็กถึงว่ามันจะเหมือนคำรักกยา
0: เจ้าก็แล้วแต่การสัมผัสอะไรบางเทื่อก็ต้องการเสียงสั้นบางเทื่อต้องการเสียงยาวรวมถึงนะบทก่อนก็เส้นเดียวกันเนาะก็ปะไว้เป็นปะไว้ให้ใส่เป็นคำฮ้องอยู่นี่แล้วทิมกับบ่ทิมได้เสียดายแม่นแล้วให้ฮู้
1: ว่าจึงหน่อยว่าบัดปิดเขียนเสียงยาวเราผิดไปเปิดไว้นี่ก่อนกับไปเปิดว่าจังผมกะประพดอยู่ก็ถือว่ามันถูกครับ
0: เจ้า
1: เขียนแต่ว่าเป็นคำฮ้องคือบ่ทันได้คำมาตรฐาน
0: มีรายการต้องเข้าใจว่าคำฮ้องนี่ก็คือแม่นสามารถใช้ได้แต่ว่าคันว่าบ่จำเป็นก็ให้ใช้คำลักกันแหละเนาะอาจารย์เนาะคำลักนี่ก็แม่นต้องคิดหาเพิ่นนี่ก่อนคำนี้ซะก่อนเดี๋ยวจากนั้นคันมีความจำเป็นก็จังค่อยเอาคำฮ้องก็บ่ต่างหยังกับอันนะผู้ลิ้นสำฮ้องหรือว่าตัวสำฮ้องสินะก็นอกจากตัวลักก็จังแม่นเฮาสิได้นะเนาะคันตัวลักเพิ่นมาแล้วก็แล้วไป
1: เ
0: อาคิดว่าคือสิเข้าใจอีกคู่คำหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าการใส่ตัวจริงก็เห็นว่ายังเป็นปัญหาปากดกับปากดบางคนนี่ลีกได้อาจารย์บ่ใส่ได้ปากดมันคือกับซื่ออันซื่อป่านะบ่ใส่เด้มันเป็นเอาได้อาจารย์กรณีนี้นะ
1: เมื่อกล่าวคำว่าปากดขึ้นดุดๆเนาะหลายคนก็จะมีเขียนป่าชนิดนึงที่บ่มีเก็ตตัวกลมหัวใหญ่เงียงเด้
0: ก็แซ่บได
1: ้คำนี้นอกจากจะหมายถึงปลาชนิดที่กล่าวมาแล้วเนาะก็ยังมีความหมายว่าเห็นคักแจ่มแจ้งดังตัวอย่างประโยคว่ามื้อนี้ปรากฏว่าห้อนหลายเห็นดิปรากฏที่มีความหมายว่าเห็นคักนี่แม่นคำเข้าจากภาษาปาลีคำเดิมออกเสียงว่าปากะตะเห็นดิทุกส่วน
0: ปากะตะ
1: ปากะตะเสียงยาวเด้อปานะ
0: เสีย
1: งยาวเต็มงาชื่อนำมาใส่ในภาษาลาวซึ่งแมนภาษาที่มักใส่คำซับหน่อยพยางค์ก็เลยเปลี่ยนปากะตะมาเป็นปากดเห็นดอกประดับซ้
0: อ
1: นจากสามพยางค์มาเป็นสองพยางค์และพวกเขาจึงเขียนออกมาเป็นปากดดังที่เห็นในวรรณานุกรมลาวฉบับของมหาศิลาวิระวงศ์และฉบับของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012เต็มเมื่อไปเบิ่งการเขียนการพิมพ์ในงานหนังสือพิมพ์และเอกสารบางฉบับในปัจจุบันปรากฏเห็นที่การสะกดคำปรากฏอีกแตกต่างกันออกไปซึ่งมีทั้งปรากฏมันบัดดอกซ้อน
0: แมน
1: ปรากฏมันเรียกว่านี้ผากฏ
0: โอ้แมนแท้แมนแท้อาจารย
1: ์และตามการก้มกล้วยเห็นว่าปรากฏมีเน้นเขียนโดยอิงใส่การเว้าออกเสียงตัวจริงในเวลาเว้าไวๆเห็นบ่จากปากฏจะกลายเป็นปรากฏโอ้ปรากฏว่าเห็นบ
0: ่
1: ดอกส่วนปรากฏการจริงๆเวลาเขาเว้าไว้มันเป็นปรากฏการเป็นสระอะเด็กเห็นบ่เห็นว่าเมื่อออกเสียงพยัญชนะของคำว่าปากฏเป็นเสียงสั้นเวลาเขียนจึงพาให้คำนี้เพี้ยนจากปากฏเป็นปรากฏและอีกเหตุผลหนึ่งที่สะกดแบบนี้ก็เพื่อไม่หลงกันกับชื่อของปลาชนิดหนึ่งที่เขาว่าอริยิตเนี่ยคำนี้นี่สะกดเป็นปรากฏนี่มันเริ่มใส่ในปื้มไวยากรณ์ลาวของท่านคือมีวงดิจิตปี1967การเขียนคำที่มีความหมายว่าเย็นคักแจ่มแจ้งปรากฏเห็นว่ามีทั้งปากฏและปรากฏในปัจจุบันในปึ้งแบบเรียนของสถาบันกรมควบวิทยาศาสตร์การศึกษาที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานับแต่ประถมถึงมัธยมปลายเพิ่นใช้คำว่าปากฏโดยอิงตามวรรณานุกรมของมหาศิลาวิระวงศ์ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2549ก็เป็น 2,500 ความเดียวกันนั่นในประเด็นกลุ่มภาษาลาวฉบับดร.ทองคำอ่อนมีสอนฉบับปรับปรุงใหม่และก็ฉบับของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012ก็ได้บรรจุคำที่มีความหมายเห็นคักแจ่มแจ้งด้วยคำว่าปากฏใส่ในประเด็นกลุ่มภาษาลาวของตนและจะในประเด็นกลุ่มลาวฉบับใหม่ล่าสุดก็บรรจุคำว่าปากฏเป็นคำมาตรฐานในดอกซอนส่วนปรากฏนี่บอกคำนี้เป็นคำฮ้องและให้เป็นเบิ้งมีงานของคำว่าปรากฏนั้นสรุปแล้วคำที่มีความหมายว่าแสดงออกมาเห็นอย่างจะแจ้งหรือว่าเกิดหรือเห็นหรือว่าแจ่มแจ้งนั้นปากฏซึ่งเป็นคำมาตรฐาน
0: เ
1: ง
0: ิน
1: บรรดกซ้อน
0: จ้า
1: อันนี
0: ้มันสิบุคือกรณีเดียวกันได้สนิทกรณีนี
1: ้มันจะต่างบัดนี
0: ้
1: บางคนกับกีบานเนี่ยอ้าวบัดกีฬาเป็นยังมันใส
0: ่
1: แ
0: ส
1: นกีฬาผัดผัดเอากีฬาเลย
0: เออ
1: บัดในกรณีปากดมีเด็กเป็นยังเป็นหัวปากดอันน่ะอันนี้มันก็ขัดแย้งกันอยู่แต่ว่ากันย้อนว่าเพิ่นเห็นว่าไส้หลายนะเป็นอิงการไส้หลายเพิ่นก็เลยตกลงว่าเอาปากฏนี่แหละเป็นคำมาตรฐานส่วนปรากฏเป็นคำฮ้องนะดอกซอน
0: เจ้าแต่ก็บ่ต้องย่านดอกเนาะว่ามันจะไปซ้ํากับชื่อปานังสนิทนึงหั่นนะในภาษาลาวก็มีหลายคําอาจารย์อันที่ว่ามันซ้ํากันหั่นนะแล้วมันก็ขึ้นกับบริบทเนาะ
1: แน่นขึ้นกับบริบท
0: กําหนดเป็นเอกภาพปากฏเนาะเป็นคําหลักปากฏใส่ได้บ่ การเว้าตัวจริงมึงเด้อดอกโซนี่เว้าก็ปากดแหละอาจารย์ก็ออกเสียงก็คิดว่าตัวเองใส่มาตลอดก็ปากดปากดอาจารย์ดิเป็นจังได
1: ๋ปากดบาด
0: แม่นคํานี้แหละอาจารย์ใส่ปากดบ่หรือว่า
1: ปากดบางเทื่อก็ออกเสียงเป็นเสียงสั่นนี่ถ้าว่าเวลาเว้าน่ะเวลาบรรยายเอกสารยังต่างๆเวลาเว้าไวมันจะกลายเป็นปากดนี่บ่
0: เจ้าม
1: ันจะง่ายแต่ว่าแม่นออกเสียงยาวมันจะเฮ็ดให้เสียเวลาดิ
0: มัน
1: บ่มันแก่ยาวเสียงน่ะ
0: คันเว้าไวนี่ออกเสียงสั้นเนาะอาจารย์แต่ว่าคันเว้าซ่านี่ก็ปากดอยู่เด
1: ้มันตั้งใจเว้าคําปากดปุ๊บมื้อนี้ปากดมาปากด
0: ปากดว่าฮ้อนหลายมื้อนี้นะ
1: แ
0: ม่นเดี๋ยวนั้นเนาะใส
1: ่จริงๆแล้วมันก็ซ้ํามันทั้ง2คําเนาะปากดมันก็ไปอันคือก้มไม้กับตกปลาชนิดนึงอ่ะเนาะ
0: ชื่อป
1: านนี้ปากดนี่ก็ไปซ้ํากับอันนั้นเด้อย่างเขาเรียกว่าบาลีอ่ะนะกิริยาบาลีโอ้เจ้าปากดไปอยู่ไส
0: โอ้ปากดปะหมายคือว่าวางไว้นั่นนะอาจารย
1: ์
0: กดแม่นคันหมแม่นบ
1: ่แน่แล้ว
0: คนทางเมืองหลวงแบบกดแม่นคันหมปะกดเจ้าปะกดไว้ใส่แม่นได้อันใดก็ซ้ำคือกันเนาะมีรายการแต่ว่าเพื่อความเป็นเอกภาพไซก็ต้องได้กำหนดไปปะกดนี่แหละสังเกตเห็นว่าการใส่ตัวจริงในเอกสารทางการนี่ก็เห็นใส่ปลานี่หลายเนาะเวลาที่เขีย
1: น
0: ใส่ทางการปรากฏปรากฏถือบอก็ถือถากเว้าในการสนทนาทั่วไปแต่ว่าเป็นคำฮ้องแต่มันจะบอแม่นคำลักนะเนาะความหมายคือเห็นคักแล้วก็แจ่มแจ้งเป็นเอกภาพใส่น้ำกันซ้ำในรายการเลยใส่ไปเทื่อละเล็กละน้อยแล้วก็จะก้าวไปถึงความเป็นเอกภาพกันในสังคมอะไรเพราะว่าอันสำคัญก็แม่นมีบนอิงคักแน่แล้วเด้วัจนานุกรมก็ได้บัญญัติแล้วคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์วันนี
1: ้
0: วันทีกับวันที่ก็เป็นสองคำที่ว่าใส่คู่กันได
1: ้เจ้าแม่นวันทีเป็นคำรวมความหมายที่เขียนขึ้นกันต่างแต่ว่าคำที่สองเป็นย่างหลังมีเอกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพื่อให้พวกเขาเข้าใจแจ้งเกี่ยวกับการสะกดคำนี่เป็นสองแบบอาจารย์จะพาท่านผู้ฟังในรายการทำความเข้าใจคำว่าทีและทีสะกดเนาะเพราะว่าวันทีกับวันทีเป็นคำผสมแล้ววันนี้เอาเฉพาะอันที่ว่ามันมีปัญหาเนี่ยดอกซ้อนทีกับทีเนาะทีกับทีนี่คือว่าสองคำนี้มีความหมายว่าคำน้ำหน้าจำนวนนับบอกลำดับคือว่าการสะกดคำนี่ก็มีการทกเถียงกันเมื่อเป็นพระราดนานเดี๋ยวดอกซ้อนฝ่ายหนึ่งว่าต้องใส่ทีไหน
0: มีไม่เอก
1: คือว่ามีไม่เอกแต่ฝ่ายหนึ่งผัดว่าต้องใส่ชี
0: ้บูมไม่เอก
1: จริงชื่อเพราะว่าในปัจจุบันปึ้มแบบเนียนที่เป็นภาษาลาวทุกวิชาล้วนจะใส่คำว่าทีดุงมีเอกเนาะใส่ในแต่ละบทเป็นบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามแต่เพื่อความจะแจ้งของการใส่คำนำหน้าจำนวนนับบอกลำดับนี้อาจารย์จะไปหวนขึ้นหลังเนาะไปบนมาการนำใส่คำดังกล่าวนี้มีความเป็นมาแนวใดในสมัยบูฮานจนฮอดปีพันก็ห้อยสาวการเขียนคำนี้แน่นอนบูมีเอกดอกซ้อน
0: บูมีวรรณยุกต
1: ์นี่เพราะว่าบูมีพอเวลานั้นการเขียนภาษาลาวบทอันนี้เครื่องหมายวรรณยุกต์เถื่อ
0: เจ้า
1: และเอกสารทั้งอิฐที่ปรากฏมีการนำใส้เครื่องหมายวรรณยุกต์ก็ได้แก่ปึ้มแบบสอนอ่านภาษาลาวปีพันก็ห้อย32คำนี้สะกดเป็นทีบุญทีที
0: มีไม่เอก
1: วิทยากรมีไม่เอกดังปรากฏอยู่ในหน้าปกลงวันทีสิบเมย์ตอนนั้นเพิ่นยังใช้เป็นภาษาฝรั่งเด้อันนั้นชื่อเดือนนั่นน่ะมีพันกห้อยเต้าหกเห็นป
0: ่
1: ะและในปึ้งไว้ก่อนแล้วปีพันกห้อย35คำนี้ก็สะกดเป็นทีมีไม่เอกเนาะเป็นหมวดทีหนึ่ง และในปื้มหนังสืออานลิ่นเรืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แต่งโดยสมจีนเปียงินพิมพ์ครั้งที่หนึ่งในปี1944ก็ใช้คำนี้ด้วยการสะกดทีมินิเอกเนาะเขียนว่าบทที่หนึ่งบทที่สองและในปื้มปอปาปี1952คำนี้ก็สะกดเป็นทีเซนบทที่หนึ่งในปื้มวรรณคดีสารของคณะกรรมการวรรณคดีที่เริ่มพิมพ์จำหน่ายฉบับทำยิบในปี1953ก็ได้เปลี่ยนมาใต้ทีบัดนี้นะดอกซ้อนบ่มีมีอีกทีซึ่งปรากฏอยู่หน้าปกของวารสารฉบับดังกล่าวปีที่หนึ่งปีที่สองและในปึ้มบทอ่านผสมภาษาลาวมัธยมภาคต้นปี1956คำนี้บ่ปรากฏนี้นี่เองดันในตอนท้ายของคำนำเลี้ยงกันวันที่28กันยา2499และในวัจนานุกรมลาวฉบับมหาศิลาวีระวงศ์ปี1960ได้บันทึกทั้งคำว่าทีและทีไม่ขึ้นอันนี้ดอกซ้อนทีหันมี3ความหมายความหมายชนิดเป็นเกี่ยวข้องกับคำที่บทนี้เว้าถึงเนาะเป็นคำนามหมายถึงข้างเท้าเทือสั้นตำแหน่งบัดนี้ที่เป็นคำนามหมายถึงทิ้นแผ่นดินบอนต่างๆบอนถ้าเป็นคำสรรพนามก็เป็นคำใส้แทนสื่อที่อยู่ต่อผมเห็นไหมแล้วบัดนี้ยินได้ปื้มแบบสอนอ่านป.2พิมพ์จำหน่าย1962ก็ใช้คำว่าทีเห็นไหมทีและได้ปื้มไว้ยี่ก่อนแล้วฉบับทันทีวงวิจิตรปี1967ได้ใส่คือกันกับไวยากรณ์ลาวปี1935โดยสะกดเป็นทีมีนิเอกดอกซ้อนมีนิเอกปรากฏว่าอยู่เชิงหนาปุ๊บปึ้มเขียนใส่ว่าพิมพ์เทือทีหนึ่งและอยู่ในแต่ละบทของปึ้มก็จะใส่ทีดังภาคทีหนึ่งบททีหนึ่งเห็นไหมบันทึกส่วนนี่ปึ้มแบบเนียนเนาะอยู่ในเขตควบคุมสื่อข่าวเวียงจันทน์เป็นต้นมาปึ้มแบบเนียนภาษาลาวของเนียนมัธยมแบบผสมฟ้างุ่มปี1970แต่ละสั้นเนียนล้วนไปทีไม่เอกเสร็จมาภาษาลาวสั้นมัธยมปีที่2ส่วนมาบันทึกหนังสือพิมพ์เสียงประชาชนนี่เมื่อก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนในปัจจุบันก็ใช้ทีบุมีนี่บุมีเอกล่าแต่ในปึ้มไปยี่ก่อนลาวสบับราชบัณฑิตสภาลาวปี1973สัมผัสนำใส้คำว่าทีเซียนไปยี่ก่อนลาวภาคทีสองประจีนิภาคหมายก็ว่ามีนี่เอกเห็นไหมมันสลับซับส่วนในดอกซ้อน
0: แน่แล้วดอกซ้อนจุดมานี่ก็หลายปีสมควรก็ซับไปซับมาเลยอาจารย
1: ์แน
0: ่บุตรละไซบุตรละบุไ
1: ซแล้วว่าจะนั้นกลุ่มภาษาลาวสบับดร.ทองคำอ่อนนี้สอนเป็นบันทึกคำนี้ไว้คือชีโมเมนชีชีโมเมนชีเป็นคำนามหมายถึงข้างข้าวเทือสั้นตำแหน่งลำดับตอนเซนข้างหนึ่งเอิ้นว่าทีหนึ่งเทือหนึ่งเอิ้นทีหนึ่งคนหนึ่งเอิ้นทีหนึ่งลำดับหนึ่งเอิ้นทีหนึ่งเห็นบอกพร้อมเดียวกันนั่นก็พิมพ์ใส่เติมมาทีก็ว่าก็แสดงว่าใครคำใดก็ได้ยินบทตอน
0: ก็แม่นแท้
1: ถ้าว่ามันยินมาทีไม่เอกนะก็ว่าเนี่ยแล้วบัดนี้ในวัดจิมกรมภาษาลาวสบับสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติปี2012ก็ได้บันทึกคำนี้กะทีอันเป็นคำนามหมายถึงข้างข้าวเทือหนเซียนขั้นขั้นที่หนึ่งทีเพิ่นทีตัวเห็นไหมบัดนี้ทีเป็นคำนามหมายถึงสถานทินลำดับการอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในหมวดหมู่บอนจุดหนึ่งเซนทีของการ ในทีนึงวันทีเรียกว่านี
0: ่
1: ปีที
0: เ
1: มื่อทีหมายก็วจนานุกรมฉบับนี้สมัยอันนั้นคำที่เขาใช้ปัจจุบันวันทีน่ะมันใช้ไม่เอกไม่เหมาะ
0: เมน
1: แสดงว่าวจนานุกรมฉบับนี้ได้ให้คำว่าทีเป็นคำนำหน้าจำนวนนับบอกกับและปื้มจำนวนหนึ่งของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติกระนำใต
0: ้ที
1: ่ที่ตามวจนานุกรมฉบับนี
0: ้
1: เนาะและในปื้มแบบเตียนของสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาตั้งแต่ปี1976จนวันปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าที
0: โมมีไหม
1: สั้นปฐมอย่างว่าสั้นปฐมศึกษาปีที่สองเห็นไหมและบรรดาปึ้มรักภาษาลาวปัจจุบันเพราะว่าจะเป็นวยากรณ์ลาวปัจจุบันปี2000ก็คือวยากรณ์ลาวปัจจุบันปี2020ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาตั้งก็สะกดเป็นทีเนาะทีบุญไม่ยังและปึ้มรักการพื้นฐานการนำใช้ภาษาลาวที่หาก็ได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสถาสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติในวันที่4มิถุนายนก็นำใต้คำนำหน้าจำนวนนับบอกลำดับเป็นที่ดังเดียวกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปแล้วการนำใต้คำนำหน้าจำนวนนับบอกลำดับซึ่งในสมัยบูฮานฮอดปี2020เมียนไซที่นับแต่มีการใส่เครื่องหมายบรรจุเข้าในการเขียนต้นซุ้มปี1920ก็นำใส่คำนี้เป็นที่ใส่ไม่เอกและได้บัดนี้จนฮอดปี1953จึงเปลี่ยนมาเป็นที่บ่ไม่เอกแบบมาเขียนตามแบบสมัยบูฮานบัดนี้ว่าปี1967ดูเขตปลดปล่อยน้ำไส้ทีบันนี้มีเอกและปี1973ดูเขตเลี้ยงแก่นกับไส้ทีนี้มีเอกเช่นเดียวกันแต่ว่าภายหลังสร้างตั้งสปป.ลาวนี่เพิ่มแบบเนียนที่เป็นภาษาลาวทุกฉบับล้วนแต่สะกดเป็นทีบันนี้มีเอก
0: ม
1: อดปัจจุบันการสะกดคำนี้เป็นกำหนดเอาทีเป
0: ็
1: นคำมาตรฐานดอกซอน
0: สรุปคือเดี๋ยวนี้ไส้ทีอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ทีที
0: ทีฮะแหละทีที
1: บนทีเลย
0: ทีเสียงสามัญบ่มีไม้เอกป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: นี้นะบ่มีไม้ถึงว่าผ่านมานี่เฮาสิมีอันน่ะระยะในการเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรเด้อาจารย์เปลี่ยนเข้าแล้วก็เปลี่ยนออกแล้วก็เปลี่ยนเข้าอีกวันนี้ก็
1: เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออก
0: กำหนดใส่แล้วว่าเสียงสามัญสระอีโททีโบมีไม่อีกเนาะเป็นคำศัพท์มาตรฐานเขาใส่กับวันที
1: แมนย้อนแล้วนั่นเนาะตามที่อาจารย์อธิบายมาในคำผสมวันทีและวันทีเพิ่นจึงเลือกเอาคำว่าวันทีเดวันทีที่ว่าบุยไม่เอกนะที่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวันวันนี้หมายถึงมื้อหนึ่งที่มีเสาสี่ชั่วโมงทีหมายถึงลำดับเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวันทีก็หมายถึงลำดับของมื้ออยู่ในเดือนหนึ่งดังตัวอย่างว่ามื้อนี้วันพุธวันทีเสาร์เจ็ดเดือนพฤษภาปี2026เห็นไหมสรุปแล้วคำที่หมายถึงลำดับของมื้ออยู่ในเดือนหนึ่งเพิ่นได้เลือกเอาคำว่าวันทีเป็นคำมาตรฐานหรือว่าเป็นคำทางการ
0: ส
1: อด
0: อันใดที่ใส่กับลำดับนี่เฮาใส่เสียงสามัญหมดเนาะอาจารย์เป็นต้นว่าวันทีอันดับทีปีทีผู้ทีผู้ที1 2 3 4ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ฮันเฮาจะใช้แม่นสถานที่คือตัวอย่างทีนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้น่ะทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่27พฤษภาคม2026ทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสิเนาะอาจารย
1: ์
0: อันนี้เพื่อความปฏิกภาพระยะผ่านมานี่ถึงว่าสิเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตามที่อาจารย์ได้ซีแจงมาอย่างละเอียดแต่ว่ามีรายการปัจจุบันเอกภาพไส้เนาะทีเสียงสามัญบ่มีไม้หยังเ คิดว่าคือสิได้แล้วอันนี้เป็นความคล่องใจของมีรายการเนาะสิเจ๋งอย่างละเอียดคู่คำสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญอีกกอกับกอเลยอาจารย
1: ์กอกับกอนี่คือว่าเป็นคำรวมความหมายที่ใต้เป็นคำสันธานหรือว่าคำตอซึ่งมีรายละเอียดเพียงนี้คำสันธานที่มีความหมายว่าจังเป็นกันคือกันซึ่งมีการสะกดคำเป็นสองรูปแบบกอและกอเวลาว่าในชีวิตประจำวันพวกเขามักจะออกเสียงเป็นกะเดือดซ้อน
0: แม่นแท้
1: กะดีกะดี
0: เออกะดีกะดีกะไปกะกิน
1: นั่นสาเหตุที่พาให้เกิดมีการสะกดคำเป็นสองรูปแบบคือเนี่ยนี่ย้อนการเขียนภาษาลาวของเขาได้ผ่านกระบวนวิวัฒน์มาหลายยุคหลายสมัยจึงมีการสะกดคำคำนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตั้งประวัติความเป็นมาคือเนี่ยนี่เมื่อสมัยที่ลาวเขาเริ่มมีตัวอักษรใต้บันทึกภาษาของตนในสปอร์ตในสมัยล้านสร้างเจริญหุ่งเงืองศตวรรษที่17บรรดาบทวรรณคดีได้กำเนิดเกิดขึ้นอย่างหลวงหลายเวลาผู้เขียนคำตอนี้ก็ล้วนแต่สะกดเป็นก
0: อนะทำอิดเป็น
1: กอโดยไม่ยังเพราะในเวลานั้นระบบการเขียนภาษาลาวยังบ่ทันมีเครื่องหมายยังบ่ได้อยู่เมื่อมาถึงระยะที่ภาษาลาวได้เริ่มนำเอาเครื่องหมายบ่ได้เข้ามาใส่การเขียนกอยังใส่กอคือดังหลักฐานในตึ้มแบบสอนอ่านภาษาลาวปี1932ปึ้งไวยากรณ์ลาวปี1935ปึ้งไวยากรณ์ลาวของมหาจีราธิรวงศ์ปี1961และปึ้งไวยากรณ์ลาวของราชบัณฑิตสภาลาวปี1973ซึ่งล้วนแต่สะกดเป็นกอดูมีไม่ยังก่อนมาพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ในวจนุกรมของคณะกรรมการวรรณคดีลาวโดยแมนมหาศิลาวิระวงศ์เป็นผู้เขียนก็ได้บันทึกคำว่ากอที่เป็นคำตอหรือว่าคำสันธานใส่และให้นิยามว่าเป็นคำตอดังกอดีกอตามพร้อมทั้งอธิบายว่าคำนี้เวลาออกเสียงออกเป็นก็
0: ก็ไม่โทอีก
1: ก็จริงนั่นก็มาจากการอธิบายดังกล่าวแสดงว่าการออกเสียงคำนี้ในคราวนั้นในสมัยนั้นจะออกเสียงเป็นก้อแต่ว่าเขียนเป็นกอ เขียนคู่กันนั่นอยู่ในปึ้งไวยากรณ์ลาวที่เขียนโดยท่านภูมิวงศ์วิจิตรปี1967สัมผัสสะกดเป็นกอเดี๋ยวนี้มีเอกดังนั้นเอกสารต่างๆที่เขียนและพิมพ์อยู่เขตปกปอยจึงนำใส่กอนับแต่นั้นมาจนมหอดระยะที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสารตั้งเป็นสปปลาวการสะกดคำกอแบบนี้จึงได้รับการนำใส่เข้าในระบบการศึกษาย้อนแนวนั้นตึ้มแบบเขียนเป็นตามของกระทรวงศึกษาตามก็ใส่กออย่างเป็นขบวนนับแต่1975ถึง1996ตึ้มแบบเขียนภาษาลาวล้วนแต่สะกดคำต่อคำนี้เป็นกอเห็นป่ะดอกซ้อนคือว่าดอกซ้อนเวลาเนี่ยนี่แอซีเนียนกอไม่เอกนี่แหละ
0: แมน
1: แมนป่ะ
0: แมน
1: อาจารย์ก็เส้นเดียวกันอาจารย์บางเทือกกระลุกตรงนี้แต่เมื่อฮอดพันก็ห้อยเก้าสิบเจ็ดปึ้งแบบเนียนคิดพิมพ์ใหม่สัมผัสเปลี่ยนมาใส่คำสะกดที่เป็นกอตรงนี้ไม่ยังดังในปึ้งแบบเนียนภาษาลาวสั้นประถมปีที่4และปีที่5ได้ใส่คำที่สะกดเป็นกออย่างเป็นเอกภาพเมื่อถึงปี2000กระดิ่งการเยี่ยมเยี่ยงไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับเรียนสามัญศึกษาภาคอักขรวิทยา

0: เกี่ยวบุยไม่บุยไม่เอกแต่เมื่อหันมาเบิ่งมาเป็นกลุ่มภาษาลาวที่มีในปัจจุบันเนาะประเด็นว่ามีการสะกดคำยังโอ้ยเป็นเอกภาพกันนี้ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแท
0: ้บ้านเล่นกับสะกดกอบ้านเล่นกับสะกดเป็นกอบ้านเล่นพัดสะกดได้ทั้งสองแบบซึ่งเห็นป่ะแบบนี้เนาะวัจนุกรมภาษาลาวอันนี้หมายว่าทุกกับทุกฉบับเนาะมันจะมีลักษณะแตกต่างกันจากความโบเอกภาพของการสะกดคำของบรรดาวัจนุกรมฉบับต่างๆนี่แหละจึงพายเกิดมีการนำไส้ที่แตกต่างในสังคมดับซ่อน
1: เจ้า
0: ในยังอันบางคนอาจจะเงียบในระยะทีใต้ก่อมีไม่เอกเด็
1: กกระ
0: ติดมีใส่ตรงนั้นมาเนี่ยเห็นบอกภาคส่วนศึกษาส่วนหลายจะใส่ก่อแล้วภาคส่วนแถลงข่าวส่วนหลายจะใส่ก่อเป็นภาคไม่เอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้กระตีแน่นมาก่อหลายแล้วเนาะแต่ว่าบางเล่มนั้นมีทั้งก่อมีทั้งก่อนะสาเหตุที่พายจะกดคำนี่ก็คือกันก็ย้อนพื้นฐานความผู้จากการทำเนียนมาบุคือกันและมีประเด็นกลุ่มอ้างอิงบุคือกันบางคนเคยเนียนตามปึ้มแบบเนียนที่สะกดกอแต่บางคนเคยเนียนตามปึ้มแบบเนียนที่สะกดกอและยิ่งกว่านั้นบางคนก็เนียนการสะกดทั้งสองแบบจึงทำให้การสะกดคำนี้แมนว่าเป็นเอกภาพลงแม้กระทั่งในตัวเองเนี่ยบางเทื่อก็เขียนกอบางเทื่อเขียนกอ
1: ถูกต้องอาจารย์
0: แล้วเพื่อแก้ไขความบกพร่องเอกภาพนี้ก็คือว่าอยู่ในวัจนุกรมฉบับไม่ล่าสุดเพิ่นก็ได้เลือกเขาคำว่าก อนี
1: ่บ่มีไม่เอก
0: กอ
1: เชิงสามัญเป็นคำลักบอกจัง
0: เป็นคำลักเป็นคำลักส่วนกอเป็นยังมีอย่างเดียวเพื่อสังเกตเพิ่นว่ากอหันไปเบิ่งกอ
1: เป็นคำพ้องก็คือคำอื่นๆนั่นแหละ
0: อันนั้นนะเป็นคำพ้องเพราะว่าเวลาเขาไปเบิ่งอ่านเอกสารเก่าๆเขาเป็นยังสิเหตุเด็กเป็นบอดอกซ้อน
1: เจ้าเจ้า
0: ดังนั้นสิป้าทิ้งเลยนี่ก็ทิ้ง
1: เสียดายคือจังหวะนั่นละให้ฮู้ว่าเป็นเอกภาพไส้แมนเสียงสามัญเนาะก
0: ็
1: ส่วนก็แมนเป็นคำฮ้องอาจจะไส้ได้ในภาษาปากเว้าทั่วไปแต่ว่าโบแมนคำลักโบแมนคำซับมาตรฐานโบไส้เป็นทางการเนาะอาจารย์เนาะตรงในเว้าเนี่ยนี่โบสันมันก็สิบุเป็นเอกภาพกันจักเทื่อมันก็สิมีสองแบบคือดังมันเป็นเรื่องเล่ามาได้แต่ละปีแต่ละปีนี่นะคือวันทีวันทีนั่นแหละเนาะอาจารย์เอกภาพไส้ก็คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์พร้อมๆกับเวลาเอาไว้พบกันอีกเทื่อนึงวันศุกร์ในอาทิตย์นี้ขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อเจ้าสุขดีอีกเธอหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนะอาจารย์แสงฟ้าของรัตนภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายได้ซี่แจงอย่างละเอียดในแต่ละคู่คำที่มีรายการมีความข้องใจเนาะแต่ละคำซ้ำหนึ่งมีรายการจะไปคิดว่าโอ้บึ้ดละไส้แนวหนึ่งบึ้ดละไส้แนวหนึ่งที่จริงแต่ละระยะก็จะมีหลักการกำหนดในการไส้เนาะแต่ว่าเมื่อเฮาหวนคืนหลังก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นคือดังประวัติศาสตร์ยาวพอสมควรในการไส้มาจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะพบกันใหม่อีกเทื่อนึงมื้ออื่นแล้วก็สนทนากับอาจารย์อีกเทื่อนึงวันศุกร์ขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังบางว่าจะเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนอำเภอมีรายการที่รับฟังรายการในมื้อนี้อวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
3: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้น

0: ามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
0: ์เอิ้นี่ตุ๋น
3: หึ
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
3: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
5: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

วงยังมีแม่น้ำป่ายังมีแม่น้ำรอรองรอยอาศัยกวงยังมีดอนดงยูซอนอาศัยซนนกยังมีคอนยั่งเวหาฟ้าเจิดเวินเกิดเป็นคนขาดที่ซนสิเสียลุยเหลี่ยมคนแท้ใดสุขสบายดีเพื่อนมีรายการอาทิตย์อัศดงเทียกแพงตอนหับทุกทานเข้าสู่เวลาแห่งคมนคมซืนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการอาทิตย์อัศดง 18:00 จนฮอด 19:00 วันจันทร์ฮอดวันพฤหัสเด้อติดตามรับฟังทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลกเนาะนอกนั้นก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางไลฟ์ Facebookลาวเนชั่นแนลเรดิโอที่ออกอากาศสดๆให้มีรายการได้รับฟังกัน4มื้อต่ออาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังเนาะในตอนค่อยคำลงแรงตะเวนไกลสิลับขอบฟ้าพันละนามา นำเอาหมอล่องหมอลำเพลงแบบลูกทงบ้านนาจังสิแหละมาเปิดให้มีรายการได้รับฟังผ่านทางรายการของพวกเฮาแล้วก็ฝากถึงทุกท่านที่กำลังขับรถอยู่ในปัจจุบันนี้ฟังรายการของเฮาไปแน่มีสติในการขับรถขับล้างแน่เนาะใจอย่าเพลินหลายคิดฮอดหลายๆอย่างคิดฮอดเมียผู้อยู่บ้านป่านี้อยู่จังไหนเนาะว่าซั่นโอดเอาจังไหนก็ฮอดเทือนละแหละ นอกนั้นก็มีปัญหาครอบครัวแน่ปัญหาครอบครัวบ่แม่นหยังได้ปัญหาเศรษฐกิจโอ้ยเงินคำกำแก้วไปซอกไปหาจังไหนเด้ว่าซั่นก็มันมีหลายแนวเนาะยุ่งในสมองพลังคนนอนบ่หลับยางหวนอยู่เบิดคืนกำลังสิลับว่าซั่นเลยจนว่ามื้นตาบ่ขึ้นแล้วเคลียร์ TikTok เบิ่ง Facebook ไปก็จนรับโทรศัพท์หลุดมือบัดแล้วปัญหาต่างๆกำลังเข้ามาสมองบ่นอนนอนบ่ได้ว่าซั่นซะลูกมาหยอกมาลิ้นผู้เลี้ยงมาก็ดีเนาะอันนี้อภิญญาเคยเป็นว่าซั่นซะบ่ว่าหลายท่านเป็นคือกันบ่ถูกปัญหาเข้ามาในสมองเฮ็ดให้คิดหลายแล้วก็นอนบ่หลับบั่นทอนสุขภาพนั่นเองดังนั้นช่วยบำรุงร่างกายให้มันแข็งแรงนอนหลับสบายกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเอาผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพของท่านผู้ที่นอนบ่หลับกินอาหารบ่แซ่บคันนอนบ่หลับเนี่ยกินหยังก็บ่แซ่บเลยท่านผู้ฟังแม้แต่ดื่มน้ำยังบ่ยากเลยแม่นบ่ดังนั้นต้องได้บำรุงเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงกินข้าวแซ่บนอนหลับภูมิต้านทานแข็งแรงมันก็แข็งแรงอยู่แล้วคนเฮาแม่นบ่เฮ็ดให้อันหยังล่ะ ภูมิต้านทานแข็งแรงบ่มีการอักเสบในร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับระบบขับถ่ายดีระบบลำไส้ย่อยอาหารดีจังซี่แหละมันก็คักโลดแล้วเนาะชีวิตเฮาบ่มีเสื้อพยาธิอยู่ในร่างกายนี่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกับอันโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์ต้องกินคู่กับหยังสุภัทโอสถที่บอกกันทุกมื้อเลยสุภัทโอสถนี่เป็นยาล้างเลือดช่วยฟอกเลือดผู้ที่มักอ่อนเพลียเปียลอยเมื่อยง่ายกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แล้วมีปัญหาต่างๆเนาะแล้วก็ลุกขึ้นมากับวินหัวเมื่อยง่ายจังซี่แล้วบ่ว่าแต่ตอนเช้าได้ตอนใดก็วินถ้าว่ามันเป็นสาเหตุหลักๆก็คือเลือดบ่สะอาดเลือดเหนียวเลือดขุ่นเนาะไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายบ่สะดวกดังนั้นเฮ็ดให้เมื่อยเนาะเลือดมีสารพิษจังซี่แหละอย่าลืมสุภัทโอสถกินครับคู่กับโนนิเอนไซม์เด้อท่านผู้ฟังเด้อครับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะบำรุงเฮ็ดให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอภิญญาก็กินเส้นเดียวกันเด้อเลือดสะอาดเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณซอใสหน้าแดงอ่องต้องว่าซั่นเด้อเอิ้นอ้ายสิเอาเท่าใดเพิ่นว่าเสียงเพลงคือทางเต็งนี้เขาเปิดให้ฟังเมื่อวานนี่อย่าเอิ้นลุงได้เอิ้นลุงนี่บ่ได้กินขนมเอิ้นอ้าวก็บ่ได้เอิ้นอ้ายดีกว่าว่าซั่นเด้อกินคู่กันเนาะสุภัทโอสถกับโนนิเอนไซม์3 5 6เดือนเริ่มมื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1เดือน6วันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้วันเด็กน้อยสากลแล้วก็วันปลูกต้นไม้เนาะทางบริษัทใจดียังให้ทุกคนนั้นแข็งแรงมีโปรโมชั่นแจกให้ตื่มเลยทานสีซื้อผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นโนนิเอนไซม์คู่กับสุภัทโอสถ5ทานต่อมื้อ5ทานต่อมื้อเด้อเริ่มมื้อนี้เลย5ทานต่อมื้อเริ่มมื้อนี้เลยถ้าทานซื้อแพ็คเกจกินอยู่15มื้อหมายความว่าเฮามีเงินซื้อ15มื้อแต่เพิ่นแถมให้อีกบ่ให้ซื้ออีก15มื้อหมายว่าทานกินครบ1เดือนเลยเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปทางบริษัทใจดีใจใหญ่อยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงโทรไปสอบถามรายละเอียดบ่ต้องเสืออภิญญาเพิ่นแจกแท้บ่เพิ่นแถมให้ตื่มให้แท้บ่020 885655 99และก็
แล้วก็ยังมี5449 5449สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆกะตาน้อยบ่หัวดอกว่าซั่นทางเทคนิคตั้งไว้แล้วเอาเสียงเพลงมวนๆมันๆจักหน่อยจากทางรายการอาทิตย์อัสรงมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะแล้วจักหน่อยจังกลับมาโอลมกันต่อเด้อ

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

ระมัดระวังได้ผู้ใดไปสบานทั่วทีบยามนี้ยามฝนนี่โอ้อันตรายเถิดเออระยะผ่านมาเดือนแล้วนี่ก็มีฟ้าผ่าควายตายอยู่ทางต่างแขวงเนาะก็หลายตู่ได้บ่ฮู้สาเหตุจังได๋ว่าฟ้าผ่าว่าซั่นซะเอออันนี้ก็บ่ฮู้ว่าเขาเจ้าบ่ถอนคำสาบานหรือบ่อันนี้เป็นกมลคมซื่นเนาะฟ้าไปถอนคำสาบานแม่นตัวเองไปถอนไปสาบานกันแล้วแหละป้าให้ควายหับคอนะโว้ยจังแม่นบ่คักซะเด้เออทั้งเทคนิคเฮาสรรหาให้เพิ่งมันม่วนเข้ากับฤดูกาลแท้ๆว่าซั่นยามนี้อย่าไปสาบานไว้แล้วก็ให้ผู้อื่นหับคอแบบนี้เด้อโอ้ยบ่เอาได้เออเป็นมวลๆซื่นๆจากทางรายการอาทิตย์อัสดงฝากตอนมีรายการเป็นจังได๋ถูกอกถูกใจหรือบ่อย่าลืมคอมเมนต์มาทางหน้าเพจเนาะ Loud National Radio คอมเมนต์กันมาโหลดเบิ่งน้ำหลังก็ได้ฟังบ่ทันมื้อนี้มื้อหน้าเปิดเบิ่งคืนก็ได้นี่มันสะดวกสบายเทคโนโลยีสมัยนี้บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟังได้เบิดเบิ่งอยู่โทรศัพท์มือถือนอนอยู่เถียงนาพุ่นสบายถ้าโทรศัพท์มือถือบ่มีสัญญาณเด้เฮ็ดจังได๋เอาวิทยุมาเปิดซั่นตัวมันสิยากอีหยังสัญญาณวิทยุบ่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอยู่บ่อนใดก็ฟังได้ซั่นดิมีอินเทอร์เน็ตก็มีทางเลือกอีกคันบ่ฟังทาง Facebook ก็แม่นฟังเว็บไซต์ www.lnr.org.la ออนไลน์ฟังได้ทั่วโลกวิทยุเรดิโอการ์เด้นเออฟังได้ทางวิทยุแห่งชาติเฮาสะดวกสบายหลายอย่างหลายแขวงกระถ่ายทอดเนาะจากทั้งวิทยุของพวกเฮาออกผ่านทางวิทยุของแขวงโทรโข่งตามหมู่บ้านต่างๆก็แม่นมีการถ่ายทอดเสียงบางรายการเนาะถ้าว่ามารายการใดเขาจะบ่มีเขาเจ้าก็ถ่ายทอดของทางวิทยุแห่งชาติของพวกเราให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ม่วนได้ซึ้งได้ความบันเทิงได้คติเตือนใจหลายๆอย่างจากแต่ละรายการโฆษกแต่ละคนก็มีความคิดไอเดียที่ว่ามันต่างกันไปที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเนาะซึ่งรายการของพวกเราก็เช่นเดียวกันก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์มาตอนมาฝากมาเว้ามาว่ากันเป็นประจำคือกันเนาะวันจันทร์ฮอดวันพฤหัส 18:00 น. ฮอด 19:00 น. แบบนี้แหละเวลาผ่านไปแล้ว24นาทีตอนนี้แต่ว่าก็ยังมีอยู่เนาะข้อมูลคมซื่นจากทางรายการของเราพร้อมกับสิ่งดีๆจากผู้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเรามื้อนี้หลากหลายผลิตภัณฑ์จากมากโนนี้เนาะสกัดจากมากโนนี้เป็นมากไม้มหัศจรรย์ของโลกที่ว่ามีสารอาหารที่เป็นผลดีต่อสุขภาพหลายสนิดนอกนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์เบิ่งเองทั้งภายในและก็ภายนอกเนาะว่าจะเป็นสบู่โนนิจังซี่แหละสเปโนนิเอนไซม์ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening สบู่โนนิโกลช็อปเนาะหรือว่าสบู่ทองคำโนนิน่ะดิแชมพูโนนิ Black Hair Magic ผู้ใดผมขาวผมดำปนกันแล้วอายุหลายแล้วดิหรือว่าอายุพลันหลายก็งอกได้ผู้บางคนนี่นะใส่ความคิดหลายนางหัวขาดวิตามินหากผมขาดวิตามินจังซี่ก็งอกนะปนกันอึกระทึกผู้ที่บ่มักแบบนั้นก็แม่นสะโลดได้เป็นยาสะบ่แม่นยาย่อมเนาะดำแบบธรรมชาติบำรุงหากผมเฮ็ดให้ผมเกิดใหม่ตื่มอีกส่วนตัวผู้บางคนก็มักให้มันผมแซมงาเพิ่นว่าผมแซมเหลาซะนอกเนาะมันคือดอกเหลาอยู่ให้นี่เป็นดอกเหลานี่หลายคนก็สิบ่ฮู้คือกันกับยาแฝกนี่แหละแต่มันมีดอกเนาะขาวๆแบบนี้แหละแบบผมเฮานี่แหละเนาะผู้บางคนก็มักแบบนั้นแต่ว่าอันที่บ่มักก็ยือก็คือยาเอิ้นพลุงให้เอิ้นอายเด้อว่าซะดินอกนั้นก็ยังมียาขี้ผึ้งโนนี้เนาะครีมทาตาต้านหอยแฮวแล้วก็ยังมีสูตรความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวพร้อมนั้นก็อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยท่านสามารถสั่งซื้อมาใส่กันโลดเนาะความงามจากภายนอกสู่เข้าสู่ภายในภายในออกสู่ภายนอกจังซี่แล้วอาบน้ํายามมื้อแลงก็อย่าลืมหกสบู่อันน่ะ BSY สบู่โกนโนนิโกนซับเป็นจังไหนเนาะมื้อนี้สบู่โนนิเนาะได้บ่ฟังเฮ็ดให้ผิวพรรณของท่านสะอาดขาวใสบ่มีแบคทีเรียหกแล้วรู้สึกมั่นใจซั่นเด้หกสบู่แล้วเฮ็ดจังได๋ทูแคลบัดนี้ BSY Fresh and Whitening ซื้อคู่กันโลดราคามันจังบ่แพงส่งฮอดหัวคันใดเฮือนเนาะทางบริษัทเพิ่นบริการดีเนาะส่งฮอดหัวคันใดเฮือนอันนั้นมันงามจากทางนอกนะแต่ว่างามทางในออกสู่ทางนอกเด้พระเอกของทางรายการของพวกเราก็คือโนนิเอนไซม์โนนีเอนไซม์ช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานดีขึ้นบ่มีบอนอักเสบเนาะเฮ็ดให้ระบบสมรรถภาพก
การเฮ็ดเวียกของร่างกายดีขึ้นซ่อมแซมเซลล์ที่เสียไปแล้วว่าเซลล์ที่ตายแล้วกลับมาแข็งแรงขึ้นเฮ็ดให้ระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ดีขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับต้านการอักเสบต้านมะเร็งน้ำตาลไขมันจังซี่แหละกินคู่กับสุพัฒโอสถสุพัฒโอสถช่วยฟอกเลือดให้เลือดของท่านสะอาดสะอาดไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเฮ็ดให้เลือดสะอาดแล้วก็ขับสารพิษในเลือดลดอาการเมื่อยสะสมเด้อท่านผู้ฟังเฝ้าสั่งได้แม่พ่อตู้แม่ตู้อีพ่ออีแม่บ้านเฮาเป็นจังไดลุกขึ้นมาบ่วินละบ่บ่เมื่อยละบ่คันเมื่อยก็คืออภิญญาบอกเฝ้าสั่งมากินโลดตะกี้อภิญญาเป็นได้ก้มลงแล้วเฮาสิเงยขึ้นหน้ามืดแบบซี่นะดื่มน้ำหน่อยแน่นอเลือดก็บ่สะอาดจังซี่แหละก็เลยทางบริษัทผลจัดสุดใหญ่ให้เลยนะก็กินเป็นประจำมันก็เลยเฮ็ดให้รู้สึกว่าไข้ขึ้นไข้ขึ้นหลายเนาะดีขึ้นบ่แม่นเฮาสิกินปุ๊บปั๊บแล้วมันดีโลดบ่มีอันนี้มันเป็นสารบำรุงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเป็นสารบำรุงนะก็ใช้เวลาแน่กินคู่กันสุพัฒโอสถกับโนนีเอนไซม์นี่กิน3เดือน5 6เดือนได้นะ3เดือน5 6เดือนแต่ว่าดีกว่านั้นอีกทางบริษัทใจใหญ่ใจดีเริ่มมื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1เดือน62026นี่เนาะใกล้สิมาฮอดแล้วเด้มื้อนี้วันที่27แล้วเนาะฮอดวันที่1นี่มื้อละ5ทานทางบริษัทแจกตื่มท่านซื้อแพ็คเกจหรือว่าซื้ออันน่ะยากินหรือว่าอาหารเสริมนี่นะกำหนด15มื้อเพิ่นแถมให้อีก15มื้อหมายความว่าสมมติว่าเฮาได้2กล่องเพิ่นตื่มให้อีก2กล่องในราคาเดียวในราคา2กล่องเนาะแจก5ทานต่อมื้ออยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นแจกให้เลยบ่ต้องเว้าหลายเนาะอยากให้ทุกคนนั้นแข็งแรงโทรไปสอบถามรายละเอียดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆฟ้าวโทรไป020ซันดอกโอ้ยเป็นจังไหนมือนี่เว้าผิดเว้าถือ 020-885-6599 มันสิลงเบอร์ห้องทรงได้นี่030นี่นะนะ020-885-6599แล้วก็5449-5449เนาะบ่ต้องเสืออภิญญาเด้อโทรไปถามเพิ่นเริ่มแต่มือนี่ไปจนฮอดวันที่1มิถุนาส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนเลยเอ้าม่วนกับสาวแลบ้านนาสะกอนจักหน่อยจังโอจังลมกันตื่ม

0: พอเลยไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวงไงหลาย
0: อ๋อวงไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอกภพสุขของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
2: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยิน
0: ก
2: ็ตะกี้กินยาแก้ยิน
0: โอตะกี้พอกินยาแก้ยินติโอ้โดย
2: ๆเดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: เออยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ020544954449

ผ่านไป2เสียงเพลงเลยวังกี้นี่สาวแล่บ้านนาทําอิฐก็ได้ต่อมากันด้วยอีก1เสียงเพลงเสียงห้องจากทุ่งนาเนาะของเอกพลโสภาเข้ากับฤดูกาลน้ํานี่ไปนอนอยู่เถียงนาฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงสัตว์ป่าสัตว์สาวาสิงโอ้ยมันมีความสุขอีกบาทนึงได้แต่ว่าผู้เพิ่นอยู่กับชนบทว่าบ่คักฟังซุมื้อบ่อยากฟังแล้วว่าซั่นอย่าเข้าไปเบิ่งประตูไส้อย่าไปเบิ่งธาตุหลวงพุ่นนะว่าซั่นงามๆก็เข้ามาโลดแล้วเนาะเออนะได้ก็พาลูกพาหลานเข้ามาลิดมาเที่ยวแน่หลังจากดำนาแล้วว่าซั่นซาแต่ผู้อยู่ในเมืองก็อยากออกไปชมธรรมชาติอยากฟังเสียงกบเสียงเขียดสูดดมอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดก็นะว่าซั่นเด้ก็แล้วแต่เนาะนานาจิตตังแต่ละคนมักบ่คือกันเพิ่นว่าใช้ชีวิตแบบใดมันมวลมันมีความสุขก็แม่นเฮ็ดโลดแหละชีวิตของคนเฮาเนาะขอทะแนมบ่ผิดบ้านผ่านเมืองบ่ผิดกฎหมายจังซี่ก็เฮ็ดโลดแหละนั่นได้มันมีความสุขให้กับตนเองให้กับครอบครัวและก็สาวแหล่บ้านนาต้นฉบับเป็นอาจารย์วรรณาน้อยเนาะสมัยก่อนปาดอยู่วิทยุแห่งชาติดังแท้ดังว่าได้คนทั่วประเทศบ่ฮู้อาจารย์วรรณาน้อยนี่จากวิทยุแห่งชาตินี่บ่มีทุกคนฮู้เบิดและเพิ่นก็เอามาเฮ็ดดนตรีใหม่ท้องดำแก้วดวงดีแน่ก็ยังมีอันน่ะสาวแหล่บ้านนาของอย่างหลายคนเนาะเอามาฮ้องมาเฮ็ดดนตรีใหม่ก็พาให้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศข้ามประเทศพุ่นเด้ร้อยล้านวิวมีการสลองกันคักแน่เอาก็สมเสยเนาะคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มเขาเจ้าก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะทางด้านเสียงเพลงเสียงรำนี่โอ้คนวัยหนุ่มเฮานี่เอามาห้องใหม่หรือว่าแต่งใหม่ด้วยความคิดของตนเองนี่ก็เฮ็ดให้ได้รับความนิยมชมชอบจากสังคมบ่น้อยเลยก็ขอแสดงความชมเชยเลยเนาะฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ทางรายการของพวกเราจากบริษัทไอราดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทไอราดาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเนาะนำออกผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาเก่าให้กับมิตรรายการได้รับฟังกันหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยว่าจะเป็นโนนี้เอนไซม์เนาะสเปโนนี้ยาทูแคล BSY Fresh and White Tanning นะสบู่โนนี้แชมพูโนนี้ Black Hair Magic ยาขี้ผึ้งโนนี้ครีมทาตาต้านรอยแห้วสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวนะมีเป็นสุดเป็นเซตว่าซันซาเป็นมูเป็นกลุ่มก็สิว่าภาษาลาวเฮาเนาะเป็นหมวดว่าซันซาใส่แบบสุดเดียวเป็นสุดนี่นะสุดเดียวจบเลยว่าซันซางดงามสำหรับผิวพรรณจากภายนอกเฮ็ดให้ผิวพรรณขาวใสเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะสบู่จังซี่เด้สุดความงามยาทูแค้วผู้ที่มีปัญหาเหือกบวมแข้วแมงหรือว่าห้อนในเป็นตุ่มจังซี่เด้มีกลิ่นปากแห้งไปเว้าก็ไผๆก็บ่อยากเว้านำจังซี่BSY Fresh and Whitening ยาทูแก้วสนิดนี้สวยทานได้ยิ้มอย่างมั่นใจได้เลยแต่ว่างามภายในสู่ภายนอกก็ต้องกินคู่กันระหว่างโนนีเอนไซม์กับสุภัทโอสด3 5 6เดือนพิเศษแจกตื้มมื้อนี้จนฮอดวันที่6เดือนธันวาคมวันที่1เดือน6ลงอีกแล้วมื้อนี้เทคนิคหัวควรค่อยแล้วจะมันเจ้าหลงดูว่าจะเนี่ยเริ่มมื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1เดือน6วันเด็กน้อยสากลวันปลูกต้นไม้นี่นะเริ่มฮอดมื้อนั้นเลยเนาะฮอดมื้อนั้นเลยท่านที่ซื้อเป็นแพ็คเกจกิน15มื้อทางบริษัทใจดีแถมมาอีก15มื้อเป็น1เดือนเลยแต่จ่ายเงิน15มื้ออ้าวเสื้อหรือบ่เสื้อโทรไปหาบริษัทโหลด02088565599 5449 5449ส่งฮอดหัวคันใดเฮือนเอาอีกจักหนึ่งเสียงเพลงจังกลับมาโอโลมกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการ

พอดีฮอดยามตอนนี้ท่านผู้ฟังผู้ลางคนกำลังปั่นเข้าหน้าแสงแต่ว่าส่วนหลายแล้วเบิดแล้วแหละเนาะก็พอดีสิได้ขายไปแต่งเมียผู้ลางคนก็ดีพอได้ไปเฮ็ดนาซอยพอเฒ่าว่าซั่นนี่โอ้ยเฮ็ดนาปีนี้จักผู้ใดสิมาไถนาซอยพอเฒ่าว่าก็ได้โอกาสขายข้าวนาแสงไปแต่งเลยข้าวนาแสงปีนี้ได้หลายบ่อเกี่ยวทันฤดูกาลบ่อฝนบ่อฮำบ่อคันฝนฮำขายก็บ่ได้ราคาสันตัวมาเบิ่งเวลาทางรายการใกล้สิเบิดแล้วได้นี่เนาะคงจะเป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดงสำหรับมื้อนี้ฝากไว้ตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อเบิ่งแยงสุขภาพออกกำลังกายให้สม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อลิ่นกีฬาจังซี่แหละเนาะญาติเวลาออกกำลังกายแน่เนาะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเด้ออย่าซุ่มอย่าแซวดุหลายซุ่มแซวดุหลายกับสุขภาพอ่อนเพลียเสียเงินเสียคำเสียหลายๆอย่างเนาะท่านผู้ฟังเนาะฝากไว้สำหรับทานต้องการอยากจะบำรุงสุขภาพกับผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์จากทางบริษัทไอราดาลาวและก็ยังมีโนนิเอนไซม์กินคู่กับสุภาษิตโอสถช่วยให้เลือดของท่านสะอาดหมุนเวียนสะดวกเลือดสะอาดปราศจากสารพิษลดอาการเมื่อยสะสมและกินคู่กัน 3-6 เดือนทานซื้อมื้อนี้กิน15มื้อแต่ทางบริษัทใจดีอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงแถมให้อีก15มื้อหมายถึงว่าทานซื้อจ่ายเงินเพียงแต่15มื้อแต่ทานได้กิน30มื้อเป็นโปรโมชั่นพิเศษเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่1มิถุนายนเด้อท่านผู้ฟังเด้อฟาวฟาวเลยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายและก็อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเด้ออย่าลืมโทรไป02088565599 5449 5449ตลอด24ชั่วโมงเวลายังที่เหลือนี่ใจทานได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงเสียงลำที่ทางเทคนิคเฮามอบให้เบิดเวลาบ่ไหนพิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญเป็นอย่างนี้กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศปีพันมาแขวงสวรรณเขตมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนปีนี้แขวงอุดมไซเกี่ยมเนื้อที่ปลูกไม้ 1,000 กว่าเฮกตาร์จีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ส่วนห้อยในทั่วโลกอินเดียประเสริญกับขึ้นความร้อนอย่างหุนแหงต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ระหว่างวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะลิขา

0: ที่การศูนย์กลางภาคฮงประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่เขวงเซกงโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซีนำนำพาของคณะพรรคเขวงและองค์การปกครองเขวงจากเลขาพรรคเขวงฮองเลขาพรรคเขวงและบรรดาคณะประจำพรรคเขวงโดยเฉพาะสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคเขวงครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขวงห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคแขวงสืบต่อซี่นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปแบบเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละของเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเฮ็ดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างวิชาชีพการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมหรือสินค้าโอดบของเขวงสมทบแน่นและมีความกลมเกี่ยวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคกับบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคเขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขวงโดยนำไส้ทางแห่งปมซ่อนของเขวงให้มีประสิทธิผลในโอกาสลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้ห้องประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตการปลูกโสมภายในเมืองตื่มอีก
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญการมิตรภาพให้ทานซาอุดีซามาราเอกอัครราชทูตบาเลสตินประจำลาวที่สำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตอยู่ลาวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านซาดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายประพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสตินให้ได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านทูตจะสืบต่อสุขยู่การส่งเสริมการพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวปาเลสตินให้มีผลสำเร็จใหม่ในต้นหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวรัฐบาลลาวจึงตกลงประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอุดีซารามาเอกอัครราชทูตปาเลสตินประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอชมเชยและจารึกคุณงามความดีที่ท่านทูตได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศลาวและปาเลสตินให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตของทานอยู่ลาวลาวและปาเลสตินได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่15พฤษภาคม1989ตลอดระยะ37ปีผ่านมาสายพันธุ์และการร่วมมือระหว่าง2ประเทศได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้ทานซาอุดีซารามาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนประจำลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อเป็นขั้วต่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างปาเลสตินและลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถาบันข้อมูลข่าวสารอุทกศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงคอร์เรสลอนดอนของอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวพร้อมด้วยผู้เสียวสารเข้าห่วมท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่า
2: So forest fire and transboundary
0: ไฟไหม้ป่าและมลพิษหมอกความข้ามแดนได้กลายเป็นสิ่งท้าทายที่นับมือนับมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อป่าไม้ชีวะนานาพันธุ์สุขภาพของมวลชนชีวิตการเป็นอยู่และความทนทานต่อสภาพอากาศในทั่วภาคพื้นของพวกเขา สิ่งท้าทายเหล่านี้บ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังการหัวมือที่เข้มแข็งการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันการการติดตามด้านวิทยาศาสตร์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและกลไกการตอบโต้ที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวการปกป้องรักษาป่าไม้ยังคงเป็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติและเป็นการลงทุนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงภายใต้ขอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติของลาวประเทศลาวได้จัดสรรเนื้อที่ประมาณ 70% ของเนื้อที่ดินทั้งหมดในทั่วประเทศให้เป็นดินป่าไม้กองประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามจุดความร้อนผ่านดาวเทียมการวิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้าและความเสี่ยงของไฟไหม้ป่าระบบติดตามคุณภาพอากาศเทคโนโลยีและการตีความหมายข้อมูลในภาคสนามการปรึกษาลือด้านเทคนิคเหล่านี้แม้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบโต้อย่างว่องไวและการสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงใส่หลักฐานตัวจริงสำหรับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าในภาคพื้นของพวกเขากองประชุมครั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานการคุ้มครองการหันการคุ้มครองลงสู่ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการร่วมมือข้ามแดนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นขอบการคุ้มครองระดับสากลเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและกลไกการร่วมมือระหว่างไทยลาวจะช่วยหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือระดับภาคพื้นระยะยาวและสร้างระบบการคุ้มครองภูมิสันฐานให้มีความทนทานหลายขึ้น
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้าอุปมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบใช้ระยะเดียวกันแมนเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีแสดงติดจอดกับเวียดนามไทยนอกจากนั้นการนำของแขวงได้ถือเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจากไทยอันนี้จุดนึงที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทันเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพรมเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพัดได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านกลัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายเขาเจ้าจะไปขมวลกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยลักษณะจักไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอรพลดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวเวียดนามและไทยรวมถึงยุโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการไปท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะไปกราบไหว้พระธาตุยิ่งฮังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุพูนอยู่เมืองไส้ภูทองและอื่น
0: ๆในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซได้สมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองกาเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในเนื้อที่ประมาณ 1,750 กว่าเฮกตาร์พร้อมทั้งกาเกียมฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในเนื้อที่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ตื่นอีกท่านศรีวิไซบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการทางหากระเกียมปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปีนี้แขวงอุดมไซจะจัดพิธีปลูกไม้อยู่เทศบาลแขวงและอยู่7เมืองในเนื้อที่ประมาณ20เฮกตาร์โดยจะปลูกไม้ประดับเป็นต้นไม้คูนไม้กาสะเลาไม้ฟางแดงในเทศบาลแขวงและเมืองส่วนการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าจะเน้นใส่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูไม้แต้คาไม้ขยุงและไม้ประเภทอื่นๆ
4: ทางแขวงอุดมไซก็มีแผนในห่างหาก็เตรียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทั้งแขวงอุดมไซที่จัดวิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลยแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้สร้างแผนดําเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนเฮาห่างหาก็เกี่ยวมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี้ถือว่าทั้ง7เมืองเขาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละพอเฮาปลูกนี้หน้าที่ปลูกแผนเฮาปลูกนี่มีอยู่ 1,750 เฮกตาร์แล้วก็เฮามีแผนเรื่องฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ที่เฮามีแผนปลูกไว้ในปีนี้แล้วก็เฉพาะมื้อเฮาจัดพิธีปลูกนี้เฮาจะปลูกประมาณ20เฮกตาร์ที่จําวันที่1เดือน6ใน7เมืองนี้และแต่ละเมืองก็มีกระเจ้ากระหางหากาเกียมเฮามีแจ้งการให้แต่ละเมืองหางหากาเกียมเรื่องการปลูกไว้ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็แผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเฮาสิจัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่เทศบาลนี้เฮาก็เลยลิงใส่3วันนี้ให้จัดพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมแล้วก็วันที่5วันสิ่งแวดล้อมเฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เฉพาะเทศบาลแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองนั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลย
0: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซแจ้งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากกะเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกแล้วแขวงอุดมไซยังได้ห่างหากะเกียมจัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่7เมืองในจำนวนเกือบ2ล้านตัวโดยปลาน้อยที่จะนำไปปล่อยในครั้งนี้แม่นประเภทปลานิลปลาไนปลาอินเดียปลาปากและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้แหล่งน้ำธรรมชาติกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาประเภทต่างๆเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความเฮียห้องต้องการเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่า
1: ต่อไปเชิญท่านรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ทานนางจันทคอนบัวละพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามโครงการก่อสร้างชลประทานเสน้ำน้อยและยะสองอยู่บ้านละวีเมืองละมามแขวงเสกอง
5: คณะผู้สอบโครงการและงานว่าโครงการชลประทานฝ่ายน้ำดนเสน้ำน้อย1เมืองละมามแขวงเสกองเป็นโครงการบุริมสิทธิ์ของแขวงก็คือของรัฐบาลหัวงานเป็นฝ่ายน้ำดนตามการออกแบบในเบื้องต้นแม่นสามารถหดนำได้ 2,000 เฮกตาร์แต่มาหดปัจจุบันนี้สนองนำได้เพียง 1,600 เฮกตาร์และดูแลง210เฮกตาร์โครงการดังกล่าวแม่นสภาแห่งชาติได้รับรองเข้าแผนการลงทุนของรัฐแต่ปี2009ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งหมด217ตื้อ897ล้านกว่ากีบได้แบ่งการจัดตั้งปฏิบัติออกเป็น2ระยะคือระยะ1เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2009หาปี2012มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด118ตื้อโดยแม่นกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการและได้มอบให้บริษัทหงคำก่อสร้างส่งแปลงชลประทานภาคใต้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาฉบับซึ่งปัจจุบันปฏิบัติสำเร็จ100%ส่วนระยะ2แม่นเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2013หาปี2016มูลค่าโครงการลงทุน99ตื้อ714ล้านกว่ากีบแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่ยังขางเพียงแต่4จุดกว่าส่วนห้อยซึ่งปัจจุบันแม่นความสืบต่อก่อสร้างคาดว่าจะให้สำเร็จถ่ายเดือนมิถุนาปี2016นี้สมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: วันที่20พฤษภาคมนี้แขวงไซสมบูรณ์จัดปาฐกถาหวนคืนวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติของภาคก็คือวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไหหินแขวงซิงขวางครบรอบ67ปีวีรกรรมตูนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำพรรคและแนวราวหักชาติครบรอบ66ปีวันไซสนะปลดปล่อยมาตุภูมิของรัสเซียครบรอบ81ปีวันเกิดทานกักมาครบรอบ208ปีวันไซสนะเดียนเป็นฟู่ครบรอบ72ปีและวันเกิดประธานโฮจิมิงครบรอบ136ปีมีพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาฮองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: จุดประสงค์ของการจัดพิธีปาฐกถาในครั้งนี้มีความสำคัญลึกซึ้งเพื่อศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดปลูกฝังให้พนักงานสมาชิกพรรคนักฮบและคนหุ้นหลังได้รับรู้เข้าใจและจดจำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันองอาจกล้าหาญแบบอย่างการเสียสละชีวิตเพื่อชาติและคุณงามความดีของบรรดาผู้นำปฏิวัติพร้อมกันเสิดสูน้ำใจหักศาสตร์และความสามัคคีสร้างจิตสำนึกให้มีความตื่นตัวมีสติระวังตัวต่อกลอุบายของศัตรูเสริมขยายน้ำใจเพิ่งตนเองกุมตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเหมือนดังสภาพการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2และการตุ่นคุกของบรรดาผู้นำ ทางนี้ยังเป็นการแสดงความรู้บุญคุณและสรรเสริญจดจำไสยชนะอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ไสยชนะเหนือฟาสซิสต์และไสยชนะเดียนเบียนฝูพร้อมทางยกสูงทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดโฮจิมินห์ที่เป็นเข็มซีทิศให้แก่ภารกิจปฏิวัติสร้างแห่งจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่หันเอาจิตใจและเนื้อในของวันสำคัญเหล่านี้มากลายเป็นแห่งผลักดันเป็นบทเรียนในการเคลื่อนไหวและตั้งหน้าปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะของตนให้มีผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบุญรายงาน
0: วันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลน้ำพาวพันเอกจันนีศรีสุขหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงบุรีคำไซพร้อมด้วยคณะได้ต้อนรับท่านนางเงียนถือเวียดรองประธานคณะกรรมการประชาชนหัวหน้าคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงหาติ่งพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมารับเอาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามกลับคืนประเทศตามแผนการฮู้มือของ2ภาค2รัฐลาวและเวียดนาม
7: ท่านพันเอกจันนีศรีสุขได้แสดงความยินดีต่อคณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่มีความหมายความสำคัญในการค้นหาเก็บกู้และรับเอาอัฐิของบรรดาทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาติและการปกป้องรักษาประเทศชาติของสงฆ์ชาติลาวเวียดนามในระยะผ่านมาและยังได้ยืนยันว่าจะสืบต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่คณะปฏิบัติงานพิเศษสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เวียกงานค้นหาและรับเอาอัฐิบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อันเป็นการสืบสานความสัมพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านลาวเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟนจากนั้นคณะผู้แทนก็ได้เข้าวางพวงมาลาจุดธูปอยู่ที่หอบูชาอัฐิทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามที่เสียสละชีวิตในปางสงครามอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการวางพวงมาลาและจุดธูปในครั้งนี้แม้นเพื่อแสดงความเคารพรักและความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือต่อคุณงามความดีและน้ำใจต่อสู้อย่างพิรอาหารของบรรดานักรบปฏิวัติสงชาติลาวเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยชาตินักรบสงชาติลาวเวียดนามได้เคียงบ่าเคียงไล่ตามศัตรูตัวเดียวกันอย่างองอาจกล้าหาญภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจนสามารถยาได้เอกราชและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความมั่นคงมาฮอดปัจจุบันสุขสาคอนปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
0: วันที่21พฤษภาคมนี้เมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงอาสยภูมิอย่างเป็นทางการมิทานอเมซุงเยลิงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานเซนพันหลักเลขาคณะบริหารงานผักเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: พิธีทานคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงได้รายงานการสั่งตั้งตาแสงอาสยภูมิซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านพลสะอาดประกอบมี12บ้านคือบ้านคุณพรบ้านนามอบ้านน้ำพรบ้านห้วยฮานบ้านนาแลบ้านวังคำบ้านพลสะอาดบ้านสมสวัสดิ์บ้านนาอุ้มบ้านพลทองบ้านนากองและบ้านพลซักมีพลเมืองทั้งหมด 13,000 กว่าคนยิง 6,000 กว่าคนซึ่งการประกาศสร้างตั้งตาแสงอัศยภูมิในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ได้รวมศูนย์บรรดาหน้าเวียกจากคะแนนการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู่ตาแสงและทางเป็นการยกสูงทางด้านการเฮ็ดเวียกให้ได้รับคุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมรับประกันให้ครอบเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงรางการค้าการบริการและเวียกงานกสิกรรมเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของพลเมืองในอนาคตวงสวรรค์สุทธิวหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
1: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
9: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนมีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งขณะอากาศร้อนอยู่ทั่วไปและร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าหาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า2หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์ อากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวาง26หา32องศาภาคกลางอากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวาง25หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวาง20หา27องศาภาคใต้อากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวาง25หา33องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวาง17หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเชิญหานฟังข่าวกีฬาน
0: างแพวามิซาโตพิลาพันเดชนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติลาวได้สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในเวทีระดับสากลโดยสามารถบรรลุเป้าหมายญาติโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะจัดขึ้นอยู่นครนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันยิมนาสติกกีฬาซิงแซมอาซีประจำปี2026ได้จัดขึ้นอยู่นครบัสเคกประเทศเกียร์กิสถานในรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ขั้นสูงนางแพวามิซาโตพิลาพันเดชได้แสดงความสามารถเฮ็ดผลงานได้อย่างเต็มกำลังจบในอันดับที่17ของทวีปอาเซียนหากนับเฉพาะผลงานในภาคพื้นอาเซียนนางแพวาแมนได้คะแนนเป็นรองเพียงแต่นักกีฬาจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียเท่านั้นสำหรับผลการแข่งขันอันดับ1หาอันดับ3ของอาเซียนในประเภทยิมนาสติกกีฬาอันดับ1นางตักมินาเอกโลวาจากอุซเบกิสถานอันดับ2นางไอโอตาเยไทอิซีจากคาซัคสถานและอันดับ3นางคาตาเลียอุโซวาจากอุซเบกิสถานผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความมั่นอดทนและการรักษามาตรฐานการแข่งขันได้อย่างดีเด่นของนางแพวาโดยสามารถยอดได้คะแนนดีในการแข่งขันระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นต้นงานซิงแซมโลกงานซิงแซมอาเซียและงานเวิร์สคัพพร้อมกันนั้นยังได้รับการนำพาและวางแผนอย่างใกล้ชิดจากท่านเจียนเคอโจครูฝึกระดับเซียวซานที่มายกระดับเทคนิคให้นางแพวาจนประสบผลสำเร็จและญาติโคต้าไปร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมปี2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตามคาดหมาย
1: ท่านผู้ร่วมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้มาอุตสาหกรรมต่อเหือของจีนได้หับใบสั่งจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษกว่าเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยของใบสั่งจองซื้อใหม่ในทั่วโลกรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจต่อเหือสืบโตยกสูงขึ้นแล้วจีนยังใช้เวลาเพียงแต่1ปีเท่านั้นสามารถผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำนับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตมาจนฮอดการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังงานแห้งส่งเสื้อไฟเป็นต้นแมนเมกาโนนและแอมโมเนียแล้ววิศวกรรมโตเหือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้หับไปสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันอย่างลงหลายอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดแสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้จีนได้หับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำกว่ำเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกเวลาการผลิตของโรงงานโตเหือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าอินเดียกำลังประเสริญกับขึ้นความร้อนหุนแฮงโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่หลายเมืองในทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเกิน45องศาท่ามกลางคำเตือนด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่อินเดียแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่รัฐเตลังกานาทางภาคใต้ของอินเดียท่านปงกุเรตีสรินิวัสเรดีหัวหน้าแผนกงบประมาณของรัฐเตลังกานาได้เรียกร้องให้องค์การต่างๆในทั่วรัฐเฝ้าระวังเพื่อป้องกันประชาชนจากอันตรายของคลื่นความร้อนเนื่องจากความหุนแฮงของสภาพอากาศร้อนได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่บ่เคยมีมาก่อนและสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนประชาชนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองในระยะเกิดขึ้นความร้อนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นหลายสามารถเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ำเลือดเข้มข้นและในกรณีให้แห้งอวัยวะภายในสามารถล่มเหลวได
0: ้ตามข่าวจากต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากสหภาพแอฟริกาและศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาให้รู้ว่ากองประชุมสุขเสริญระดับสูงของรัฐมนตรีศูนย์ควบคุมพยาธิแอฟริกาจัดขึ้นอยู่นครหลวงกัมบาลาประเทศอูกันดาโดยได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาระหว่างเดือนมิถุนาหาเดือนพฤศจิกปีนี้อยู่แอฟริกาพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ319ล้านดอลลาร์เพื่อสุ่มใส่สนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของพยาธิและเสริมสร้างความสามารถด้านการป้องกันพยาธิให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย10ประเทศภายหลังองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบใหม่หลังจากกงโกรายงานว่ามีผู้ถูกสงสัยติดเชื้อพยาธินี้แล้วหลายกว่า900กรณีและมีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลารอบนี้เป็นภาวะสุกเสริญด้านสาธารณสุขที่สากลควรเอาใจใส
1: ่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
10: จะว่าคือข่อยบ
11: ่ว่าหยังล่ะ
10: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
11: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนักมือนับดีขึ้นระดับ9ได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างครอบครัวแข็งแรงด้วยตนเอง
12: ป่าไม้แม่นทรัพยากรทางธรรมศาสตร์จงพร้อมการปกปักรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อมและอากาศที่สดชื่นสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลึกลังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทและลึกลังความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตแต่ละแขวงเริ่มแตกขั้นบ้านขั้นเมืองฮอดนครหลวงท่านผู้ฟังเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้ยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัว โดยเอาใจใส่จะตั้งฝันขยายมติ04มาด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็จงเอาใจใส่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสุ่มใส่การปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเพราะฤดูนี้เป็นฤดูลงสู่การผลิตข้าวนาปีเป็นฤดูปลูกพืชฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความเข้มแข็งถ้าพวกเขาเป็นคนที่ดูมั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเวียกจะน้อยเวียกจะใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาจึงขอเฮียฮ้องให้ปวงสลัดทางชาติสืบต่อปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าบ่แม่นจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเท่านั้นเฮาก็จงพร้อมกันปลูกจนหมดฤดูฝนนี้ผู้มีเงื่อนไขปลูกผู้ละต้น2ต้นหลายคนก็ได้หลายต้นผู้มีเนื้อที่หลายแดกก็ปลูกให้หลายสำคัญปลูกไปแล้วก็จงมีการบริบาลรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเติบใหญ่ขยายตัวช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สดใสลูกหลานของพวกเราผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นสำหรับรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงแขวงอัตปือตั้งเป้าผลิตข้าวให้บรรลุ89,000 ต้นเร่งขยายสวนทุเรียนกาแฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังมูลค่าการส่งออกกาแฟและสาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพิ่นมิตรรายการได้รับฟังท่านผู้ฟังแขวงอัตปือดินแดนทางภาคใต้ของลาวกำลังเร่งสุ่มใส่การผลิตฤดูฝนประจำปี2026นี้อย่างคึกคืนโดยการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขนงเกษตรกรรมหลายด้านเพื่อค้ำประกันให้แก่เสบียงอาหารโดยเร่งใส่การชุกโยพืชอุตสาหกรรมที่มีราคาสูงเพื่อแน่ใส่ยกระดับเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นเทื่อละกล่าวกองประชุมคณะกรรมการองค์การปกครองแขวงอัตปือประจำเดือนพฤษภาคมปี2026ท่านกงใจศรีดาวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้รายงานให้ฮู้ถึงความพร้อมรอบด้านในการชุบโยการผลิตฤดูฝนประจำปี2026นี้ว่าเพื่อรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารแขวงอัตปือได้วางแผนเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมด 28,783 เฮกตาร์ในนั้นแม่นเร่งใส่นาปีเป็นหลัก 26,683 เฮกตาร์และนาแสง 2,100 เฮกตาร์คาดคะเนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้ารวมได้ทั้งหมด 89,140 ต้นปัจจุบันทางแผนกได้เกี่ยมแนวพันธุ์เข้าปรับปรุงสั้น3จำนวน15ต้นเพื่อแจกใหญ่ให้กลุ่มผลิตเป็นที่ฮ้อยแล้วนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการปลูกข้าวเป็นสินค้าโดยร่วมมือกับบริษัท IDP เก็บซื้อข้าวจากสาวกสิกร5บ้านในเขตเมืองสันไสในเนื้อที่ 1,474 เฮกตาร์คาดว่าจะสร้างผลผลิตได้ 4,422 ต้นสิ่งที่พ้นเด่นในฤดูฝนปีนี้คือการหันมาสุ่มใส่พืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นก็คือการปลูกหมากทั่วเหรียญท่านผู้ฟังจากเนื้อที่ปลูกเดิมมี 2,247 เฮกตาร์ในฤดูฝนปีนี้ทั้งแขวงอัตปือมีแผนชุกโยให้ประชาชนและบริษัทปลูกตึมอีก 5,520 เฮกตาร์จะเฮ็ดให้ทั่วแขวงอัตปือมีเนื้อที่ปลูกทั่วเหรียญ 7,767 เฮกตาร์และมีต้นหมากทั่วเหรียญสะสมเกือบ1ล้านต้นได้สุ่มใส่การกาแฟโดยมีการบริบาลรักษาสวนกาแฟเก่าในเขตเมืองสันไสและสนามไสเนื้อที่1,247 เฮกตาร์เพื่อเก็บกู้ผลผลิตให้ได้ 2,100 ต้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เกี่ยมเบี้ยกาแฟกว่า2ล้านเบี้ยเพื่อลงมือขยายเนื้อที่ปลูกใหม่ในปีนี้ตื่มอีก 1,000 กว่าเฮกตาร์ท่านผู้ฟังเพื่อเปลี่ยนผ่านการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่ความทันสมัย ปัจจุบันนี้ทั่วแขวงอัตปือมีกลจักรรับใช้การผลิตรถไถนารถเกี่ยวเครื่องฝาดข้าวและเครื่องอบข้าวรวมถึงหานสนองปัจจัยการผลิต6หัวหน่วยที่พร้อมให้บริการแก่สาวกสิกรด้านพื้นฐานโครงล่างแขวงอัตปือมีระบบชลประทานและนำใส่ดิน12แห่งที่สามารถสนองน้ำได้ถึง 4,915 เฮกตาร์พร้อมเดียวกันนี้ทั้งแขวงยังได้ทุ่มงบประมาณกว่า11ตื้อกีบในการก่อสร้างและซ่อมแปลงชลประทาน7แห่งใน4เมืองในนั้นโครงการฟื้นฟูชลประทานวัดธาตุและสีเปลี่ยนแม่นสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยส่วนโครงการสีไข่หนาเสื้อห้วยกูดแม่นคืบหน้า90ส่วนห้อยหนาแก้งงานคืบหน้า80ส่วนห้อยและกำลังเร่งติดตั้งจักรสูบน้ำอยู่หัวงานไซสีเพื่อให้ทันปล่อยน้ำใส่นาปีนี้สำหรับทิศทางในเต้าหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือจะสืบต่อลงพื้นที่สุกโยให้พ่อแม่ประชาชนลงมือปลูกข้าวนาปีและพืชฤดูฝนให้ทันตามฤดูกาลพร้อมทั้งเร่งติดตามโครงการชลประทานต่างๆให้สำเร็จตามกำหนดเพื่อรับประกันให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจเฮ็ดให้ชีวิตการประยุกต์ของชาวเกษตรกรแขวงอัตปือมีแหล่งรับที่มั่นคงและเป็นกำลังแห่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแขวงให้เติบใหญ่เข้มแข็งและยืนยงเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแขวงอัตปือตั้งเป้าผลิตข้าวให้บรรลุ 89,000 ตนเร่งขยายสวนทุเรียนกาเฟให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเมื่อเอาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้พ่อแม่ประชาชนพวกเขามีอยู่มีกินนี้เป็นสิ่งสำคัญเอาใจใส่สร้างด้วยความดูมันประกอบอาชีพด้วยความฮักความดูมันขยันเพียรและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นสำเร็จผลไปด้วยดีเอาเปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นกับเพียงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงก็มาพบกับอินทวรไรยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวเต็มความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
4: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปแล้วหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้พอตู่มีตู่ลุงป้าอาขอพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูลงสู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาการปลูกต้นไม้นี้บ่แม่นว่าจะปลูกแต่วันที่1มิถุนาเฮาก็จงพร้อมกันปลูกจนหมดฤดูฝนนี้ปลูกผู้ละต้น2ต้นผู้มีเงื่อนไขอยู่ตามเฮือนซานบ้านซ่องอยู่เดินโรงเรียนหัวให้ปลายนาจังซี่ผู้มีเนื้อที่หลายแด่ก็ปลูกเอาหลายเพื่อว่ารักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันสำคัญที่สุดปลูกไปแล้วก็จงมีการติดตามมีการบริบัติรักษาเพื่อให้ต้นไม้นั้นเขียวงามช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานของพวกเราได้ดำรงชีวิตที่มีอากาศสดชื่นเคียงคู่กับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานเคียงคู่กันไปถ้าพวกเราเป็นคนรู้มันมีความอดทนและมีความสามัคคีกันแล้วเฮ็ดเวียกหยังก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามฉะนั้นใจท่านได้รับฟังมูลค่าการส่งออกกาแฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์ท่านผู้ฟังกาแฟและชาเป็นหนึ่งในบรรดาสินค้ากสิกรรมส่งออกที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งนำรายได้จำนวนหลายเข้าสู่ประเทศเฮาและสร้างความสมดุลทางการค้าภายในประเทศในปี2025ผ่านมา มีเนื้อที่การผลิตกาแฟ 98,000 กว่าเฮกตาร์ปริมาณผลผลิต 174,000 กว่าตนปัจจุบันการผลิตกาแฟภาคใต้ยังสืบต่อความเอา 90% ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมดในทั่วประเทศสำหรับเนื้อที่การผลิตชาในทั่วประเทศมี 7,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 17,000 กว่าตนสำหรับพื้นที่การผลิตชาส่วนหลายแม่นผลิตในแขวงภาคเหนือบ่อนที่มีความสูงสันกว่าเอา 95% ของพื้นที่ในทั่วประเทศและส่วนหนึ่งก็มีอยู่เขตภาคใต้ปากซองซึ่งปัจจุบันบรรดาแขวงภาคเหนือยังมีท่าแห่งในการขยายพื้นที่ผลิตกาแฟและชาย้อนว่าคงเขตพื้นที่นั้นมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกาแฟและชาคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ผลิตกาแฟและชาการปลูกกาแฟชาส่วนใหญ่ยังแม่นผู้ผลิตขนาดน้อยที่มีจำนวนหลายกว่า 25,000 ครอบครัวพร้อมเดียวกันนี้การผลิตกาแฟและชายังสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและสร้างและรับให้สาวพวกให้งานหลายกว่า 310,000 กว่าครอบครัวอันที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษสำหรับชาและกาแฟของลาวแม้นมีคุณภาพสูงและยังเป็นสินค้าพืชที่สำคัญเพื่อการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาในปี2025ได้ส่งออกกาแฟ 52,000 กว่าตนและส่งออกชาแห้ง 1,000 กว่าตนสร้างรายได้ที่สำคัญเข้าสู่ประเทศเฮาเฉลี่ยมูลค่าการส่งออกกาแฟ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและชา2ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ฟังระยะผ่านมานี้เห็นได้ว่าคะแนนกาแฟและชาลาวได้รับการพัฒนามีท่าก้าวขยายตัวได้ดีและมีผลสำเร็จหลายด้านต่อปัญหาสำคัญนี้ก็ยอดการสนับสนุนช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นกระแมนองค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาสภาพโลกสมาคมกาแฟลาวโครงการต่างๆสมาคมสาวกสิกรและภาคส่วนอื่นๆแต่ยังมีหลายด้านที่ยังต้องได้สืบต่อปรับปรุงพัฒนาโดยเฉพาะด้านเทคนิควิชาการผลิตการปรุงแต่งการเปรียบรูปและบรรดามาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถเข้าถึงตลาดที่ดีในภาคพื้นและสากลท่านปริญญาเอกลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกรมปลูกฝังกำลังจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศด้านเกษตรกรรมที่พวกเราได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การฝรั่งเพื่อการพัฒนาและสภาพโลกเพื่อสืบต่อพัฒนาเวียกงานกาแฟและชาที่เป็นพืชสำคัญปลายแหลมในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั่นก็คือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในเขตชนบทเขตภูดอยซึ่งนอนในเวียกยุทธสมของวลาแห่งชาติภายใต้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้สุ่มใส่หน้าเวียกที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้การผลิตกาแฟและชาอยู่8แขวงภาคเหนือมี23โครงการย่อยพร้อมเดียวกันนี้ยังได้สุ่มใส่ค้นคว้าทดลองในการนำใส่เทคนิคและแนวพันธุ์ใหม่ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทั้งให้ผลผลิตที่ดีสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองแขนงกาแฟและการสร้างแหล่งรายรับอย่างหลวงหลายแก่สาวเกษตรกรรวมทางการให้ความสำคัญบทบาทยิ่งใหญ่ในแขนงการกาแฟชาในปัจจุบันกรมปลูกฝังในนามเป็นผู้คุ้มครองจัดตั้งปฏิบัติโครงการจะได้ร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนและคู่ร่วมพัฒนาเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสำคัญนี้ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายแน่ใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงมูลค่าการส่งออกกาแฟและชาบรรลุ200ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วฉะนั้นเฮาเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวใดลาวเจริญโดยเฉพาะกระแมนสุ่มใส่การส่งเสริมผลิตชาผลิตกาแฟเพื่อสุ่มใส่ภายในและส่งออกกลายเป็นสินค้าไปแหลมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเฮาให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี

เงินกีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่งความง่าย

0: ก็ให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเบิ่งแยงร่างกายตนเองมีความแข็งแรงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาในการดำรงชีวิตประจำวันเคียงคู่กับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้พบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้ฮักทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนยางตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาทานที่หักแพงทุกๆท่านในขณะนี้ UC สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่74ออกครั้งวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกได้รางวัลในครั้งนี้มีการออกได้รางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกได้รางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาสมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45

0: ำนักคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการจิตสังนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บ่อน้องหัดทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคชิงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีบรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีบการเบิกจ่ายรางวัลสลากพัฒนา 5/45 1เกมเสี่ยงมันจะรางวัลเดียวเท่านั้นบ่ใช่ซ้ําซ้อนผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหวยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านโพคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook เราลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 3:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook เราลอตเตอรี่ไลท์เพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริงทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ออกเลขรางวัลแต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัล ตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวนกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเรียนรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเด็กรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเด็กรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเด็กรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานในขณะนี้บรรณาธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการหัตถนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนดลอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้นำทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหายสร้างรายรับประมาณของรัฐด้วยการเก็บเงินทดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดเพื่อไปสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บังคับต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลนั้นจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำรักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรองสร้างชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรักแม้จะได้เสียงหน่วยบานแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6 ต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงมาจัดลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตแมนการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทวัดเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งได้รับผลทั้งเลขครบโต5โต4โต3โต2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์อุปกรณ์พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์อุปกรณ์เป็นข้างที่2เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดขาดเพื่อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักค้างราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การดำเนินกิจการขวัญพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลโดยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จักประหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4การดำเนินกิจการหวยพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยอมคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานมันได้ถึกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และในขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลประจำงวดที่74ออกครั้งวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข680172 680172เลข5ตัวได้แก่หมายเลข80172 80172เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0172 0172เลข3ตัวได้แก่หมายเลข172172เลข2ตัวได้แก่หมายเลข72 72และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทำการสืบต่อทำการออกได้รางวัลสลากพัฒนา 5/45ต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเล่นรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเล่นรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อหาหมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึกรางวัลได้หารางวัลรางวัลที่1ต้องถูกหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขใต้ต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม้จะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข11หมายเลข11รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข09หมายเลข09และรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข18หมายเลข18ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเล่นรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเล่นรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่74ออกข้างวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข680172 680172เลข5ตัวได้แก่หมายเลข80172 80172เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0172 0172เลข3ตัวได้แก่หมายเลข 172 172เลข2ตัวได้แก่หมายเลข72 72และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข30หมายเลข22หมายเลข11หมายเลข09หมายเลข18ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขหนูหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เรียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงเพลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AIเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้ก็จะซอกเอาเพลงดังเพลงม่วนในอดีตผ่านมาเช่นเก่าเหมือนเคยนั่นแหละมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องของพวกเราได้ฟังแล้วก็ได้เปิดสู่กันฟังเพื่อว่าได้ให้ท่านนั้นหวนคืนเบิ่งว่าโอ้เพลงนี้เคยดังในระยะปีนั้นเพลงนี้เคยดังในระยะปีนี้ชนะสำหรับมื้อนี้รายการของพวกเราก็จะนำเอาเพลงที่เฮ็ดให้คนไกลบ้านได้หวนคืนและคำนึงถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเพราะว่าการคิดฮอดคนที่เฮาฮักแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันนั้นเป็นความรู้สึกที่มีลักษณะกังวลสับสนคิดไปหลายๆอย่างซึ่งประกอบมีทั้งความงามบางครั้งก็ใจหายใจขวมมันเป็นความรู้สึกที่มีทั้งความหวานซึ้งและก็ความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันบางกรณีแต่ว่าเพราะว่าบางคนเมื่อคิดถึงอดีตคืนหลังอาจจะรู้สึกคือกับว่ามันมีซองวางก็ให้เกิดความอ้างว้างคิดถึงในเวลาที่พวกเขาเคยอยู่ร่วมกันการที่มีคนที่เฮารู้จักฮักแกนคนที่เฮารู้ใจใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันนั้นเวลาไกลกันแล้วมันรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวบ่ฮู้ว่ามีรายการของพวกเขาคือผลมันเป็นรายการหรือบ่การอยู่ร่วมกันเป็นเวลาโดนานอาจเฮ็ดให้คนที่ห่างไกลเกิดความน้อยเนื้อตามใจบ่มั่นใจบางครั้งอาจจะเกิดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังห่างไกลออกไปถึงแม้ว่ามันจะบ่เป็นความจริงก็ตาม
1: รวมแล้วการคิดฮอดคนฮักที่อยู่ห่างไกลกันเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของหัวใจในความสัมพันธ์ถ้าเฮาผ่านมันไปได้จิตใจก็จะแข็งแกร่งขึ้นบ่ฮู้ว่าท่านที่ฟังรายการอยู่เวลานี้กำลังคิดหยังอยู่คิดฮอดบ้านเกิดที่จากมาอยู่บ่ทางรายการเพลงดังในอดีตขอเป็นแห่งใจให้ด้วยการนำเอาเพลงชีวิตชาวนามาเปิดสู่ฟังเพลงนี้แต่งโดยสอบัวพันธ์วันไซสมสุขขับห้อง

0: อันที่เคารพเมืองลาวเฮานั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังดำรงชีวิตด้วยการเฮ็ดไร่ไถนาปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวหลายคนต้องดิ้นรนขนขวายซอกหาเงินคำเพื่อนำไปสร้างฐานะครอบครัวให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จำใจจำจากบ้านเกิดเมืองนอนมาโดยเฉพาะในเวลาที่ฟ้าฝนชลาตกลงมานี่มันมีความหมายลึกซึ้งสำหรับคนที่ไกลบ้านเพราะว่ามันติดพันกับความรู้สึกและความทรงจำที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของครอบครัวและติดพันกับธรรมชาติที่เคยอยู่ในอดีตผ่านมา
1: ท่านที่หักแพงเมื่อฝนตกกินอายของดินที่เปียกซุ่มเป็นสิ่งทำบิดที่ปลุกความรู้สึกคิดฮอดกินนี้คือกินเดียวกันกับดินไถนาที่เขาเจ้าเคยเฮ็ดเวียกมันเป็นกินอายที่คุ้นเคยและเตือนใจให้หวนคิดถึงภาพความสุขในวัยเด็กเสียงฟ้าฮ้องฟ้าผ่าบ่แม่นเพียงเสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่บอกถึงฤดูกาลปลูกฝังยามนี้เองที่ชาวนาจะพร้อมกันออกไปเฮ็ดนากาเข้าดำนาความคิดฮอดจึงเกิดจากการจดจำบรรยากาศในเวลานั้นในยามฝนตกคนส่วนหลายมักจะอยู่เฮือนภาพของครอบครัวที่ได้นั่งกินข้าวล้มกันหรือนั่งผิงไฟหวมกันในยามที่อากาศเย็นๆคือสิ่งที่นุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดเมื่อยามฝนผ่านไปอากาศหนาวเข้ามามันซี้บอกถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตความคิดฮอดบ้านในยามนี้อาจจะเป็นความคิดฮอดช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวได้มาช่วยกันเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นภาพความร่วมมือและความสามัคคีที่สวยงามในยามหนาวภาพของการนั่งอ้อมกองไฟกับครอบครัวพร้อมทั้งเหล่าเรืองผิงมันต้นหรือปิ้งข้าวหลามคือสิ่งที่หนุ่มสาวชาวนาคิดฮอดที่สุดมันเป็นความอบอุ่นทั้งทางกายและจิตใจธรรมชาติในยามหนาวที่มีความเงียบสงบและสวยงามในแบบของมันยิ่งเฮ็ดให้คนไก่บ้านมีความคิดฮอดบ้านเกิดมันเป็นความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบไงได้บ่มีความวุ่นวายคือกับชีวิตในเมือง
2: รวมแล้วความคิดฮอดบ้านของหนุ่มสาวชาวนาบ่แม่นเพียงแต่การคิดฮอดบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการคิดฮอดวิถีชีวิตฮิตคองประเพณีและความผูกพันกับธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาเจ้าเมื่อเป็นเซนนี่รายการเพลงดังในอดีตจึงได้นำเอาเพลงเฮือนหลังเก่าจากการประพันธ์ของสายพินอินทสรคำลาบุษดีขับห้องมาเปิดให้ท่านฟังหวังว่าคงทรงความสุขฝากความคิดถึงคนที่อยู่ทั้งหลังบนฝั่งสายเฮบนแพสายมือเฮาได้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะในยามเฮ็ดไร่ไถนาแบบนี้นะหรือบอกกับกันฮอดยามแล้งๆมาก็แม่นยามเฮ็ดบุญศีลกินทานตามเฮ็ดของประเพณีมันมีความหมายมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและก็เต็มไปด้วยเหตุผลหลากหลายมันบ่แม่นเพียงแต่ความคิดฮอดคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความผูกพันกับฮีดของประเพณีวัฒนธรรมและความทรงจำในวัยเด็กของเฮาที่เคยอยู่ผ่านมาเช่นว่าฮอดยามอากาศฮ้อนบุญปีใหม่จังซี่บุญออกพรรษาบุญพระเวทหรือปางบุญอื่นๆมันมักจะเอิ้นหรือว่าเฮียกหาหรือว่าปุ๊กความรู้สึกนึกคิดในอดีตนั้นกลับคืนมาให้เฮาคนึงหาเฮาจะเจอถึงบรรยากาศที่เคยมีความสุขที่เคยได้ลิ้นกับหมู่เพื่อนเคยได้ช่วยพ่อช่วยแม่กะเกียมเครื่องของเพื่อทำบุญหรือว่าไปวัดไปวามันจะทวนคืนถึงอดีตที่พวกเฮาเคยได้ยินเสียงเพลงว่าเสียงเพลงแบบนี้เสียงกองแบบนี้เสียงคนลมกันแบบนี้มันคืองานอยู่ในวัดบุญอยู่ในวัดหรือแม้แต่กระทั่งกินของอาหารพื้นเมืองที่พวกเขาเคยกินตอนน้อยๆนั้นเมื่อได้สัมผัสมันก็จะเตือนให้เฮานั้นคือทอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
1: เมื่อเว้าถึงบุญประเพณีแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโอกาสที่คนในครอบครัวและญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลจะได้กลับมาเต้าหมกันอีกครั้งการที่เฮาอยู่ห่างบ้านเฮาจะรู้สึกคือกับว่าพลาดโอกาสสําคัญนี้ไปจึงเกิดความคิดฮอดคนที่เฮาฮักนอกนั้นยังแม่นโอกาสดีที่พี่น้องได้ฮั่วกันตามประเพณีบุญต่างๆเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษการได้กลับไปเฮ็ดบุญกับครอบครัวคือการได้มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้ซึ่งสร้างความรู้สึกผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุญประเพณีแม่นส่วนหนึ่งที่สําคัญของความเป็นลาวการได้กลับบ้านเกิดเพื่อเฮ็ดบุญคือการกลับไปหาฮักเงาของตัวเองและสร้างความรู้สึกอบอุ่นในฐานะที่เป็นคนลาวบุญต่างๆส่วนหลายมักเกี่ยวพันกับศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจการได้กลับไปเฮ็ดบุญที่วัดบ้านเกิดคือการกลับไปแสวงหาความสงบทั้งจิตใจและเติมเต็มพลังงานบวกให้แก่ตนเอง
2: เว้าได้ว่าความคิดฮอดบ้านเกิดในยามบุญประเพณีเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ห่างไกลมันเป็นความรู้สึกที่ช่วยย้ำเตือนให้เฮาเห็นถึงคุณค่าของความผูกพันประเพณีและความสำคัญของครอบครัว

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุข

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญเป็นอย่างนี้กรมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศปีพันมาแขวงสวรรณเขตมีนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนจีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ส่วนห้อยในทั่วโลกต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ระหว่างวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคของประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่แขวงเสกงโดยได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการซีนำนำพาของคณะพรรคแขวงและองค์การปกครองแขวงจากเลขาพรรคแขวงห้องเลขาพรรคแขวงและบรรดาคณะประจำพรรคแขวงโดยเฉพาะสภาพการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคแขวงครั้งที่11และสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงห้องประธานสภาแห่งชาติได้เน้นหนักให้คณะพรรคแขวงสืบต่อซี่นำนำพาการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรคให้ทั่วถึงโดยมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบ

0: บบอย่างจะแจ้งมีการหันเปลี่ยนใหม่วิธีการรูปแบบเผยแพร่เสื่อมซึมตามความเหมาะสมและจุดพิเศษของแต่ละคงเขตเวียกงานแต่ละเมืองแต่ละตาแสงเหตุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจะตั้งปฏิบัติเอาใจใส่สร้างให้มีขบวนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างวิชาชีพการฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงอาจสมทบกับผู้ประกอบการในการสร้างตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมหรือสินค้าโอดบของแขวงสมทบแน่นและมีความกลมเกี่ยวระหว่างการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคกับบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยนำไส้ทางแห่งผงซ่อนของแขวงให้มีประสิทธิผลในโอกาสลงเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้รองประธานสภาแห่งชาติยังได้เยี่ยมยามเมืองดักจึงพบปะเหตุเวียกกับคณะนำของกลุ่มบริษัทเวียดเฟืองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการผลิตอลูมิเนียมในตอนหน้านอกจากนี้ยังได้เยี่ยมยามโรงงานผลิตจากโสมดักจึงและพื้นฐานการผลิตการปลูกโสมภายในเมืองตื่มอีก
1: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอาดีซามาราเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวที่สำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตอยู่ลาวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านซาอาดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสไตน์ให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านทูตจะสืบต่อสุขยุ่งการส่งเสริมการพัวพันของมือสองฝ่ายลาวปาเลสไตน์ให้มีผลสำเร็จใหม่ในต้นหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวรัฐบาลลาวจึงตกลงประดับเหรียญการมิตรภาพให้ท่านซาอาดีซารามาเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอชมเชยและจารึกคุณงามความดีที่ท่านทูตได้อุทิศเหงื่อแห้งและสติปัญญาเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศลาวและปาเลสไตน์ให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลอดการปฏิบัติหน้าที่การทูตของทานอยู่ลาวและปาเลสไตน์ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่15พฤษภาคม1989ตลอดระยะ37ปีผ่านมาสายพันธุ์และการร่วมมือระหว่างสองประเทศได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้ท่านซาอาดีซารามาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนประจำลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อเป็นขั้วต่อประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างปาเลสไตน์และลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าข้ามแดนและคุณภาพอากาศจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถาบันข้อมูลข่าวสารอุทกศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงคอริสลอนดอนของอังกฤษมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าไฟไหม้ป่าและมลพิษหมอกความข้ามแดนได้กลายเป็นสิ่งท้าทายที่นับมือนับมีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อป่าไม้ชีวะนานาพันธุ์สุขภาพของมวลชนชีวิตการเป็นอยู่และความทนทานต่อสภาพอากาศในทั่วภาคพื้นของพวกเขาสิ่งท้าทายเหล่านี้บ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังการหัวมือที่เข้มแข็งการแบ่งปันข้อมูลอย่างทันการการติดตามด้านวิทยาศาสตร์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและกลไกการตอบโต้ที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวการปกป้องรักษาป่าไม้ยังคงเป็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติและเป็นการลงทุนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงภายใต้ขอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติของลาวประเทศลาวได้จัดสรรเนื้อที่ประมาณ70ส่วนร้อยของเนื้อที่ดินทั้งหมดในทั่วประเทศให้เป็นดินป่าไม้ กองประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตามจุดความร้อนผ่านดาวเทียมการวิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้าและความเสี่ยงของไฟไหม้ป่าระบบติดตามคุณภาพอากาศเทคโนโลยีและการตีความหมายข้อมูลในภาคสนามการปรึกษาหรือด้านเทคนิคเหล่านี้แม้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการปรับปรุงขีดความสามารถในการตอบโต้อย่างว่องไวและการสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงใส่หลักฐานตัวจริงสำหรับการคุ้มครองไฟไหม้ป่าในภาคพื้นของพวกเขากองประชุมครั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเวียกงานการคุ้มครองการหันการคุ้มครองลงสู่ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการร่วมมือข้ามแดนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นขอบการคุ้มครองระดับสากลเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและกลไกการร่วมมือระหว่างไทยลาวจะช่วยหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือระดับภาคพื้นระยะยาวและสร้างระบบการคุ้มครองภูมิสันฐานให้มีความทนทานหลายขึ้น
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้าอุปมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบใส่ระยะเดียวกันแมนเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีชายแดนติดจอดกับเวียดนามไทยนอกจากนั้นการน้ำของแขวงได้ถือเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
2: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันแบบจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจับไทยอันนี้จุดนึงที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจึงได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายรับว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายรับนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายรับอยู่ในทัดเทียบเบิ่งแล้วเนี่ยพวกเฮาได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพุ่มเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านกลัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายถ้าเจ้าจะไปขมวนกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจังซั่นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอรพุ่นดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวเวียดนามและไทยรวมถึงยุโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการไปท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะไปกราบไหว้พระธาตุยิ่งฮังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุพูนอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
0: ๆในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซได้สมทบกับหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม7เมืองกาเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในเนื้อที่ประมาณ 1,750 กว่าเฮกตาร์พร้อมทั้งกาเกียมฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติในเนื้อที่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ตื่นอีกท่านศรีวิไซบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการทางหากระเกียมปลูกไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปีนี้แขวงอุดมไซจะจัดพิธีปลูกไม้อยู่เทศบาลแขวงและอยู่7เมืองในเนื้อที่ประมาณ20เฮกตาร์โดยจะปลูกไม้ประดับเป็นต้นไม้คูนไม้กาสะเลาไม้ฟางแดงในเทศบาลแขวงและเมืองส่วนการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าจะเน้นใส่ปลูกไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้ดูไม้แต้คาไม้ขยุงและไม้ประเภทอื่นๆ
3: ทางแขวงรบไซก็มีแผนในห่างหาการเตรียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทั้งแขวงรบไซที่จัดวิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลยแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมได้สร้างแผนดำเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนห้องห่างหาการเตรียมมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี้ถือว่าทั้ง7เมืองเขาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละพอเฮาปลูกนี้เนื้อที่ปลูกแผนเฮาปลูก ให้มีอยู่ 1,750 เฮกตาร์แล้วก็เฮามีแผนเรื่องฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ที่เฮามีแผนปลูกใหม่ในปีนี้แล้วก็เฉพาะมื้อเฮาจัดพิธีปลูกนี้เฮาสิปลูกประมาณ 20 เฮกตาร์สิจัดวันที่1เดือน6ใน7เมืองนี้และแต่ละเมืองก็มีเจ้าก็หางหากะเกียมเฮามีแจ้งการให้แต่ละเมืองหางหากะเกียมเรื่องการปลูกใหม่ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็พันแอกกสิกรรม10รอบเฮาสิจัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่เทศบาลนี้เฮาก็เลยเร่งใส่3วันนี้เฮาจัดพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมแล้วก็วันที่5วันสิริรอดเฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เฉพาะเทศบาลแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองนั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลย
0: ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซแจ้งให้ฮู้ตื่มว่านอกจากกากเกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกแล้วแขวงอุดมไซยังได้ห่างหากากเกียมจัดพิธีปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอยู่7เมืองในจํานวนเกือบ2ล้านตัวโดยปลาน้อยที่จะนําไปปล่อยในครั้งนี้แม่นประเภทปลานิลปลาไนปลาอินเดียปลาปากและอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้แหล่งน้ําธรรมชาติกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาประเภทต่างๆเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความเฮียห้องต้องการเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านผู้ชมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้มาอุตสาหกรรมต่อเหือของจีนได้รับใบสั่งจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษกว่าเอาหลายกว่า90ส่วนห้อยของใบสั่งจองซื้อใหม่ในทั่วโลกรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจต่อเหือสืบโตยกสูงขึ้นแล้วจีนยังใช้เวลาเพียงแต่1ปีเท่านั้นสามารถผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำนับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตมาจนฮอดการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังงานแห่งส่งเสื้อไฟเป็นต้นแมนเมกาโนนและแอมโมเนียแล้ววิศวกรรมโตเหือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันอย่างหลากหลายอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดแสดงเห็นว่าไตรมาสทำอิฐของปีนี้จีนได้รับใบสั่งจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำกว่าเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกเวลาการผลิตของโรงงานโตเหือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนหุนแฮงโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่หลายเมืองในทั่วประเทศอินเดียอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเกิน45องศาท่ามกลางคำเตือนด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่อินเดียแจ้งให้ฮู้ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่รัฐเตลังกานาทางภาคใต้ของอินเดียท่านปงกุเรตีสรินิวัสเรดีหัวหน้าแผนกงบประมาณของรัฐเตลังกานาได้เรียกร้องให้องค์การต่างๆในทั่วรัฐเฝ้าระวังเพื่อป้องกันประชาชนจากอันตรายของคลื่นความร้อนเนื่องจากความหุนแฮงของสภาพอากาศร้อนได้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่บ่เคยมีมาก่อนและสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกคำเตือนประชาชนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองในระยะเกิดขึ้นความร้อนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นหลายสามารถเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ำเลือดเข้มขุ่นและในกรณีให้แห้งอวัยวะภายในสามารถล่มเหลวได้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: ความฉลาดเกิดจากปัญญาความศรัทธาเกิดจากการหาที่พึ่ง
1: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงทางคณะจะทํารายการนํามามอบเป็นความมุ่นซื่นและก็เป็นกําลังแรงใจให้มิตรรายการที่กําลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้ผู้ที่เดินทางไกลไส้ทั้งโลดบ่ว่าจะไปเวียกไปงานก็ดีเนาะอาจจะไปใกล้หรือว่าไปไกลขอให้ทุกท่านจงมีสติในการขับรถเนาะสิ่งสําคัญแม่นเมาแล้วอย่าขับได้อันตรายอันนี้ก็ว่าเป็นประจําเนาะขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อคําคืนนี้ขอนําบทกลอนทําอิฐนําเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นกลอนจากอาจารย์กอแก้วบุญมาเนาะขอฝากเป็นความสุขมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีสำหรับบทกลอนบทนี้แม่นคัดจากปื้มรวมบทแข่งขันกาบกลอนหักจากใจเนาะบทกลอนของเพื่อนมีชื่อว่าภูมิใจในพันธะ

้าหนุ่มไหวใจเก่งกล้าเกินกลัวผาหินเมนสิเด็ดหรือฟันโบสั่นคอนพอดีมีแต่บุกบืนขึ้นวันคืนบ่ล่าลอยบ่ได้ถอยย้อนย่านมานให้ได้คมคอดอกนาภูมิใจได้ออกหน้าอาสาโบกมือสมัครไปป้องกันทรายแดนด่านเขาขวงคันใจกระสันของอ้ายหมายประสงค์สันติภาพเพื่อชาติถมเถียงมันลาวได้อยู่กระเสริมพอแล้วย้อนว่าหักซาดเสื้อภูมิกำเนิดดินดอนประสาก่อนควรคางจมแขนเคืองแค้นย้ำเมื่อสมขามห้อนเผาผ่านมนุษย์ซาดเด็ดขาดไอ้ตองสู่ตีต้านตอบมันนี่แล้วภูมิใจสุดเกตเก้าเกินกลัวคำแสนคาดว่าเพลงพอหนักยากสิป่านใจอ้ายสมสื่อสายสกันก้าต้องกำปืนยืนสง่าผ่านผ่าความยากเยื่อนขาดคำขาดตัวเทใดลิ่งบอนผักบ่งไว้ยอดยิงเยืองสมัยจิ้งตักใจอาสาห่วมเหียงโฮมก้อนแสนอวรนำน้องเสน่หาหักเก่าเหียมนั้นคิดหวาหักซาดคือหักน้องถนอมตุ้มตอมขวนหันแล้วตาบใดม่านบ่มอละมิ่งเนียนหนีจากดินลาวไอ้บ่ยินยอมกับเต่าคืนงูคงตกลงใจไปสู้ให้สมสายผู้กล้าเก่งชีวิตบ่ขาดสิ้นไอ้คงได้ตา

0: เมนูเฮงหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

เอาบทกลอนภูมิใจในพันธะพันธันผู้ฟังไปพร้อมเสียงเพลงห้องฟังว่าบรรดาเพิ่นมีรายการผู้ที่เพิ่นมักฟังในยามดึกดื่นค่ำคืนนี่คงบ่ทันหลับทันนอนกันเถื่อเนาะหรือว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแม่บ้านแม่เฮือนนี่ตำหูกไปนำฟังรายการนี้ไปพร้อมและท่านใดที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสีไม้ลายมือบ่ว่าจะเป็นการจักสารสารติดเข้าบ่หรือว่าสารอันใดก็แล้วแต่และความสำนิสำนานของเพิ่นเนาะก็ขอเป็นกำลังเฮงใจให้เด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้เวียกงานของท่านจงสำเร็จเสร็จสิ้นก็แล้วกันเนาะเอาก่อนต่อไปขอนำเสนอบทกลอนจากสายเซลำเผาอันนี้มันคัดมาจากปึ้งโฮมบทกวีและคติคำคมเนาะฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของท่านก็ขอให้คล่องแคล่วและสำเร็จผลไปด้วยดีบทกลอนที่จะนำเสนอมีชื่อว่า

แสงทองเฮืองหุ่งเศร้าที่ศาลาด่านห่างดอนขะเหมานั้นมองส่องสายทาราไหลหลั่งลมทางใต้เห็นหมู่เฮือนเลียนไล่ลอยของขึ้นลองฟองฟาดแขมแม่น้ำแสงทองเลื่อมดังคำเฮียมหนังมองเบิ่งน้ำแลลำลำของแม่น้ำวังเบิ่นหลึกก่วงเกินเป็นตาย่านหัวโดนฐานยาวยืนหาดเขินขยายออกโดนกากาแม่น้ำไก่พุ่นเม่นโดนพิมานมีโดนน้อยขวงกีดไว้ใต้ต่ำหัวโดนเรียนเห็นแต่เพียงริ้วหลับเม่นหัวโดนลมปาดีซ้อนมองลงลงทางใต้เสลียงไปจักหน่อยหัวโดนหีบ่อนนั้นทัดไปเบื้องเมนโดนโขงบ่อนนี้เมนำทรงทั้งก้วงใหญ่เหลือหลายหัวผู้พระอ้อมบังฟังขมินทางขัวกรรมนำของทรายเด่นนี้หูหอมเหียงห่วมใกล้กันเพียง200เมตรเท่านั้นแม่ของขั้นเขตดอนถ้าเสือหนีอยู่ทางใต้โตใส่ท่ากระสังข้างหัวภูพระออมมาบ้านท่าเปื่อยท่าเก่ซอนทางฝั่งลาวเฮานั่นโดนขเมาขั้นแบงห้องของเฮียงเรียบเข้าเห็นขั้นอยู่แต่ไกลนั่นเมนห่างจำปะสักแท้ขั้นแบงหัวโดนปากเซลำเผาตกระหว่างดินสองกำแล่ลำมาทางกำโดนขะเหมาตะเวนออกแม่น้ำกว้างใหญ่แท้เหือลอยข้ามส่วนสนฟังของกำเบื้องนั้นเมนเขตดอนโขงบ้านเมืองแสนคนโฮมตลาดขายสินค้านาวาเหือโฮมห้อยจอดเฮียงกันเลียนแนบเศร้าก็ดอนพากันจ่ายซื้อขายค่าเครื่องของเหลียวไปทางเบื้องใต้นั่นเมนโดนเหล็กไฟห่างที่ใหญ่เรียงสลับต่อกับโดนดงหากลงไปทางใต้อย่าลืมไปเยี่ยมเวบ่ฮอเข้าไปก็หากได้บ่ยอมให้ท่านหิวดอกนา

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

าวหุ่งอรุณที่บ้านคอยยามเศร้าที่ศาลาหากดอนโอ้ยเป็นสิ่งที่งดงามเพิ่นว่าก็เลยประพันธ์เป็นบทกับก่อนกะยาวพอสมควรเนาะฝากเป็นคนสุขคนซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่กำลังหับฟังอยู่ในขณะนี้ท่านใดที่มีก่อนมวลๆอยากจะประกอบสนุนซื่นหรือว่าอยากจะนำก่อนของทานออกอากาศก็อย่าสุลืมส่งมาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวยินดีที่จะเอาบทก่อนของทานมาออกสู่รายการให้ทุกท่านได้รับฟังกันเนาะก่อนต่อไปจากปากกาไฟสันไซเทพกวีเพิ่นมีก่อนมาห่วมนำฝากเป็นข้อมูลซื่นให้เกมิดรายการทุกท่านฟังเรื่องจุมิติความผาสุกนอนรับฝันดีตลอดคืนเมื่อก่อนมีสื่อว่ามูลมังก้อนสุดท้ายบ่มีดอกลูกคำแทงทองเหลืองแม่บ่มีดอกเหมืองให้นาเป็นเจ้าย้อนว่าเฮาเหือนนี้บ่มีหยังจักอย่างจมและค้างคิดคนวิธียั่งอยู่ยืนขอแต่มือตาได้หันหน้าใส่แต่งานหนักเกือบบ่มีวันพักนั่งนอนจักดีย้อนอยากมีเงินใส่ให้เฮือนเฮาได้คงอยู่เจ้าก็คงหับหูเห็นแจ้งแม่นตีเหตุผลมันบ่งซีมีอยู่ให้ฟังเอาพ่อแม่เฮาบ่จักเฮียนขีดเขียนวิสาหูอยู่ด้วยแห่งคงคำทำงานบ่มีวางทางที่พอสวยอยู่สู่ซีบให้อยู่ยังลูกเอ๋ยดังนั้นให้เจ้าฟังจื่อเมียนเฮียนทำหนังสือเด้อลูกเอ๋ยยึดถือเป็นเสาหลักหักเฮียนวิสาหูมันจะสู่ส่งคำเป็นเงินให้เจ้าจ่ายน้อยบ่หลายก่อทอนโฮมเมียนก่อตนลูกเอ๋ยต้องเป็นคนที่ฮู้หอมหักเมืองนอนเด้อลูกเด้อปัญญาครูสิสอนให้สร้างสาเมืองบ้านหน้าที่งานมีนั่นหันมันให้สอดคองเงินและทองให้เจ้าเมียนคือเว้าสู่

เอาบทกลอนของปากกาไฟสันใสเทพกวีเพื่อนให้สื่อว่ามูลมังกรสุดท้ายอาพ่อแม่บ่มีเด้อว่าสันคำแท่งทองเหลืองหรือว่าบ่มีให้มีนาที่จะให้ลูกได้เป็นเจ้าแต่ว่ามูลมังกรสุดท้ายที่จะบอกนี่ก็คือให้ลูกตรงจังตั้งใจทำเฮียนเฮียนหนังสือพัฒนาความรู้ยึดถือให้เป็นเสาหลักเพราะว่าการเฮียนรู้นั่นแหละมันจะสู่คำอนาคตของลูกให้ก้าวหน้าว่าซะเนาะเป็นบทกลอนหนึ่งที่สร้างความบุญเสริญให้แก่มิตรรายการแล้วก็เป็นคติเตือนใจให้ทุกท่านได้ดีพอสมควรเนาะก่อนต่อไปจากกระบองเพชรเพื่อนว่าขอฝากเด้อมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทกลอนมีสื่อว่า

ยุ่งยางไหวติ่งตามเสียดสีเสียงตามย้ำเมื่อมองเมื่อฟ้าบนเวหาตั้งทาฝนหาหลวงสีหลวงลำถึงฟ้ากำดำย้ำล้มต่ำต่อยตองพายุไหลเฟือนฟองฟ้าที่มองมัวดำแตกหนีไก่กำปุ่นเปียกคำคนเว้าลามลมเป็นเป่าสำเนาบางเบื่อนเบียวลมล่าท่าเดียวยุดทองเทียวลมลึงหวนคิดคะนึงหาหู้ซึ่งในคำลมปล่อยคำหวานส่งลมต้องมีผลได้สาละใส่เมียงใหม่ขอเสาลมผักไว้ลมหน่อยบ่หลาย

บทกลอนจากกระบองเพชรที่มีสื่อวาลมผ่านท่านผู้ฟังไปขอบใจมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านและขอบใจทุกท่านเด้อที่มีก่อนมาประกอบส่วนบุญสืนกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในคืนนี้ท่านที่มีความรู้ความสามารถบ่ว่าจะเป็นการเขียนบทกาบกลอนบทเรื่องสั้นหรือว่าบทข้างหนึ่งในชีวิตบทนวนิยายเขียนแล้วประกอบส่วนบุญสืนกับรายการนี้ขอบใจเนาะที่ทุกท่านได้เป็นกำลังแห่งใจหับฟังบทกลอนของหุ้มกลางดงขอมอบให้มิตรรายการทุกท่านและพิเศษเมนขอฝากให้กับบรรดามิตรประจำรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอให้ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขดีตลอดไปบทกลอนนั้นมี

จิตคะนิ้งถึงบ้านเฮือนซานที่เคยอยู่คิดฮอดบ้านสู่มือบ่มีเว้นห่างหนีบ่อยากลาห่างห่างพัดภาคบอนที่เคยนอนใจอวรหวนหาห่ำคะนิ้งบ่มีเว้นจำเป็นลาจากบ้านเฮือนซานที่เคยอยู่บ่มีไผหับฮู้ความคำนั้นอยู่ที่ใจต้องมีวันกลับบ้านตุ๋นแต่เวียกงานยังหนักบ่ทันวางเว้นดังที่ฮู้กันแล้วการดำรงคงอยู่มีชีวิตก็ต้องสู้ยืนขึ้นอย่างบ่ถอยตราบสั่วชีวิตนี้บ่ทันสิ้นลมหายใจจักขอยืนสู้ทนเพื่อความหวังนั้นความพยายามนี้แล้วจะพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้คงได้ดังใจปองนั้น

คิดฮอดบ้านเป็นกรคองหุ้งกลางดงเพิ่นว่าคิดฮอดบ้านตลอดถึงจังได๋กะเวียกงานยังบ่สำเร็จเสร็จสิ้นก็จำเป็นต้องได้ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนหากว่าเมื่อใดหากเวียกงานสำเร็จแล้วมันจะกลับคืนสู่บ้านเกิดขอบใจหลายๆเนาะสำหรับบทกราบก่อนที่มีรายการทุกทานได้มีมาห่วมนำรายการคืนนี้เพิ่นว่าคิดฮอดบ้านตลอดถึงจังใดกะเวียกงานยังบ่สำเร็จเสร็จสิ้นก็จำเป็นต้องได้ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนหากว่าเมื่อใดหากเวียกงานสำเร็จแล้วมันจะกลับคืนสู่บ้านเกิดขอบใจหลายๆเนาะสำหรับบทกราบก่อนที่มีรายการทุกทานได้

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปๆ
2: ๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงพบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮาเนาะการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในตอนสวยนี่จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนำโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่คำบ่จังซี่เนาะทางบ่คำผู้เปียบ่บ่คำทางเซโปนบ่หรือว่าทางเวียกงานนั้นอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค้าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันตื่มเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกตื่มและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือตื่มอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพะบางและไซยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกอนฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้เข้ายากมากแพงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮานอกก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่ฮะเลยเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญศีลกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาฮะแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนควเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่ควกินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพื่อนว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 10,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกลุ่มตนเองและเพิ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะกอน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ักต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้นอกจากฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบอกว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำทุกรายการที่ว่าโคศกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและก็นับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาแหละเนาะรถต่ํากันซ้อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่ส่วนทางมาก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ำกันหลายเลยก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะเลยก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่บาดได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงสิ่งกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาเฝ้าเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักษาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้คานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะการเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในศาลของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานเบาะหรือว่ามันเก่ามันแก่มันเปะมันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเบียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเพื่อนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.เมื่อนี่แมนวันพฤหัสขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่28พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.ข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการ Long List Long Life 11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.ข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการยกปัญหามาสนทนา15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการปกปักรักษาป่าไม้16:30 น.รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

เจ้าผู้หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักเดนอคันว่าเอาสนุติดสังสาสั่งมาได้พี่ว่าตามตาคิ้วคือสนุสินักกลัวคันเป็นตาบวกคิ้วสิบาเบื้องไฟสนุแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกด่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับหลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละแต่ละทิศของทั่วประเทศพร้อมทั้งมีเพลงห้องมีขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอาเป็นได้เวลานี้หลายคู่หลายคนก็คงจะตื่นจากการหลับการนอนตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเขาในเวียกงานประจำวันของเขาเองโดยเฉพาะก็เป็นการเพิ่มพูนผลิตผลเล็กๆน้อยๆอยู่ตามครอบครัวเงินซาดนี่แหละส่วนชาวนาเกษตรกรตื่นขึ้นมากันลงสู่ท้องไร่ท้องนาเพื่อตามหัวตามส่วนเนาะเพื่อเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้มาเสบียงอาหารการกินโดยเฉพาะก็เป็นข้าวกินนี่แหละคือเพิ่นว่าทุกบ่มีเสื้อผ้าฝาเงินบังก็พออยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ท้องนอนลี่อยู่บ่เป็นดังนั้นแต่ละคนก็ต้องได้ออกแห้งบุกบืนพัฒนาครอบครัวของเฮาเองให้มีอยู่มีกินทางด้านเสบียงอาหารต้นตอก็เป็นข้าวนอกจากนั้นก็มีพืชผักธัญญาหารพืชพันธัญญาหารต่างๆประกอบเข้ากันนะก็เชื่อแน่ว่าความบุกบืนของหลายท่านก็คงจะประสบผลสำเร็จผู้ใดที่ยังบ่ทันประสบผลสำเร็จก็จงสืบต่อบุกบืนต่อไปแน่นอนว่าในมือหนึ่งข้างหน้าชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเงินสารพวกเขาจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้ทั้งรายการล้มตัวทิศอับลุนก็ขอเป็นกำลังใจสนับสนุนสุขยุให้แก่ประชาชนเฮาบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศจงออกแห้งแข่งขันกันดื้อสร้างผลงานด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจครอบครัวให้ฮั่งมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งส่วนรายการล้มทั่วทิศหับบาลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้นี้แมนวันพหัสขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้โกงกับวันที่10วันที่28เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026จากมื้อนี้ไปก็เหลือเวลาเพียงแต่3วันเท่านั้นก็จะหมดเดือนพฤษภาแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนที่มีวันสำคัญเป็นต้นกับแม่นวันที่1มิถุนาเมื่อเริ่มต้นของเดือนมิถุนาก็เป็นวันเด็กน้อยสากลพร้อมทั้งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติตึมอีกนะพวกเขาจงเอาใจใส่กล้าเก็บเงินไขต่างๆโดยเฉพาะกันเป็นการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในขอบเข

ครูบาอาจารย์แล้วก็จะเฮ็ดให้กระเจ้าเหล่านั้นนั้นกลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในอนาคตเป็นทรัพยากรอันดีของชาติเพื่อประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทางมีเข้มแข็งรายการล้มทั่วทิศนับปรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เส้นเดียวเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละก็มีเพียงมีล้ำมีข่าวมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นกับเพลงหรือว่าฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวในอันดับต่อไป

ไว้สิมีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหล่อที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงเนาะบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัดชัดจันนี่แล้วละแม่นสิพันละนานับเรื่องงามบ่จบได้ถ้าเฮาลงเมื่อใต้มีภูเขาล้อมอยู่ที่ทั้งภูและแม่น้ำของท่านระหว่างกลางละผู้น้อยนั้นเพิ่นอ้างเหียดชื่อว่ามาเจียงนี่แล้วละมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงหรือป่านนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุนแช่บนหลักแปดเช้าปากเสะแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอนผาลานเด้อหินเกยละพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องออดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

เตียงขันอ่อนคาดบ่ได้อยู่ซ่อนมาลงน้องผัดรักดีละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อบาเตียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้อมคอยน้อละพลานินเออ

อน้องมาลงลาจริงบ่เอาละพ่อแม่ออดออดเว้าว่าเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเฮานี่เสื้อข่อยขาหูลากอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแข่หางเหย้าสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญก็ยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลยผ้า

เป็นให้แต่ท่านผู้ฟังที่หากแพงโดนๆกับฟังล้ำเท่านึงเนาะเปลี่ยนจากบรรยากาศด้วยการฟังเพลงกลับมาฟังล้ำก็เห็นว่าเข้าท่าดีเสียงล้ำเสียงคับเป็นศิลปะการประพันธ์ผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ลาวของพวกเฮาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นซึ่งแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็มีเอกลักษณ์มีมูลเสื้อของไผของมันขับลำเป็นของเอกลักษณ์ท้องถิ่นเมื่อรวมเข้ากันแล้วก็เป็นมรดกของชาตินะเป็นมรดกของวงคณะญาติแห่งชาติลาวฟังย้ำใดจิตใจเบิกบานม่วนซื่นยามนั้นอันนี้ก็ทางรายการพวกเขาก็ได้นำมาเสนอให้ท่านได้ฟังจากนี้นี่ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเริ่มต้นกับแม่นเว้าถึงลาวกับญี่ปุ่นนี่แหละก็ได้สืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มือสองฝ่ายวันที่22พฤษภานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาเพิ่นก็ได้พบปะสองฝ่ายกับท่านโมติงิโทชิมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสที่ท่านพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2006ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแต่วันที่21หาวันที่24พฤษภาคมนี้และในการพบปะสองฝ่ายหันก็ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศโดยได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นแนวการสุขอยู่ส่งเสริมและเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นทั้งในสายหลักการทูตประชาชนและสายสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นก็ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่5มีนาคม1955ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆของ2ประเทศก็ได้รับการเสริมขยายขึ้นเป็น99พิเศษในปี2025ผ่านมหันต์สองฝ่ายก็ได้เข้าก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีด้วยผลสำเร็จอันจบงามเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคืนและมีเนื่องในมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการนำขันสูงโดยเฉพาะการเยี่ยมยามญี่ปุ่นของประธานทงลุนศรีสุริตประธานประเทศและท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีการเสด็จเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามทางการอยู่ประเทศอยู่ตามประเทศของพระองค์พร้อมกันนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อเสริมขยายเสียพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันดีงามรวมทั้งการจัดตั้งพันขยายผลการพบปะของ2นายกรัฐมนตรีลาวและญี่ปุ่นในเดือนมังกรปี2025ผ่านมาก็คือการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านลาวญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสุมปีตนะนอกนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการที่พ้นดินในภาคพื้นและสากลที่ทั้ง2ฝ่ายมีความสนใจและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านโมเตงิโทชิมิสึก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางไปญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวเฮาในครั้งนี้ขณะเดียวกันท่านท้องสวรรค์ภูมิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวและได้แสดงความพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านโมเตงิโทชิมิสึเพื่อสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายผลการเห็นดีเป็นเอกภาพของการนำลาวและญี่ปุ่นในระยะที่ผ่านมาและพันขยายการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ร่วมด้านลาวญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้เสื้อเซินให้ท่านโมเตงิโทชิมิสึมาเยี่ยมยามลาวในเวลาอันเหมาะสมท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอดเอเซกพลัสเกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษาปีนี้
พื่อสนับสนุนบรรดาประเทศอาเซียนหับมือกับวิกฤตการทางด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวก็คือการพัฒนาเอเซก 2.0 โดยกลมเอาวิสัยทัศน์การสร้างควมเข้มแข็งด้านพลังงานและเศรษฐกิจไปเคียงคู่กันท่านท้องสวรรค์ภูมิหารยังได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงรางพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวซานและอาสาสมัครขององค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของลาวทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นพิเศษแม่นการช่วยเหลือในโครงการมนุษยธรรมเก็บกู้ระเบิดบริเวณแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมนั้นยังได้แจ้งและเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดน้ำลูกวานหอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของลาวเฮาที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้อยู่นครหลวงวิจันทร์นอกนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารยังได้แจ้งคู่ร่วมตำแหน่งทราบว่าลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้วยพัฒนาในปีนี้และกำลังจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการข้ามพันเพื่อลุดพ้นออกจากสถานภาพด้วยพัฒนาอย่างเหยียนยงและโรงเรียนแต่ในระยะปี2006-2009หวังยังยิงว่าญี่ปุ่นจะสืบต่อสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังในมือเดียวกันนี่อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฐานท้องสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะทานคิฮาระมินโรหัวหน้าเลขาธิการรัฐบาลญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเห็นเวียกเข้าร่วมงานบุญลาว2026ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอกาสนี้ทานคิฮาระมินโรได้แสดงความยินดีต้อนรับและก็ได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้แสดงความขอบใจต่อกันต้นรับอันอบอุ่นดังกล่าวพร้อมทั้งนำเอาความเยียวยาทำข้าวจากพนักงานสอนไซส์4พันดอนนายยกและนุตีไปยังพนักงานนางซานาเอะทาคาอิจินายยกและนุตีญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์ภูมิหารยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลแก่ลาวตลอดระยะที่ผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นแม่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงรางพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การส่งเสียวซานและอาสาสมัครขององค์การใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาพิเศษแม่นการช่วยเหลือเก็บกู้ระเบิดบริเวณแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมนี้นี่ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารก็ได้แจ้งเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ซึ่งลาวเฮาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้อยู่นครหลวงวิจันทร์และยังได้ตีราคาสูงต่อผลสําเร็จของการจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียน Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งทางด้านพลังงานในเดือนเมษายนผ่านมาและสนับสนุนการร่วมมือPower Asia ที่ญี่ปุ่นได้เสนอในกองประชุมสุดยอด ASEAN Plus ดังกล่าวในโอกาสเดียวกันนี้สองฝ่ายก็ยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการเฉลิมฉลองวันการทูตลาวญี่ปุ่นนะวันการทูตลาวญี่ปุ่นครบรอบ70ปีร่วมกันในปี2025ผ่านมาและแม้นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทรงอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวเฮาซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื่อในพร้อมกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีงามก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ร่วมด้านระหว่าง2ประเทศลาวญี่ปุ่นให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนอกนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการที่พ้นดินในภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกัน
อ่ะอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงนี่แมนเว้าถึงพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นงานบุญลาวประจำปี2026ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้อยู่ที่สวนสาธารณะโยโยงินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นท่านซิมาดะโทโมอากิของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านนางซูจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมไพกินดาวงเอกอัครทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตตนุทูตต่างประเทศและต่างประเทศประจำจีนประจำญี่ปุ่นบ่แม่นจีนดอกบรรดาทูตตนุทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคักท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารในต่างหน้ารัฐบาลของลาวเฮากล่าวคำประสัยในพิธีเปิดงานดังกล่าวโดยได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของงานบุญลาวที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้แมนครั้งที่14ซึ่งแมนกิจกรรมหัวมือที่สำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแผ่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและสาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแนนมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะคู่หัวมยุทธศาสตร์หอมด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองประเทศและผู้กับหัวงานบุญเก่าการจัดงานบุญลาวประจำปี2026เกิดขึ้นได้การย้อนการสนับสนุนการหัวมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคะแนนการเกี่ยวของทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกันเป็นการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานบุญลาวเป็นครั้งทำอิฐภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกปีผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศเป็นครั้งทำอิฐของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังทุกภาคส่วนที่ได้ห่วมแหงห่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้รับเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้น้ำมือนับหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญเก่าประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026มันจัดขึ้นโดยสถานทูตลาวประจำปีประจำเอกอัครประจำญี่ปุ่นได้ร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันแต่วันที่23กับวันที่24พฤษภาคมนี้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วอยู่ภายในงานนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปวรรณคดีจากคณะศิลปกรลาวเหตุของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่เป็นความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและภรรยาพร้อมด้วยก็ยังได้ต้อนรับและพบปะกับท่านนางซูจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและท่านทากาฮาชิซูซูมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดเน้นการพัวพันและการหัวมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขอยู่ส่งเสริม
เวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของ2องค์การนิติบัญญัติและประชาชน2ชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วยฮะทั้งหมดก็เป็นข่าวที่ได้นำมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชนมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเป็นนักข่าวอยู่กรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการสกอนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้นี่บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวเติมอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติสมัยวิสามัญประจำเดือนพฤษภาซึ่งกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติสมัยวิสามัญประจำเดือนพฤษภา2026ได้ดำเนินไปในกลางเดือนพฤษภานี้โดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านรองประธานและกรรมการในคณะประจำสภาแห่งชาติรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมนี้ก็ได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติตามขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็นต้นแม้นพิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลฉบับเลขที่16ทับลบลงวันที่3เดือนมีนาคม2566เกี่ยวกับการให้สถานบันแก่สนธิสัญญาว่าด้วยการหลีกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและการสกัดกั้นการลบหลีกอากรรายได้ระหว่างรัฐบาลลาวเฮากับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาการขอทิศที่นำเกี่ยวกับการห่างมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมการเสนอสั่งตั้งคณะมิตรภาพรัฐสภาระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับรัฐสภาต่างประเทศของสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10แต่2026หา2030คณะสมัชชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งของสภาแห่งชาติลาวแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศที่เป็นจุดสุ่มของสภาแห่งชาติใน6เดือนท้ายปี2026และรายงานผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุม IPU ครั้งที่152ที่ประเทศตุรกีรายงานผลสำเร็จแผนการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติและปัญหาสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งเออนั่นก็เป็นข่าวที่เว้าถึงกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติสมัยวิสามัญประจำเดือนพฤษภาก็ได้ดำเนินไปในกลางเดือนพฤษภานี้เพื่อหับพองนำเสนอหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นกำหนดเวียกงานต่างๆที่จะต้องได้ปฏิบัติในต่อหน้าข่าวต่อไปเติมอีกข่าวต่อไปนี้ว่าถึงปกสแขวงบริคำไซได้มั่งกลุ่มแก้งอาชญากรรมทางโทรคมหรือแก้งสแกมเมอร์ภัยคมคู่จากแก้งสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมทางโทรคมนี่ก็ได้ขยายตัวอย่างว่องไวและกลายเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ห้ายแห้งที่สุดต่อความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมในทั่วโลกรวมทั้งลาวเฮาซึ่งภายใต้การนำพาของพรรครัฐบาลลาวเฮาก็ได้รับรู้ถึงความอันตรายห้ายแห้งของภัยดังกล่าวและได้ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังในการป้องกันต้านสกัดกั้นและการแก้ไขต่อกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมโดยเฉพาะกระทรวงป้องกันความสงบก็คือเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะทุกภาคส่วนได้เอาใจใส่ในการติดตามกวดกาและสกัดกั้นกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์ที่เคลื่อนไหวผิดกฎหมายอยู่ลาวเสียงภายหลังที่ได้รับทิศสีน้ำจากคณะพักคณะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคำไซในวันที่19เดือนพฤษภาคมนี่แหละเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะห้องตำรวจได้สมทบกับเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะห้องสันติบาลห้องคุ้มครองสำนักครัวและก็สังหักฐานและกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงบริคำไซได้ลงกวดค้นสถานที่ตกเป็นบอลสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมและแก๊งสแกมเมอร์อยู่ตัวแทนจำหน่ายหวยเหือนพัก
และโรงแรมจำนวน4แห่งอยู่เมืองปากสันผ่านการจัดตั้งปฏิบัติและกวดกาของเจ้าหน้าที่พบเห็นกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางโทรคมและแก๊งสแกมเมอร์แท้เจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะกองบัญชาการปคสแขวงบริคัมไซหันจึงได้พร้อมกันกักตัวกลุ่มคนดังกล่าวมีถึง130คนหมายความว่ากักมื้อนั้นหั่นกักตัวหันได้ถึง130คนในนั้นเป็นหญิง61คนซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยนี่112คนเป็นหญิง52คนเมียนมา1คนเป็นหญิง1คนและสัญชาติลาว17คนเป็นหญิง10เป็นหญิงนี่8คนพร้อมยึดเครื่องของกลางประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายการและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจากนั้นเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมทั้งอายัดทรัพย์จำนวนดังกล่าวนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วคดีดังกล่าวหันอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหากลุ่มแก๊งพรรคพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเข้มงวดส่วนทั้งตัวแทนจำหน่ายหวยเฮือนพรรคโรงแรมทางเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาผู้กล่าวเตือนและเฮ็ดบทบันทึกหากพรรคส่วนเกี่ยวข้องยังอำนวยความสะดวกให้กลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือกลุ่มคนบ่ดีเข้าพักเซาและเคลื่อนไหวผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายต่อปัญหานี้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการปคสแขวงบริคัมไซได้เรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมที่นำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งดังกล่าวเป็นต้นแม้นการสักส่วนลงทุนที่มีผลกำไรสูงการเล่นเกมออนไลน์การลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์และรูปแบบอื่นๆเหี้ยข้องมายังถูกภาคส่วนในสังคมให้มีส่วนร่วมประกอบส่วนเข้าในการต้านสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวหากพบเห็นบอลลี่ซอนของกลุ่มแก๊งดังกล่าวนั้นให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพร้อมกันต้านสกัดกั้นแน่ใส่เฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนับมือนับดีขึ้นนะว่าเรื่องกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งอาชญากรรมทางโทรคมหรือสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นี่แหละก็มีหลายในหลายประเทศเป็นไพ่ปัญหาเป็นไพ่ข่มขู่ทุกๆประเทศนะรวมทางลาวของพวกเขาซึ่งผ่านมาก็มีขบวนการนี้เจ้าหน้าที่พรรครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นและปราบปรามในเดือนที่ผ่านมาหันก็ได้ลงกวดกาและหลังจากนั้นก็ได้มีการกักตัวจำนวนผู้กระทำผิดอยู่ทั้งแขวงส่วนเขตแดคือวันที่11และวันที่12ผ่านมาต่อมาก็อยู่ทั้งแขวงบริคัมไซอยู่ทั้งแขวงบริคัมไซนี่เพิ่นก็ได้กักตัวผู้กระทำผิดในกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนนี่แหละเพิ่นได้กักตัวในวันที่19นี้กักได้ไปจำนวนหลายมีคนหลายสัญชาติที่ร่วมกันเฮ็ดท่านผู้ฟังส่วนคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงของพวกเขาคือคนสัญชาติไทยนี่ผ่านมารัฐบาลก็ได้นำตัวพวกเกียวส่งมอบคืนให้เจ้าหน้าที่ทั้งการของฝ่ายไทยเพื่อนำไปดำเนินคดีอยู่ประเทศเพิ่นตามระเบียบกฎหมายดังนั้นพวกเขาจงมีสติจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันเพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบถ้าหากมีเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บ่อนใดเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นและปราบปรามได้อย่างท่วงทันเอาข่าวต่อไปวันปลูกต้นไม้ก็ยับใกล้เข้ามาแล้วอันนี้นี่ทั้งแขวงหลวงพระบางปีนี้นี่เพิ่นจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านต้นฟื้นฟูป่าให้ได้300เฮกตาร์เพื่อสุมใส่การก้าเกียมขบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาในปีนี้ให้ฟื้นกว้างขวาง
แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางได้สมทบกับบรรดาเมืองสำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้มาฮอดปัจจุบันหามาฮอดปัจจุบันก็มีความพร้อมแล้วทุกเมืองคาดว่าจะปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าให้ได้1ล้านเบี้ยบ่แม่น1ล้านเฮกตาร์ได้นี่1ล้านเบี้ยท่านผู้ฟังปลูกให้ได้1ล้านเบี้ยในเนื้อที่นี่300กว่าเฮกตาร์ท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับพิธีปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติกระบวนการใหญ่ของแขวงได้กะเกียมสถานที่ปลูกอยู่เขตป่าป้องกันผู้พึ่งบ้านดอนกลางนครหลวงพระบางโดยจะปลูกไม้รักษาแรงน้ำเส้นไม่สมฟาดไม่แตกคาไม่ติ้วและอื่นปัจจุบันกำลังกะเกียมความพร้อมในแต่ละด้านในการจัดพิธีคาดว่าจะปลูกจะจัดพิธีปลูกในวันที่1มิถุนาที่จะถึงนี้ส่วนบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขอาจจะจัดก่อนหรือหลังวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนดไว้300กว่าเฮกตาร์และนอกนั้นจะมีบรรดาบริษัทและโครงการส่งเสริมการปลูกไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนตึมอีกส่วนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้แขวงหลวงพระบางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกระบวนการใหญ่ในทั่วประเทศซึ่งจะมีการจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟทั้งจะมีการวางแสดงรูปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากสิ่งเศษเหลือโดยมอบให้คณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางเป็นเจ้าการร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีท่านหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางให้ฮู้ตื่มว่าระยะผ่านมานี่คณะแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เอาใจใส่ซี่น้ำให้ถูกภาคส่วนพร้อมกันปกปักรักษาและบูรณะต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้มีการเจริญเติบโตและกวดกาคืนต้นไม้ที่ตายและเสียหายเพื่อปลูกทดแทนคืนพร้อมนั้นยังได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนับทั้งภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันประกอบส่วนและเข้าร่วมกระบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสที่แขวงหลวงพระบางจัดกระบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้เพื่อเฮ็ดให้อัตราส่วนการปกคุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออกอาผู้เด็ดบุพผาอยู่ทั้งแขวงหลวงพระบางเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจอาผู้เด็ดบุพผาอีกข่าวนึงไปทั้งแขวงอัตเปืออยู่อัตเปือนี้เพิ่นจะจัด3กิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแหล่งข่าวจากแขวงอัตเปือให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้แขวงอัตเปือก็คือแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเพิ่นได้กะเกียมขมพร้อมหอบด้านเปิดต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาคมหอบ46ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาคมครบ52ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบ26ปีซึ่งจะเน้นใช้3กิจกรรมหลักเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อสร้างกระบวนการให้ฟื้นท่านกงใจศรีดวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตเปือให้ฮู้หรือว่าให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวแขวงอัตเปือในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าให้บรรลุตามตัวเลขแผนการประจำปี2026และเพื่อเฮ็ดให้การก้าเกี่ยมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาปีนี้ให้เป็นกระบวนฟื้นและประสบผลสำเร็จติดพันกับการปลูกจิตสำนึกหรือว่าสร้างจิตสำนึกให้พนักงานราชการกำลังประกอบอาวุธและเยาวชนอนุชนคนหุ่นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความหมายความสำคัญของไม้ของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตเปือได้กาเกียมเบี้ยไม้หลายกว่า4ล้านเบี้ยเพื่อแจกย้ายให้ทุกภาคส่วนพร้อมทั้งได้กำหนด3กิจกรรมหลักเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นกระบวนฟื้นฟูโดยเฉพาะกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในทั่วแขวงสำหรับปี2026นี้แขวงอัตเปือมีแผนสู่โซนปลูกไม้ให้ได้630เฮกตา
และฟื้นฟูป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถเก็บเบี้ยไม้ได้ทั้งหมด 4,231,400 กว่าเบี้ยรวมมีไม้อุตสาหกรรมไม้กินหมากกาแฟแมคคาเดเมียและอื่นๆสปอร์ตกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนาแขวงได้กำหนดเอาบริเวณแคมป์ทาน้ำเซกองบ้านเซกองเมืองสำกีไซเป็นจุดจัดพิธีทางการโดยจะมีการปลูกไม้หยางจำนวน300กว่าเบี้ยนอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้หาเมืองนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกให้เป็นกระบวนการอยู่ตามแต่ละท้องถิ่นของตนสำหรับกิจกรรมสร้างกระบวนการออกแรงงานเก็บขี้เหงื่อในจุดสำคัญต่างๆของเทศบาลเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันลดพรการนำใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสดใสและร่วมกันหยุดทำลายป่าไม้จุดป่าแบบสาสายเพื่อฟื้นฟูป่าฟื้นฟูดินต้านภัยแห่งแล้งและน้ำท่วมส่วนกิจกรรมถามตอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรับของขวัญรางวัลของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้และวันสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้ก็เป็นเนสใส่โฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายสร้างคิดสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าใจลึกซึ้งถึงความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรู้จักวิธีพบปะรักษาสมัยก่อนธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมท่านกงใจศิริวงศ์ยังได้เรียกร้องมายังประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมทั่วแขวงอัตปือให้ร่วมมือกันเนื่องจากการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมบ่แม่นหน้าที่ของภาคเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นการลงทุนระยะยาวของมนุษย์ทุกคนเพื่อช่วยลดพรภาวะโลกร้อนและป้องกันภัยพิบัติสิ่งสำคัญแม่นต้องเน้นคุณภาพบ่แม่นเพียงแต่จำนวนปลูกแล้วต้องบูรพัฒน์รักษาให้อยู่รอดเติบใหญ่และขอให้ทุกคนหันเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามติดสีเขียวและนิ่มยงขอบใจฮัสดียุรังแขวงอัตปือเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วเวลาวงลาไปเพียงสำนี้เมื่อหน้าพบกันไหมสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สู่สนแก้ไขความทุกข์ยากเห็นให้ประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมสิวิไลทักทายสบายดีมิรายการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพระดานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆรายการนี้ออกอากาศตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป FM 103.7 MHz อนุรักษ์ระดับวันฮับหน้าที่ดำเนินรายการความสุขสำราญยังเป็นของมิรายการคือเก่าเนาะ30นาทีนี้จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดมาเว้าสู่กันฟังติดตามฟังตลอด30นาทีนี้ประธานหาฟังที่ FM 103.7 MHz เครือข่ายส่งต่อนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพะปาง4แขวงภาคใต้สารวันเซกองจับประสักและตะปือถ้าว่าบ่แจ้งเด้ก็ยังมีเว็บไซต์มีรายการเข้าไปที่ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกตื่นเช้ามาเมื่อนี้ยิ้มให้กำลังใจตัวเองแล้วหรือยังเนาะก่อนที่จะสู่นาทีเวียกงานในมื้อนี้และมื้อต่อไปเพราะว่าการดำรงชีวิตของเฮายังต้องได้บุกเบิลสู่สนทุกมือคนขวายสั่งและหับเข้าสู่ครอบครัวแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้นับมือนับดีขึ้นเพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองให้ได้ท่านผู้ฟังหลายคนก็มีหลายทางเลือกอยู่ดอกเนาะในการประกอบอาชีพขอเพียงแต่ซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองกับพอแล้วสำหรับบางคนที่ตื่นมาแล้วอยากดื่มซากาเฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังมีทางเลือกที่ดีแน่นอนเนาะเพื่อสุขภาพของทานพรมอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาเด้อฝากไว้นำมีรายการโม้ทุกทานบ่ว่าจะเป็นผู้อายุสูงวัยกลางคนเพศหญิงเพศชายดื่มได้ท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเน้นคุณภาพเน้นสุขภาพที่ดีทรงถึงบรรดาทานทาวทานนั้นมีความต้องการอยากให้ห่างกายนั้นแข็งแรงควบคู่กับการดำรงชีวิตห่างกายต้องแข็งแรงอยู่แล้วท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าขอพรอันใดก็ตามเนาะถ้าว่าขอได้

หลายทางเลือกให้บรรดาทานนั้นได้เลือกได้ดื่มบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีสูตรที่มีน้ำตาลแล้วก็บ่มีน้ำตาลบางคนว่าโอ้กินน้ำตาลบ่ได้ก็เลือกสูตรที่บ่มีน้ำตาลท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังมีกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีบวกโสมอีกเติมเนาะสรรพคุณที่ได้หลังจากที่เฮาดื่มกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีในตอนเช้าเพียงแต่มื้อละซองเท่านั้นเม็ดละการสรรพคุณที่ได้จะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายแล้วก็ขับไล่สารพิษออกจากร่างกายสิ่งใดที่ปะปนอยู่ในร่างกายที่แบบจะเป็นอันตรายก็จะถูกขับไล่ออกมานอกจากนั้นเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของเลือดนี่ดีขึ้นผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจกันยังช่วยบำรุงหัวใจบำรุงตับมาไข้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมเด้อผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะเป็นซาเฮ็ดเมืองปีหรือว่ากาเฟ่เฮ็ดเมืองปีก็แม่นติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-5570-4709หรือว่ามีรายการที่นครหลวงเมืองจันทน์ผ่านไปผ่านมาเขตบ้านเวียงเจริญเมืองสัจจฐานนครหลวงเมืองจันทน์มีรายการกาแฟเข้าไปเนาะจะเห็นสถานที่ของพวกเฮาเนาะเป็นป้ายใหญ่ๆอยู่เบื้องซ้ายมือท่านผู้ฟังสถานที่นี้ทั้งปลูกผลิตและก็จำหน่ายอยู่สถานที่เดียวกันก็คือตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองสัจจฐานนครหลวงเมืองจันทน์บอกไปแล้วไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงอีหลีอนุรักษ์เนาะบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง020-5570-4709อยู่ทางต่างแขวงอยากได้ผลิตภัณฑ์พวกเขากะส่งได้ท่านผู้ฟังเพียงแต่ติดต่อผัวพันมาเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละและยะต้นรายการนี้ขันบรรยากาศด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการก่อนและยะต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตอนนี้ให้รายการนั้นได้เบิกบานมอนซูนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเกินใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่ตัวอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเฮาจึงคอยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใจที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเข้าได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อทั้งตัดมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเข้าในเฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิกับว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเข้านี่มีคุณภาพสูงนักสังเข้าได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังสะโคงบ่ได้เนาะมากกระทือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

ทักทายมิลกันเป็นประจำเนาะฝากตอนเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ที่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวหาฟังแจ้งสะดวกสบายผลของการหาฟังมื้อนี้เป็นคือแนวใดเนาะผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกอนุรักษ์คือกาวมีรายการดำเนินรายการเนาะอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษประชาสัมพันธ์โฆษณาไปแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงอย่าลืมพวกเฮามีตัวแทนจำหน่ายทางต่างแขวงหรือว่ามีรายการบ่ฮู้ว่าจะซอกซื้ออยู่ใส่อยากได้เต็มที่และอนุรักษ์เนาะก็ติดต่อพัวพันมาได้ที่020-5570-4709แนะนำมีรายการอีกข้างนึงสำหรับที่นครเมืองจันทน์มีห้านมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศและกามี UT ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเซฐานนครเมืองจันทและพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเมืองนาเสทองกะซื้อได้อยู่บ้านนางามเมืองนาเสทองนครเมืองจันคือห้านแสงจันดาราเป็นสถานที่ที่2เนาะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอย่าลืมก็แล้วกันท่านผู้ฟังนอกจากจำหน่ายแล้วเพิ่นยังสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษทุกๆสนิทเลยคือห้านแสงจันดาราเด้อตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาเสทองนครเมืองจันทน์เบอร์โทรติดต่อนี่แมน021-412-977 021-412-977และอีกหนึ่งหมายเลขเป็นเบอร์มือถือ020-5570-4709สำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของเขาหรือว่ามีรายการนั้นมีสมุนไพรมีพืชเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นเพิ่นกะหับซื้อเส้นเดียวกันเนาะไปที่สถานที่ตัวจริงโลดไปห้านโลดหรือว่าจะโทรตามเบอร์โทรที่อนุรักษ์บอกไปก็ได้เส้นเดียวกันเนาะใกล้ไก่ท่านผู้ฟังไปฮอดไปถึงหรือว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงปัจจุบันนี้มีความสะดวกสบายจะโทรไปก่อนหรือว่าสอบถามผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาได้เนาะทุกสนิทเลยทุกรายการเลยและก็ยังมีการบริการขนส่งอีกเติมท่านผู้ฟังมีความสะดวกสบายว่องไวแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่ไปฮอดมือมิดรายการแน่นอนเพียงแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าโทรถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์020-5570-4709อีกข้างหนึ่งก็แล้วกันเนาะสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมหลายในปัจจุบันก็คือกาเฟเห็ดหมื่นปีเด้อผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพต้องหันมาดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีเพราะว่ามีทั้งซาและกากาเฟสรรพคุณของเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายและก็ยังขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะเร็งหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียและก็บำรุงทานสายอีกเติมดังนั้นผู้ใดที่มีปัญหาดังที่อนุรักษ์บอกไปนั่นต้องหิบฮ้อนซอกซากาเฟของเห็ดหมื่นปีนี้มาไว้ดื่มอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเนาะปัจจุบันนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์แต่ว่าบางคนอาจจะฮู้เพียงแต่1 2 3ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนาะดังนั้นทางรายการคบเฮากะพยายามนำเสนอให้ทานได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็มีรายการดีแท้เนาะไปเบิ่งอยู่สถานที่ตัวจริงที่เพิ่นผลิตและก็จำหน่ายตั้งอยู่บ้านเบียงเจริญเมืองไสเซฐานนครเมืองจันทน์โทรสอบถามก่อนก็ได้ว่ามีผลิตภัณฑ์นั่นนี่บ่เนาะช่วยเรื่องโครงการเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงทานจะเป็นอันใดก็ตามเนาะต้องมีวิธีทางในการป้องกันไว้ท่านผู้ฟังป้องกันไว้ดีกว่าแก้เด้อถ้ามันเกิดแท้แล้วมันจะแก้บ่ทันเอาเป็นมาโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709และอย่างนี้เป็นบรรยากาศอีกตื้มเนาะบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนคงหาฟังรายการคบเฮาอยู่รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากต้อนอีกหนึ่งเสียงเพลง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ขันว่าจะประสงค์แล้วกังดงกันยังวัดทงขันว่าจะขี่ค้านกลางบ้านกับบาดงมีรายการและท่านผู้ฟังทุกทานยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ30นาทีแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์บรรยากาศตอนเช้าเนาะทักทายมีรายการเนาะย้ำยำถามข่าวทุกคนนั่นแหละตื่นเช้ามาเมื่อนี้หวังว่าทุกท่านนั้นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู่หน้าที่เวทงานในมื้อนี้บางคนดื่มซากาแฟในตอนเช้าอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกับพวกเราท่านผู้ฟังเลือกให้ตนเองสมาชิกในครอบครัวเลือกให้หมู่ให้คู่ก็ได้เนาะให้ทุกคนได้สมใจให้ทุกคนได้ดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันแน่นอนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเจ็บป่วยในระดับแดดบ่มีไผเพิ่งปรารถนาท่านผู้ฟังแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องได้ปินปัวรักษาให้หายขาดแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือการป้องกันตั้งแต่หัวทีนั่นแหละเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้แก่สุขภาพเนาะดื่มซากาแฟตอนเช้าแบบนี้อย่าลืมซากาแฟเห็ดหมื่นปีถ้าว่าทานดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีจะได้สรรพคุณคือแนวไหนดื่มลงไปแล้วจะได้คุณประโยชน์คือแนวไหนอนุรักษ์แน่นอนว่าได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็ดหมื่นปีนี้มีสรรพคุณเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของพวกเรามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาดื่มแล้วสบายตนสบายตัวเนาะเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวินเป็นลมแบบนี้ก็สวยได้เด้อซากาเฟเห็ดเหมือนปีอยากให้ทุกคนนั้นเปิดใจได้ลองดื่มตอนเช้ามื้อละซองเท่านั้นท่านผู้ฟังราคานี่ก็บ่แพงทุกคนสามารถซื้อได้ดังนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะอยู่ทางต่างแขวงมีตัวแทนจำหน่ายในครอบเขตตัวประเทศห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าที่นครเมืองจันทน์ไปซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงไปแวะสมแวะซื้อก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังไปสอบถามก่อนก็ได้มื้อนี้บ่ทันได้ตัดสินใจซื้อแต่ว่าอยากฮู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นนี่ดีต่อสุขภาพคือแนวไหนเนาะไปพึ่งไปสมไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยู่สถานที่ตัวจริงก็คือตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานนครหลวงจันทน์สถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์เนาะเบอร์โทรศัพท์นี่ก็แม่น021412977020-5570-479เวลานี้ก็ไล่หลังเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการหลายๆอยู่นำกันโดยดีตลอดมาเนาะ30นาที FM 103.7 MHz รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้ขอให้บรรดาท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวอยู่นำกันไปดลๆท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์ลาวมิตรรายการไปเพียงเท่านี้สวัสดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพในรายการที่หักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศเสนอข่าวตามเหตุการณ์รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ที่มีพอเห็นมีรายการได้รับชมรับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพอกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันพฤหัสเนาะเป็นมื้อวันพฤหัสผ่านทางไลฟ์สดเพจ Facebook วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว National Radio เนาะแล้วก็กระจายเสียงไปทางภาคพื้นดินนําเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงเนาะเมื่อนพหัสแล้วมื้อนี้ก็ได้ตอนเช้าก็ถือว่าอยู่ในตอนเช้าๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีอากาศที่ว่าบ่ฮ้อนปานใดบ่ฮ้อนเอาปานใดเนาะเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนแน่แต่ว่ายามระยะบ่ายๆตอนบ่ายตอนหยังอากาศจะฮ้อนเนาะอากาศจะฮ้อนที่ว่าตอนเช้าๆคือจังซี่อากาศก็บ่ฮ้อนปานใดอากาศก็บ่ฮ้อนอบอ้าวปานใดบางมื้อก็มีฝนตกนะเมื่อก็มีฝนตกทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้เนาะอีกว่าข้อใดสมองข้างหน้านี่ก็จะเป็นสมองฮีบด่วนในมงไปลาไปการต้องไปห้องห้ามห้องเฮียนของนักเรียนนักศึกษาแต่ว่าบางบ้านบางที่ก็เสียงละได้น้อยบางห้องเฮียนก็ได้เนาะส่วนเสียงเรียนสั้นเหนือแต่เสียงทบสั้นป.5 ม.4 แล้วก็ม.7เนาะกำลังขุ่นเขี่ยวกาเกี่ยมสอบเสียงอยู่ฉะนั้นฝากเตือนๆไว้เนาะนักเรียนก็เอาใจใส่ในการค้นคว้าหำเฮียนผู้ปกครองก็เอาใจใส่ในการติดตามเขาเจ้าเพื่อว่าให้เขาเจ้าทำมั่งเบิ่งบทธรรมบทเฮียนค้นคว้าศึกษาหำเฮียนและเพื่อว่าให้เสี่ยงให้ผ่านให้ได้ว่าซั่นซะเนาะเนื่องจากว่าเด็กน้อยปัจจุบันนี้ก็คือผู้เขาฮู้เป็นสมัยก่อนมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาว่าซั่นซะเป็นบุคลากรเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่จะก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติเด็กน้อยมื้อนี้ก็เป็นอนาคตของประเทศชาติฉะนั้นเขาก็อบรมบ่มสอนเขาเจ้าให้เขาเจ้าเอาตั้งหน้าในการศึกษาหำเฮียนทรัพยากรมนุษย์ที่ประเสริฐได้เนาะเอ้าก็พ่อในตอนเช้ามื้อนี้ก็อยู่ในทํากลางที่ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกองทัพทั่วกําลังประกอบอาวุธเนาะทั่วปวงชนเราทั้งชาติพร้อมอกแข็งขันในการสร้างผลงานการจัดตั้งปฏิบัติมติกองผู้สมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและก็มติสำคัญอื่นๆเนาะเพื่อให้เป็นขบวนฟื้นฟูประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเกี่ยวกับการสร้างขบวนการเนาะคณะรับต้อนกองผู้สมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคของคณะโฆษณาภูมิสุดกลางพรรคที่จะไขขึ้นในอีกบ่พ่อเขาใดเมื่อข้างหน้านี้เนาะจะเป็นการไขกองผู้สมในฮั่นก็จะมีการเลือกตั้งเอาคณะบริหารพรรคคณะโฆษณาภูมิสุดกลางพรรคสุดใหม่รวมถึงครับฟังบทรายงานการเมืองแผนพัฒนาเวียกงานต่างๆในทิศทาง5ปีต่อหน้าและก็เวียกงานสำคัญอื่นๆแล้วก็จะมีการป้อนบัตรเลือกตั้งใส่สิทธิประชาธิปไตยในการป้อนบัตรเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่เนาะพรรคสุดใหม่มีการปรับปรุงกองจัดการจัดตั้งใหม่เนาะในขอบเขตหัวของคณะโฆษณาภูมิสุดกลางพรรคเมื่อวานนี้ก็มีการวางพวงมาลาอยู่สถานที่สำคัญต่างๆเนาะเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการต้อนรับต่างๆนั้นก่อนหน้านั้นก็มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างต่างๆปีนอ้อมเนาะเพื่อว่าเฮ็ดให้กองประชุมนี้มีบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยมวลซื่นเนาะในขอบเขตหัวของคณะโฆษณาภูมิสุดกลางพรรคเมื่อนี้เดชอรุณก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาเว้ามาว่ามาโอ้มาล้มให้มีรายการนะครับชมรับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะก็บ่ได้ดื่มมาสั้นซาในนัดเขามีนัดกันในตอนเศร้าคือยังสิมีนัดกันในตอนเศร้าคือยังสิเนาะก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาโอ้มาลมมาว่ามาว่าให้มีรายการครับฟังบางคนนี่ก็หาก็ลุกออกจากบนรับบนนอนเลย6โมงเศร้าคือยังสิ หกโมงครึ่งคือจังสิเนาะหาก็ลุกออกจากบนรับบนนอนหัดการงานบริหารฟังข่าวไปพร้อมเนาะเด็ดอารมณ์ไฟเว็บเว็บเว็บเว็บคนเดียวนี่แหละเอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้จะเสนอเกี่ยวกับรัฐบาลลาวประดับเหรียญกามิตรภาพให้แก่ทูตปาเลสไตน์ในตอนบ่ายของวันที่26พฤษภาคมที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนี่ก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาและประดับเหรียญกามิตรภาพให้แก่ท่านซาอาดีซารามาเนาะเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวที่มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยเนาะของเวียดนามในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตเนาะประจำลาวเนาะในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความซุ่มซื้อและกติราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของท่านซาอาดีซารามาอยู่ลาวตลอดระยะ16ปีผ่านมาอย่างจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและปาเลสไตน์ให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าท่านเอกอัครราชทูตจะสืบต่อสุขโยงส่งเสริมสายพันธุ์การร่วมมือส่งฝ่ายลาวปาเลสไตน์ให้มีผลสำเร็จอันใหม่ในต่อหน้าย้อนเห็นได้ผลงานอันใหญ่หลวงดังกล่าวนั้นรัฐบาลลาวก็จึงตกลงประดับเรียนการมิตรภาพให้แก่ท่านซาอาดีซารามาเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มเนาะแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวเพื่อแสดงความย่องยอส่งเสริมและกระจายลึกคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศเหื่อแห่งสติปัญญาเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศลาวปาเลสไตน์ให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลอดการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของตนประจำลาวและปาเลสไตน์ก็ได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันเนาะในวันที่15พฤษภาคม1989ตลอดระยะ37ปีผ่านมาสายพันธุ์และกับการร่วมมือระหว่างสองประเทศก็ได้รับการหัดแน่นและก็เสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและก็สากลในโอกาสเดียวกันท่านเอกอัครราชทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะในแมนกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวนาทีทั้งการทูตของตนประจำลาวจนมีผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันจะสืบต่อในการเป็นครัวตัวประกอบส่วนเขาในการหัดแน่และการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างปาเลสไตน์และกับลาวให้มีบาดก้าวขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมาต่อที่ข่าวๆต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับภารกิจค้นหาผู้ติดอยู่ในถ้ำอยู่แขวงเซสมบูรณ์เนาะยังสืบต่อเร่งค้นหาอย่างหีบด่วนอยู่ในปัจจุบันนี้ภารกิจค้นหาผู้ประสบภัย7คนที่ติดอยู่ถ้ำเนาะอยู่บ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ก็ยังสืบต่อค้นหาอย่างหีบด่วนอยู่ในมือวันที่26พฤษภาคมนับแต่เวลานี้กับมาฮอดมื้อนี้ก็ถือเป็นเวลา8มื้อ9มื้อเลยได้เนาะที่ยังบ่พบผู้ประสบภัยเถื่อเนาะภายหลังติดอยู่ถ้ำเป็นเวลานับแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาเนาะในขณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยจ้างเต็มที่ปัจจุบันนี้กับพร้อมเร่งสูบน้ำปัจจุบันนี้ภารกิจอย่างหีบด่วนที่สุดเร่งต้องเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำถือว่ามีโถงถ้ำนี่โถงที่6ว่าซั่นซะและก็ขุดดินที่อัดหูตันเพื่อเข้าไปจุดที่สงสัยว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่เนาะสำหรับแผนการปฏิบัติงานค้นหาผู้ประสบภัยในเฉพาะเนาะเฉพาะในเมื่อวานเมื่อก่อนนี้นี้เนาะโดยภายใต้การนำพาซี่น้ำของคณะขันแขวงเสื่องน้ำโดยทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะก็ได้สืบต่อเร่งค้นหาแล้วก็ได้ควบคุมส่วนหน้าถ้ำกันภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะออกจากบ่อนปฏิบัติงานพร้อมทั้งแบ่งทีมสืบต่อค้นหาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งและไทยพร้อมด้วยประชาชนผู้ที่เคยเข้าออกเป็นจำนวนหลายเป็นประจำเข้าร่วมในการค้นหาในภารกิจครั้งนี้เนาะพร้อมทั้งกะเกี่ยมทีมตบโต้ซุกเสริญเนาะเกี่ยมเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายภายหลังพบเห็นผู้ประสบภัยปรับพื้นที่และก็เปิดเส้นทางที่เป็นอุปสรรคเกี่ยมทีมแพทย์จากห้องหมอแขวงทีมสื่อสารประสานงานทีมขนส่งลำเลียงเสบียงอาหารและก็ทีมสมัครสนับสนุนการเคลื่อนย้ายพร้อมนี้ก็ยังได้บุกเบิกทางเข้า เนาะและก็ได้ประสานงานไปยังลาวโทรคมเพื่อนำสายส่งสัญญาณพร้อมเสามาติดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารเพื่อเฮ็ดให้การปฏิบัติหน้าที่ว่องไวขึ้นเติมอีกเนาะว่องไวขึ้นเติมอีกสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำมาฮอดวันที่27พฤษภาเนาะ27พฤษภานี่ก็คือเวลา 8:00 นภารกิจการช่วยเหลือประชาชนติดอยู่ในถ้ำนี่อยู่บ้านพันไซเมืองลงแจ้งก็ยังสืบต่อดำเนินอย่างเข้มข้นอยู่เนาะซึ่งในตอนแรกของวันที่26คณะรับผิดชอบขั้นแขวงและกับทีมกู้ภัยก็ได้วางแผนช่วยเหลือขึ้นใหม่จนมาฮอดตอนเช้าวันที่27พฤษภานี่ระดับน้ำในถ้ำแม่นยังแม่นได้บกแห้งลงหลายพอสมควรแล้วก็ได้สืบต่อดูดน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่องในเวลา 7:00 นเนาะของวันที่27ทีมกู้ภัยก็ได้จัดพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายไก่และก็เล่าตามข้อมเสื้อที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมาก่อนดำเนินภารกิจการค้นหาเนาะตามการบอกเล่าของประชาชนที่เคยเข้าไปเส้นทางในถ้ำจากจุดที่ทะลุเข้าไปในถ้ำในวันที่26พฤษภาคาดว่ายังอีก10กว่าเมตรจะถึงจุดที่คาดว่าประชาชนทั้ง7คนติดอยู่หันข้างอยู่หันเนาะทีมข่าวสื่อมวลชนก็มีหลายๆทีมข่าวเนาะยังมีปกสแล้วก็มีทีมข่าวอื่นๆก็ได้ลงไปเคลื่อนไหวติดตามเก็บกับสภาพการแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือของประชาชนแล้วก็ของหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนาะสำหรับการภารกิจในการค้นหาประชาชนที่ติดอยู่7คนอยู่ในถ้ำหันอยู่บ้านพันไซเมืองหนองแจ้งแขวงสัตหีบนั้นก็ยังสืบต่ออย่างต่อเนื่องอยู่มาฮอดตอนเช้าของมื้อนี้ภารกิจดังกล่าวก็ยังได้สืบต่ออยู่เนาะแต่ว่ามีข่าวดีว่าเพิ่นได้มีการติดตั้งสัญญาณWi-Fi หรือว่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตการสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ภายในถ้ำได้แล้วเนาะปัจจุบันนี้การสื่อสารก็จะง่ายขึ้นในการลงไปสำรวจหรือว่าในการลงไปค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ7คนนั้นก็ถือว่าใส่ความพยายามอย่างละอิดละเอียดพอสมควรเนื่องจากว่าสภาพมันยุ่งยากในอยู่ภายในปากถ้ำเข้าไปก็แคบแน่เนาะเพื่อว่าช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนผู้ที่ถือข้อให้ที่ว่าติดอยู่ในถ้ำแห่งนั้นถึงว่าหลายๆคนอยู่ในสังคมก็เอาใจช่วยเนาะทั้งเชียวซานอยู่ทางประเทศไทยประเทศใกล้เคียงรวมถึงประเทศอยู่ต่างประเทศก็ให้การช่วยเหลือมีเชียวซานลงไปถือว่าภารกิจในการค้นหาโบแมนธรรมดาเนาะโบแมนธรรมดายุ่งยากพอสมควรแต่ทางนี้ทางนั้นก็เชื่อในการนำพาซี่น้ำจากศูนย์กลางพักโดยเฉพาะของแขวงของเมืองและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยสามารถช่วยกอบกู้เอาชีวิตประชาชนที่ว่าติดอยู่ภายในหัน7คนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเนาะทีมงานข่าวของพวกเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้สุกยู่กำลังแห่งใจส่งแห่งใจไปให้ในภารกิจค้นหาในครั้งนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางเอาไว้เนาะการช่วยเหลือมนุษยธรรมก็เป็นการดีเนาะเป็นการดีบ่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศเพิ่นเข้ามาช่วยเหลือประเทศเราในเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดีต้องขอแสดงความขอบใจนําเพิ่นเนาะอาสาสมัครกู้ภัยเพิ่นมาช่วยด้วยเฮือด้วยแฮงอีหลีเพิ่นบ่ได้ต้องการเนี่ยเพิ่นมาช่วยด้วยจิตใจอาสาสมัครอีหลีเนาะจิตใจสู้ซนจิตใจช่วยเหลือแท้ๆเนาะจิตใจช่วยเหลือแท้ๆเนาะอันนี้ก็ชมเชยชมเชยนําเพิ่นเนาะทางรายการแสดงความชมเชยเพิ่นว่าเพิ่นมีจิตใจเสียสละอันสูงส่งเพื่อว่าช่วยเหลือฉะนั้นพวกเขาขอขอบใจเนาะขอขอบใจสำหรับน้ำใจที่พวกคนมีแต่มีตัวคนลาวของพวกเขาเนาะทางรายการของพวกเขาก็ขอส่งแรงใจให้ขอให้สำเร็จภารกิจอย่างลุล่วงไปด้วยดีเนาะเอามาต่อที่ข่าวยกระดับบุคลากรการศึกษาขั้นสูงพร้อมปิดโครงการหัวมือลาวไทยเนาะเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการคุ้มครองคนคั่วและกันและนวัตกรรมกรมการศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนาะและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยจัดกลุ่มประชุมสัมมนาและก็เปิดโครงการเนาะเปิดโครงการคุ้มครองการค้นคว้าเนาะและก็สร้างขีดความสามารถภายใต้การร่วมงานร่วมมือระหว่างลาวไทยขึ้นในวันที่26พฤษภาคมที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมศูนย์การและรอสร้างชาติทางคนหลวงจันทร์ให้เกียรติกับหัวมีทานคำแก้วหานสนะห้องหัวหน้ากลุ่มการศึกษาขั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานะและก็ทานแบ่งงามอรุณโซกผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทานพิเศษดุรงคะเวโรธกรรมการคณะบริหารบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งสองฝ่ายเนาะโครงการการคุ้มครองคนคู่การค้นคว้าและการสร้างขีดความสามารถแม่นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนการร่วมมือลาวไทยระยะที่3 2023-2025ในแขนงการศึกษาโดยมีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อพัฒนาระบบและการสร้างขีดความสามารถทางด้านการคุ้มครองเวียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระบบการศึกษาชั้นสูงของลาวซึ่งตลอดระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการฝึกอบรมทั้งหมดใน2หุ่นซึ่งสามารถสร้างยกระดับความรู้ให้แก่ผู้บริหารและนักค้นคว้าจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมทั้ง4มหาวิทยาลัยเนาะ4มหาวิทยาลัยรวมทั้งหมดนี่39คนนอกจากนั้นโครงการก็ยังได้คัดเลือกเอาผู้เข้าร่วมที่มีความโดดเด่นจำนวน6คนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนแบบลงลึกเนาะเพื่อยกระดับการฝึกอบรมและการพัฒนาข้อมูลเสนอโครงการค้นคว้านโยบายในโอกาสอาสางานราชีนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ทำการคัดเลือกแผนงานจำนวน6ฐานนี้เนาะขึ้นนำเสนอข้อเสนอโครงการค้นคว้านโยบายเพื่อเรียกเปลี่ยนบทเรียนทัศนะและก็รับฟังคำเห็นพร้อมทั้งแนะนำอันเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญไทยและก็ลาวพร้อมกันนั้นภายในงานก็ยังมีพิธีมอบใบยั่งยืนให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและก็จัดกิจกรรมพบปะสั่งสรรค์เพื่อสร้างสายผัวพันเลขเปลี่ยนประสบการณ์และก็ร่วมกันสร้างเครือข่ายการร่วมมือเนาะด้านการค้นคว้าระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง2หุ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเนาะให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกระดับบุคลากรการศึกษาชั้นสูงพิธีปิดโครงการร่วมมือลาวไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการคุ้มครองค้นคว้าและนวัตกรรมมาต่อที่ข่าวปาฐกถาบทเรียนของเวียดนามเนาะเวียดงานการกดกาพักกวดการลาดต้านการโซนัดบังหลวงและการหันเป็นทันสมัยในเวียดนามกวดกาเนาะในเวียดนามกวดกาในวันที่26พฤษภานี้ข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะคณะกวดกาส่วนกลางภาคและก็องค์การกวดกาแห่งรัฐจัดพิธีปาฐกถาบทเรียนของเวียดนามเกี่ยวกับเวียดงานกวดกาภาคกวดกาลาดต้านการโซนัดบังหลวงและการหันเป็นทันสมัยในเวียดงานกวดกาขึ้นที่สโมสรคณะกวดกาส่วนกลางภาคเป็นประธานนี่มีทานคำไหลศรีประเสริฐกรรมการส่วนกลางภาครองประธานคณะกวดกาส่วนกลางภาครองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐรองหัวหน้าต้านการโซนัดบางหลวงขั้นส่วนกลางและกระทานเหงียนดิงฮอกหัวหน้ากรมรับผิดชอบเขต1จากคณะกรรมการกวดกาส่วนกลางภาคคอมมูนิตี้เวียดนามมีบรรดาทานรองประธานคณะกวดกาส่วนกลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซนัดบางหลวงขั้นส่วนกลางแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายนี่เข้าร่วมทั้งหมดนี่แม่น495คนหญิง118คนในพิธีนี้ท่านคำไหลศรีประเสริฐก็ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการสืบต่อยกระดับสร้างความสามารถเนาะด้านเวียกการกดกาภาคกดกาลัดสกัดกั้นการต้านการโซนัดบังหลวงเนาะต้านการโซนัดบังหลวงให้แก่พนักงานกดกาทั่วประเทศของลาวการปาฐกถาถ่ายทอดบทเรียนครั้งนี้แม่นผลของการร่วมมือในเวียกงานกวดกาภาคกวดกาลัดสกัดกั้นและกระต้านการโซนัดบังหลวงระหว่างคณะกวดกาส่วนกลางภาคองค์การกวดกาแห่งรัฐของลาวกับคณะกรรมการส่วนกลางภาคคอมมูนิตี้เวียดนามและก็คณะกวดการัฐบาลของเวียดนามตามบทบันทึกที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2022ผ่านมาการปาฐกถาในครั้งนี้ก็ได้ดำเนินเป็นเวลา1วันเต็มได้ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังนี่ได้รับฟังการบรรยายจากคณะเชี่ยวชาญเวียกงานกวดกาผู้มีประสบการณ์จากเวียดนามซึ่งได้ตกลงลงเลือกปังเนื่องในบทเรียนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการกวดกาพรรคเวียกงานกวดกาลัดต้านการโซนัดบังหลวงการหันเป็นทันสมัยในเวียกงานกวดกาและปัญหาอื่นๆที่ผู้ก่อหัวมีความสนใจพร้อมเดียวกันนั้นท่านกันยังได้เรียกห้องมายังบรรดาพนักงานกวดกาขอบเขตตัวประเทศจงได้เอาใจใส่เข้าห่วมอย่างสุดกุกสุดปลายพร้อมทั้งติดตามรับฟังการบรรยายตั้งคำถามสนทนาเลขเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันและบรรดาคณะผู้เชี่ยวชาญและเพื่อสามารถเก็บเกี่ยวบทเรียนประสบการณ์ใหม่และสามารถนำไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงของแต่ละแขนงการอย่างมีประสิทธิผลเฮ็ดให้การปาฐกถาครั้งนี้มีผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้เนาะมาต่อที่ข่าวลาวออสซาลียกระดับการเรียนภาษาลาวสำหรับ เด็กชนเผ่านอทานวงเพชรอุดมฤทธิ์ผู้อำนวยการสวสนอกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบงฮู้ว่าสวสนี่ย่อมาจากหยังแท้แต่ว่าเพิ่นเขียนอยู่ในนี้เนาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและทานไมเคิลคารีเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวก็ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามแขวงหลวงน้ำทาเมืองบุรีรัมย์วันนี้เพื่อติดตามการนำไส้ซื่อการสอนการฝึกว่าภาษาลาวสำหรับนักเรียนป.1การเยี่ยมยามแสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นว่าเนาะการเรียนดังกล่าวนี่ช่วยให้เด็กที่เว้าภาษาเผ่าอยู่เฮือนสามารถเข้าใจภาษาลาวแล้วก็มีส่วนร่วมในห้องเรียนได้ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยเสริมทักษะการให้เป็นครูสอนอาจารย์ผ่านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบทเรียนฝึกเว้าภาษาลาวได้ขยายนำไปใช้ทั่วประเทศนับแต่ศก2024หา2025และก็กำลังพัฒนาต่อในขั้นป.2เพื่อนำใช้เข้าในศกเรียน2027หา2028ทานไมโครคารีก็ได้กล่าวว่าประมาณ40ส่วนห้อยของนักเรียนในลาวเป็นเด็กที่เว้าภาษาชนเผ่าภาษาเผ่าเนาะดังนั้นการส่งเสริมทักษะภาษาลาวตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนแม้นการลงทุนสำคัญเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะเป็นการส่งเสริมเรื่องงานการศึกษาให้เด็กเผ่าการนำใช้ภาษาเผ่าแล้วก็นำใช้ภาษาลาวไปนำอยู่ตามโรงเรียนแห่งต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในการสื่อสารกันเนาะในการสื่อสารกันนอกจากจะเว้าภาษาเผ่าตัวเองแล้วก็ยังจะเว้าภาษาลาวเติมอีกเพื่อว่าเฮ็ดให้การพัฒนาไปสู่เขตทางไกลชนบททางไกลซอกเลดได้รับการพัฒนาได้รับการยกระดับทางด้านภาษาปากเว้าความรู้ความสามารถทางด้านภาษาการคิดการเขียนพื้นฐานของลาวต่างๆเนาะอันนี้ก็รัฐบาลลาวก็ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องออกจากข่าวอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทามาต่อที่สระบุรีเนาะวันที่26พฤษภาคมนี้อยู่ศูนย์สอบเสียงโรงเรียนปฐมน้ำปุ๋ยเมืองเพียงแขวงสระบุรีจะพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นปฐมศึกษาเนาะป.5ประจำชุดเรียน2025 2026อย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของท่านบุญทวีทรงเฮอร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสระบุรีมีรายงาน
1: สำหรับการสอบเส้นในศกเฮียนนี้ทั่วเมืองเพียงได้แบ่งออกเป็น12ศูนย์สอบเส้นคือศูนย์สอบเส้นปฐมกิวแคมปฐมน้ำส่งปฐมดงเงินปฐมเมืองเพียงปฐมนาส้มปฐมนาสิงปฐมนาแคมปฐมน้ำปุยปฐมน้ำพรปฐมโพนสะอาดปฐมใสสวัสดและปฐมนาสัมพันธ์รวมโรงเรียนปฐมทั้งหมด40แห่งมีห้องสอบเส้นทั้งหมด52ห้องโดยมีน้องนักเรียนเข้าร่วมสอบเส้นทั้งหมด 1,095 คนหญิง548คนการสอบเส้นในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อตีราคาคุณภาพการเรียนการสอนตลอดระยะผ่านมาของน้องนักเรียนในพิธีท่านบุญทวีทรงเฮอร์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงยังได้โอลมและได้สุขโยให้น้องนักเรียนทุกคนจงมีสติตื่นตัวมีความตั้งใจและนำเสริมความรู้ที่ได้เรียนมาให้ดีที่สุดเพื่อญาติได้ผลงานที่ดีพร้อมทางปฏิบัติกฎระเบียบของการสอบเส้นอย่างเคร่งครัดแสงสุดากิงสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
0: วันที่23พฤษภาคมนี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติของลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามโครงการกลุ่มอุตสาหกรรมบกซี่อารูมิน่าอยู่เมืองดักจึงโดยมีท่านขันตีศิลวงศ์สาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการน้ำแขวงและเมืองเข้าห่วมที่ตามรายละเอียดนะครับแขวงซีกองมีรายงาน
2: ทานดิงส่วนหวังห้องผู้อำนวยการบริษัท VPG ลาวเวียจำกัดผู้เดียวผู้รับผิดชอบบัญชาการก่อสร้างโครงการกลุ่มอุตสาหกรรมบอกซิตอลูมิเนียมได้รายงานว่ากลุ่มบริษัทเวียดเฟืองพร้อมดำเนินการกวดกาคืนศึกษาค้นคว้าการวางแผนผังรวมโครงการตามทิศทางการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมลายแขนงเพื่อแนะใสการนำเอาเมืองดักจึงกลายเป็นเขตที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกยกสูงประสิทธิผลการลงทุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นบรรดากิจการหลักที่พร้อมดำเนินปัจจุบันแม่นสร้างอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บหางแห่เวียกงานบุกเบิกปรับพื้นที่โรงงานอลูมิเนียมโรงงานบุกเบิกปรับพื้นที่โรงงานขับหลังแห่เว วียกงานด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการบริษัทได้ปฏิบัติบรรดามาตรการคุ้มครองและป้องกันสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นปกติตามระเบียบการในการปฏิบัติเวียกแม้นมีรถฮดนำเป็นประจำเพื่อควบคุมฝุ่นละอองในขอบเขตก่อสร้างมีการเก็บโฮมขัดแยกและกำจัดสิ่งเศษเหลือพร้อมทั้งคุ้มครองเก็บรักษาและทำลายสิ่งเศษเหลือที่เป็นอันตรายตามขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการปกปักรักษาแหล่งน้ำมาเลเซียผู้ต้องผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: ออกจากแขวงเสกองไปต่อทางภาคเหนือเนาะไปทางพงศรีเนาะพิธีเซ็นสัญญาโครงการเช่าที่ดินของรัฐเพื่อปลูกสร้างอาคารห้องการของธนาคารพัฒนาลาวจำกัดสาขาแขวงพงศรีระวางแผนกการเงินแขวงพงศรีกับธนาคารลาวพัฒนาลาวจำกัดสาขาแขวงพงศรีจัดขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนี้อยู่แผนกการเงินแขวงพงศรีโดยการเป็นประธานของท่านสุวรรณธนสุริใจหัวหน้าแผนกการเงินแขวงพงศรีมีท่านธันวามาลัยศิลป์รองหัวหน้าแผนกการเงินแขวงพงศรีท่านคำสุวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้สินำของเขตวิทยาการเศรษฐกิจเมืองบุญเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงพงศรีรายงาน
3: โครงการก่อสร้างอาคารธนาคารพัฒนาลาวจำกัดสาขาแขวงพงศรีหลังใหม่แม่นเช่าที่ดินของรัฐก่อสร้างอยู่เขตของบ้านพลโฮมเมืองบุญเหนือในเนื้อที่ 0.1456 เฮกตาร์โดยจะสร้างเป็นตึกอาคารรูปแบบโคโลเนียลเพื่อให้เทศเหมาะกับยุคสมัยใหม่เข้ากับท้องถิ่นเป็นอาคาร3ชั้นเพื่อให้บรรลุปิสัยทัศน์ของธนาคารพัฒนาลาวคือเป็นธนาคารที่ลูกค้าไว้วางใจในการบริการที่ดีที่สุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ดีที่สุดและมีพนักงานที่เป็นมืออาชีพเพื่อให้มีความมั่นใจดังคำขวัญที่ว่าธนาคารพัฒนาลาวยุคใหม่ใส่ใจมีกลิ่นมีไซคิดใหญ่ทำเป็น
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ในวันนี้ทั้งเกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์แน่ทั้งอยู่ต่างแขวงแน่ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้บ่หลายกว่าหน่อยเนาะคร่าวๆกับมีหลายเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวลุนก็ได้คัดจ้อนกับทีมงานได้นำเอามาเสนอให้มิตรรายการได้รับชมรับฟังทุกๆมื้อทุกๆวันและมาฮอดระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะท้ายๆของรายการแล้วจะฝากเตือนซะก่อนเนาะเกี่ยวก่อนจะจากลากันไปเนาะฝากเตือนเกี่ยวกับการนำใช้รถใช้ถนนนี่แหละท่านผู้ฟังเนาะการนำใช้ความไวในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนรายงานนี้ก็เป็นรายงานฮีบด่วนแน่เนาะอีก6โมงครึ่งหา7โมงอีบ่ฮอดได้ชั่วโมงนี่เป็นชั่วโมงฮีบด่วนไปล่าไปการของพนักงานทหารตำรวจฉะนั้นการไปการมาค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังอย่าสุขับไวประมาทเลินเล่อขาดสตินี่แน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความสูญเสียมีแต่ความสูญเสียเสียเวลาเสียเงินเสียคำให้แห้งเสียชีวิตพิการไปอันนี้ก็บ่เอาเนาะฝนตกเป็นบวกเป็นคุ้มก็ค่อยไปค่อยมาไปเหยียบน้ำคิดตมซะกันด่ากันป้อยกันก็บ่ดีได้ตัวนี้หั่นเนาะอันนี้ก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะกันไปการมากันครับขี่ยนต์ยานพาหนะต่างๆบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่รถเก๋งอย่างต่างๆก็แล้วแต่เนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาบ่ซิงบ่แซงไผก็จักไปเจ้าก็จักไปค่อยก็จักไปซิงแซงกันแซงก็บ่ฮับประกันเนาะผิดเถียงกันมาขมะกันมาต่ำกันมาผิดเถียงกันโอ้ยุ่งยากเสียเวลาหลายอย่างหลายทีเนาะฉะนั้นก็ขอฝากขอเตือนไว้ในการนำใช้รถใช้ถนนอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาปรากฏการย่อท่ออยู่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปัญหาอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นตามท้องถนนนี่นะท่านผู้ฟังอันนี้แหละเป็นสิ่งท้าทายที่พรรครัฐบาลก็คือพรรคส่วนเกี่ยวข้องได้สุ่มใส่ระยะพามาประชาชนเองก็ให้การร่วมมือก็คือนักขับขี่เองแหละเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านบางเวลาเมื่อลงไปพอดีขอขอบใจมิตรรายการที่ได้ติดตามรับชมรับฟังขอขอบใจสำหรับมิตรรายการเนาะที่ว่าอยู่ต่างแคว้งอยู่ทั้งขอบเขตตัวประเทศที่ฟังรายการของพวกเราถ้าว่ามีความตำหนิสงข่าวอันใดก็ขอให้โทรศัพท์มาได้มาเรียกโทรศัพท์021212468พวกเรายินดีน้อมรับแล้วก็รับเอาความตำหนิสงข่าวมาปรับปรุงเป็นทิศยังทางให้แก่พวกเราเบื้องเวลาในปัจจุบันหมดลงไปพอดีรวมรายการพร้อมด้วยทีมงานจัดรับผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมจะจัดหลายกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำอยู่แขวงไซสมบูรณ์ยังอีก10กว่าเมตรจะไปถึงจุดที่คาดว่าทั้ง7คนติดค้างอยู่เจ้าหน้าที่ลาวมอผู้ถูกหาลินการพนันต้องห้ามห้อยกว่าคนให้ทั้งการไทยจีนสำเร็จการยิงทรงดาวเทียมทดลองเทคโนโลยีการสื่อสารเซลซีด้วยจรวดทรงยานสางเจิง 7A ราคาน้ำมันดิบโลกหลุดลงหลายกว่าหาส่วนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคมนี้ได้ไขขึ้นในเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสื่องหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการเวียดยุสุมประจำเดือนมิถุนายน2016กองประชุมได้ไขขึ้นในทำกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงสุนทรบดาเผ่ากำลังขุ่นเคี้ยวจัดตั้งพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะก้าเกียมเวียกงานรอบด้านเพื่อยกระดับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติเคียงคู่กับสภาพการพักพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะบรรดาข้อขัดแย้งอยู่